0: รัฐองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนระลอกใหม
2: ่วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
3: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
2: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม
4: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบ

0: ว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
2: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
1: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาท ส่วนที่2

0: ของเป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยขอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
0: ายกรัฐมนตรีฟิดิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้า2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหุ่นนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติและทัวร์เดลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีรพลจึงได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร72เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
7: 1นาทีกับกปท.
0: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาด น้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
9: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้จนถึงกลางเดือนนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับสภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าวเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: สวัสดีครับ
12: ครับท่านรองครับจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะครับที่มีการพูดถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างและประชาชนจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
13: รอบนี้นะครับเกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนหรือลมหนาวที่เรารู้จักนะฮะมันเริ่มที่จะมีการแผ่ลมมาจากบ้านเรานะครับซึ่งก็จะไม่ถึงฤดูหนาวนะมันเป็นช่วงที่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะฮะก็ยังขยับขึ้นขยับลงอยู่นะครับซึ่งพออากาศที่เป็นอากาศเย็นเนี่ยจากจีนมันมาปะทะกับบ้านเราที่มันเป็นลมร้อนชื้นนะครับที่มันคุมอยู่ตอนนี้ครับมันก็จะทำให้เกิดแนวปะทะอากาศก็คือแนวชนของอากาศที่มันต่างกันสองอันอากาศร้อนชื้นกับอากาศหนาวนะครับซึ่งอากาศร้อนชื้นเนี่ยมีน้ำหนักไอ้ตัวอากาศหนาวเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่า
12: คร
13: ับ มันก็เลยจะดันให้อากาศร้อนชื้นไล่จากภาคอีสานเข้าภาคกลางนะครับไล่ลงมาถึงภาคใต้นะครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่กรมได้ประกาศไว้คือเริ่มที่จะวันที่4ตุลาถึง7ตุลาคมนะครับ
12: ครับผม
13: โดยผลกระทบเนี่ยจะเกิดอันดับแรกเลยคือภาคอีสานเพราะลมหนาวต้องลงกินน้ำไปลงอีสานก่อนนะ
12: ครับคร
13: ับ ก็เริ่มวันที่4นะครับซึ่งก็จะมีผลทางอีสานวันที่5นะครับก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศก็คือแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกนะครับแถบโคราชชัยภูมินะครับรวมถึงตัวเมนหลักเลยตัวหลักก็มันก็คืออยู่ตรงภาคกลางไล่ตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคกลางอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือ
12: ครับ
13: ตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาโซนนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพพิทยาเมื่อกี้นะครับที่เราที่เรียนฟังแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับส่วนนี้ลมให้ฝนหนักมากในบางพื้นที
12: ่
13: ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักนะครับแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านนะครับซึ่งเมื่อเมื่อวานเนี่ยเรียนไว้ว่าวันที่4มีอยู่3วันที่5มีอยู่ภาคกลางเลยแสดงว่ามันตกวันเดียวไปเลยนะครับวันที่5นี่ก็จะตกโซนนี้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่6อันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศแถวกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองการไล่ไปถึงนู่นเลยครับแม่สอดไล่ไปถึงทางด้านแม่ฮ่องสอนคือด้านตะวันตกของประเทศเลยเป็นหลักแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นของภาคตะวันออกนะครับก็ขยับไล่ลงมาถึงด้านนี้จะต้องมีตาดยาวไปถึงภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะแถบจังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรอบวันที่6เนี่ยฝนตกหนักมากบางพื้นที่เราให้ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับแล้วก็มีภาคใต้อยู่นิดหน่อยตรงสงขลานะครับซึ่งเป็นแนวรับลมมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมันก็จะตกทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคใต้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่7ก็เบาบางลงไปเยอะครับมวลอากาศเย็นก็ไล่เราไปถึงภาคตะวันตกก็ยังมีตะวันตกแต่ฝนลดลงฝนอาจจะมีหนักบ้างมาพื้นที่นะครับตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเมืองการไล่ชลบุรีเพชรบุรียะลาปัตตานีไล่ยาวเลยนะครับซึ่งก็เป็นอิทธิพลของตัวบรรยากาศเย็นระลอกแรกนะครับที่จะมีผลลงมานะครับแล้วก็ระลอกที่สองนะครับเริ่มวันที่8นะเติมมาอีกนะครับรอบนี้ฝนจะหนักกว่ารอบแรกนะครับบรรยากาศเย็นรอบสองนี่ก็จะเริ่มวันที่ประมาณวันที่8ยาวไปถึงวันที่14นะครับฝนหนักเลยมากๆเลยจะไปเน้นทางด้านภาคใต้ตอนล่างเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะยาวเลย
12: 8ถึง14เนี่ยครับที่ท่านว่าจะตกหนักเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยหรือต่างจากในช่วงตักตกหนักเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาอย่างไรครับ
13: และมันคนละบริบทครับรอบนี้มันเกิดจากมวลอากาศเย็นนะไล่อากาศร้อนชื้นนะครับรอบนั้นมันเกิดจากร่องที่พาดผ่านอยู่ซึ่งก็ฝนก็จะตกอยู่ที่เดิ
12: ม
13: แต่ว่าปริมาณการตกเนี่ยมันสะสมแล้วมันมีตัวหย่อมจากทางเวียดนามมาเติมม
12: ัน
13: ก็คือทำให้ฝนที่เกิดจากตัวหย่อมคืออากาศที่หมุนวนอยู่ภายในหย่อมมันก็จะมีฝนที่เป็นลักษณะของฝนหน้าฝนด้านหน้าของตัวหย่อมนะฮะซึ่งจะตกหนักไปรอบหนึ่งแล้วก็ยังมีโดนฝนด้านหลังตัวหย่อมวิ่งตามมาอีกเมื่อตกหนักรอบที่สองแล้วก็ล่องมันก็พาดอยู
12: ่
13: ม
12: ัน
13: ก็เลยมีลักษณะการตกหลายปัจจัยปริมาณฝนมันก็เลยเยอะมากในรอบที่แล้วนะครับ
12: ครับที่ว่าเป็นหย่อมนี่คือมันมาปกคลุมไปทั่วเลยถูกไหมครับแล้วมันก็ตกลงมา
13: ใช่ครับมันก็เป็นฝนตกใช่ฝนตกหมุนวนนะฮะมันจะวนอยู่เป็นวงกลมนะฮะฝนมันจะหมุนวนแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตกแบบตัวร่องก็คือแนวปะทะเฉยมันจะตกแล้วก็เคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆตามแนวร่องแล้วก็หายไปช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะตกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละแบบกันแล้วก็ที่มันห่วงเลยคือเรื่องของฝนจากตัวหย่อมควบคุมอากาศต่ำนี่แหละก็คือกลุ่มนี้มันจะมีการเพิ่มฝนในร่องได้ดีมากๆในรอบที่แล้วแต่พฤติกรรมทางนี้ไม่ใช่พฤติกรรมทางนี้คือลมหนาวไล่ลมชื้นนะฮะลมหนาวดันลงมาถึงไหนอะแนวปะทะที่เป็นด้านหน้าก็จะตกไล่ไปเรื่อยๆไล่พื้นที่ไปเรื่อยครับ
12: ครับแต่จากข้อมูลที่เราแจ้งเตือนไม่ว่าจะระลอกแรกหรือระลอกหลังทุกหน่วยงานก็เตรียมไปป้องกันเหตุล่วงหน้าแล้วถูกไหมครับท่านครับ
13: ท่านนายกและรัฐมนตรีประชุมทุกเช้า
12: คร
13: ับผมเข้าประชุมท่านทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็สรุปสถานการณ์แล้วก็ทางกรมก็ได้ชี้เป้าตามแผนที่เสี่ยงภัยที่เราได้ออกประกาศแล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะตกของฝนมากน้อยนะครับฝนที่ตกอยู่ในเกณฑ์สี เหลืองนะครับถ้าท่านไปดูในแผนที่นะก็มีฝนสะสม24ชั่วโมงประมาณ35ถึง65มิลสีส้ม65มิลถึง125มิลสีแดงซีเรียสหน่อยนะครับรอบหลังประมาณวันที่8ถึงวัน14เนี่ยมีสีแดงหลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เป็นภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกฝนปริมาณเนี่ยสะสม24ชั่วโมง125ถึง250มิลลิเมตรพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันตกหลายวันนะครับฝนก็จะเติมสะสมไปวันต่อวันร้อยกว่ามิลต่อร้อยกว่าบินแล้วก็บินอาจจะเป็น 3-4 วันอ่ะฝนอาจจะขึ้นไปถึง300มิลก็ได้ในบางพื้นที่ครับ
12: ครับเรือด้วยความที่ภาครัฐนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เชื่อว่าจะมีการแจ้งเตือนมาเป็นระลอกระลอกก็พี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามกันนะครับครับ
13: ครับ
12: ท่านครับแล้วก็ขณะนี้ครับทางประชาชนเนี่ยชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยากันมากขึ้นที่มีการปรับรูปแบบการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะในทางเพจ Facebook เนี่ยให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้นมากครับสิ่งสะท้อนแบบนี้ครับท่านมองว่ามันจะช่วยให้การแจ้งเตือนหลังจากนี้ประชาชนเข้าถึงง่ายมากขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ
13: คือผมก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยครับหลายๆคอมเมนต์เนี่ยก็เสนอแนะในสิ่งที่ดีนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ได้ให้นโยบายผู้ปฏิบัตินะครับโดยปรับเปลี่ยนนะฮะเรื่องของบุคลากรที่มาทำงานด้วยนะครับใช้บุคลากรที่อยู่ในเจนที่คุยกับโซเชียลได้ดี
12: ครับ
13: เจน Y เจน Z นะครับก็เอามาช่วยทำงานแล้วซึ่งจะเห็นว่าคำพูดอ่ะมันจะแตกต่างกันเมื่อก่อนไปค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะเขาจะสื่อสารกับวัยที่ใกล้เคียงกันได้ดีภาษาอะไรต่างหรือว่าแคปชั่นต่างๆเนี่ยมันสะท้อนมุมมองของตัวอากาศที่มีผลต่อเขามันเป็นการสื่อสารแบบเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะไม่ได้เป็นทางภาคราชการเนี่ยบอกประชาชนเรามองว่าให้เขาคุยกันเป็นแบบเพื่อนกันนะฮะมีอะไรจะบอกนะว่าอากาศวันนี้จะเป็นยังไงพื้นที่จะเป็นยังไงแล้วก็ให้ส่งทีมที่เป็นทีมทางเทคนิคอะส่งต่อข้อมูลจะเป็นข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะซึ่งเราจะบอกล่วงหน้าเลยถ้าฝนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยถ้าตกแล้วเนี่ยฝนก้อนเนี้ยมันมีอะไรบ้างฝนหนักลมแรงฟ้าผ่าเนี่ยบอกเลยครับบอกเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นซึ่งก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จะพัฒนาส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มองว่าอุ้ยทำแค่นี้ยังไม่พ
12: อ
13: ต้องไปไกลกว่านี้อีกคือเมื่อก่อนนะคุณพยากรณ์บอกเขาที่เป็นแจ้งเตือนภัยใน3วันท่านก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้บอกไปเลยนะครับ10วัน15วันเนี่ยคุณมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วบอกไปเลยนะครับยาวถึงแม้มันจะมีโอกาสที่มีความคาดเคลื่อนเพราะว่าพยากรณ์ระยะมันคาดเคลื่อนแน่ๆแต่ท่านก็บอกว่าประชาชนเนี่ยจะได้วางแผนชีวิตถูกว่าจะทำยังไงกับช่วงยาวนะครับแล้วก็ให้ความรู้เข้าไปด้วยว่าช่วงยาวเนี่ยมันมีโอกาสความคาดเคลื่อนสูงนะแต่เราก็จะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆพื้นช่วงที่เราประกาศปกติเนี่ยคือล่วงหน้า3วันเนี่ยอันนี้คือมีโอกาสถูกต้องสูงที่สุดแล้วคิดว่าสามารถที่จะพับบิคให้ประชาชนเข้าไปจัดการเรื่องภัยแล้วก็เห็นตัวของภัยอย่างชัดเจนแล้วมันจะอยู่เลเวลไหนระดับไหนนะครับส่วนนี้ก็นำข้อเสนอแนะของท่านรัฐมนตรีมาปรับปรุงนะครับซึ่งก็เริ่มล็อตเนี้ยล็อตแรกที่เรามองรู้เลยนะครับถึงวันที่18ที่จะมีจัดการ World Bank เนี่ยเรานำเรียนท่านนายกไปแล้วยาวถึงวันที่18เลยทั้งที่วันนี้เพิ่งวันที่4นะแต่เราบอกรู้เลย14วันข้างหน้านะครับเรามองรู้หน้าให้แล้วนะครับซึ่งในอนาคตก็จะทำแบบนี้อีกถ้ามีตัวเหตุการณ์อะไรที่มองว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันมีผลกระทบกับประชาชนเราจะแจ้งมันล่วงหน้าเลยนะครับ
12: ผม
13: แล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ
12: ครับก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนก็นอกจากฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยก็ติดตามทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาไปควบคู่กันด้วยนะครับโดยเฉพาะตามที่ท่านรองอธิบดีได้เล่าไว้ก็คือภายในช่วง 2-3 วันเนี่ยสภาพอากาศที่ได้มีการแจ้งเตือนเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆครับจะได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้านะครับสองระลอกเลยโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีเรื่องต้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างนี้อีกขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
13: ครับด้วยความยินดีครับ
12: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
13: ครับสวัสดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: อนาคตของประเทศไทยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเดินไปในทิศทางไหนเมื่อวิกฤตโลกผันผวนทั้งสงครามการค้าการแข่งขันทางเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังกดดันให้ไทยต้องปรับตัวครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีร่วมกันส่งสัญญาณสำคัญถึงทิศทางร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในบริบทโลกใหม่ว่าภูมิรัฐศาสตร์คือหัวใจสำคัญจากการหารือร่วมกับนักลงทุนทั่วโลกผลลัพธ์ชัดเจนว่าโลกไม่ได้มองหาแรงงานราคาถูกแต่กำลังมองหาประเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมและกติกาที่ชัดเจนจึงสั่งการให้ผลักดันประเด็นปฏิรูปสำคัญลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14อย่างจริงจังได้แก่ปลดล็อกระบบราชการตัดลดขั้นตอนรวมถึงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวปรับระบบการศึกษามุ่งเน้นทักษะที่ใช้ได้จริงตั้งเป้าพาไทยเข้าเป็น OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและการแข่งขันและวางระบบเชิงรุกปรับโครงสร้างพลังงานสะอาดรองรับ Data Center และ AI พร้อมเปลี่ยนระบบรับมือภัยพิบัติจากการเตรียมเยียวยามาเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า
15: แผน14ต้องเป็นมากกว่าเอกสาร1ฉบับแน่นอนครับขอให้แผนนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศว่าในช่วง5ปีจากนี้ไปเรื่องใดที่สำคัญต้องเป็นเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องกันและผลักดันให้สำเร็จเรื่องใดที่ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องกล้าเลิกทุกเป้าหมายที่สำคัญเราจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนมีกรอบเวลามีตัวชี้วัดและที่สำคัญก็คือมีข้อมูลมาเปิดเผยให้สังคมได้ติดตามตั้งแต่เริ่มวางแผนสำหรับความสำเร็จของแผนการพัฒนาประเทศก็คือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนและความร่วมมือร่วมใจในการเดินไปในทิศทางเดียวกัน
7: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย้ำชัดว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะเริ่มใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปี2571ถึง2575ภายใต้การพัฒนาคือเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันด้วยการซ่อมและเสริมรากฐานให้มั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความพร้อมและโอกาสสำคัญในอนาคต
16: เราต้อง trust ครับเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ในช่วงถัดไปเราก็จะทำการยกร่างในแง่ของรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางต่างๆในแต่ละด้านแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อทำให้แผนของเราสามารถใช้ได้ในปี70แต่การประกาศใช้แผนในปี70มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานนะครับมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราไปสู่อนาคตที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นความเชื่อมั่นครับ
7: ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายรอบด้านพร้อมๆกันส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความพิเศษและมีความสำคัญสูงสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดังนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐแต่คือข้อตกลงร่วมกันของคนไทยทุกคนที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆและพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต นภศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปลอดคอร์รัปชันด้วยการปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดยกระดับความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
17: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อกติกาของประเทศเพราะเมื่ออำนาจรัฐถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวย่อมกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินแต่ต้องสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.จึงเปิดเวทีเชื่อมโยงแนวนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติภายใต้หัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Zero Corruption และการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศร่วมกันยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำแนวทางของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีหลักสำคัญ3ประการคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทุกฝ่ายรวมถึงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือ Zero Corruption และทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบ
15: ปิดโอกาสโกงครับเปิดช่องทางและโอกาสให้ตรวจสอบเต็มที่และปิดหนทางที่จะให้การช่วยเหลือให้คนโกงพ้นผิดนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำแล้วก็อยากทำแล้วก็จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของคนไทยทุกคนเนี่ยได้ประสบผลสำฤทธิ์และจะต้องเกิดขึ้น
17: นายกรัฐมนตรียังได้หยิบยกตัวอย่างกรณีการทุจริตการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นประตูสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบเข้ารับราชการแต่จากการตรวจสอบกับพบการเข้าถึงกระดาษคำตอบการแก้คะแนนและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายส่งผลให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตเสียโอกาสและอาจกระทบต่อประชาชนจากการได้บุคคลเข้าสู่ระบบราชการโดยไม่สุจริตคดีนี้มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดตามทรัพย์สินแล้วพร้อมให้ขยายผลต่อโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพยานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องตรวจสอบถึงบุคคลนั้นพร้อมเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลุ่มใหม่กลับมาใช้ช่องทางเดิมได้อีก
15: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเมื่อมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดยิ่งถ้าพวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วการทำให้คดีนี้มันสำเร็จลุล่วงไปส่งฟ้องได้ลงโทษโดยศาลนะครับต้องคำพิพากษารับโทษท่านต้องนึกด้วยนะมันก็คือผลงานของรัฐบาลนะครับ
17: ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนทั้งการป้องกันตรวจสอบและไม่เปิดช่องให้การทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสให้คนสุจริตได้รับความเป็นธรรมและร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่การปลอดจากการคอร์รัปชันในอนาคตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัววันดาต้าปี2569ปลดล็อกข้อมูลเกษตรไทยเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางฝ่าวิกฤตและพลิกโฉมเกษตรกรไทยสู่สมาร์ทฟาร์มิ่งติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
18: ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคใหม่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยพลังแห่งข้อมูลเมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดตัวฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการหรือ One Data ประจำปี2569ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมตัวเลขใส่ตารางแต่คือการร้อยเรียงข้อมูลจาก6หน่วยงานหลักอาทิกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหมอนไหม และการยางแห่งประเทศไทยเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานการจัดเก็บที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าวันดาต้าเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม่นยำพร้อมผลักดันสมาร์ทฟาร์มิงเทคโนโลยีอัตโนมัติและทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรโดยมุ่งพัฒนาวันดาต้าให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตที่ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
19: ผมว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างนึงก็เลยก็คือเรื่องข้อมูลเนาะผมว่าเราอยากทำเรื่อง Digital Transformation เนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเลยก็เพื่อให้เราสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายกระทรวงเพื่อนำไปซึ่งการตัดสินใจของทั้งผู้บริหารรวมไปจนถึงพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในเคสนี้คือเกษตรกรเนี่ยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทางกระทรวงเกษตรนำไปใช้ได้แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้หน่วยงานและกระทรวงอื่นสามารถนำมาใช้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์หรือแม้กระทั่งกระทรวงดีเองในการตัดสินใจในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสมาร์ทฟาร์มิงและต่างๆนานา
18: ตัวอย่างข้อมูลจากวันดาต้าชุดนี้ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงที่น่าสนใจและน่าห่วงใยของภาคเกษตรไทยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรอยู่ราว9ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ปลูกข้าวถึง5ล้านคนแต่สิ่งที่น่าจับตาคือเกษตรกรไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยอายุเฉลี่ยสูงถึง59ปีและมีเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปมากถึง165ของเกษตรกรทั้งหมดข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเจาะลึกในระดับพื้นที่เช่นนี้จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศและยังเป็นเป้าหมายในการพัฒนาวันดาต้าให้กลายเป็นข้อมูลที่มีชีวิตนายเอกพงศ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงมุ่งหมายสำคัญในปี2570ว่าจะมีการดึงข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มเติมพร้อมเปิดประตูรับความร่วมมือจากภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสตาร์ทอัพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบแต่คือการส่งต่อผลประโยชน์และข้อมูลเชิงลึกกลับคืนสู่มือเกษตรกรและประชาชน
20: จริงๆแล้วเรื่องโครงการ One Data เนี่ยเป็นโครงการที่เรานำข้อมูลภาคเกษตรทั้งหมดของเราลงนามใน MOU เนี่ยทั้งหมด14กรมของกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยทางกระทรวงเกษตรชาติเนี่ยเอามาตรฐานของ FAO ซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะครับมาจับนะครับแล้วก็นำข้อมูลดิบจากกรมต่างๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมาทำการคลีนซิ่งทั้งวิธีการจัดเก็บมาตรฐานนิยามต่างๆนานารหัสต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้การมอบนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
18: การติดอาวุธด้วยข้อมูลในครั้งนี้จึงเป็นความหวังสำคัญที่จะนำพาภาคการเกษตรไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
21: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
22: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
24: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิแน่อาดีมาโยหานาลูอายองเหนือเกอเน่โยเยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดีเน่ก็เยเน่เขตาโอดาเลียมิเน่นึมาเหนือสาวเน่ก็จ้อยกันยาอาดีมาโยหานาลูอายองนึมาละคือโยจ้อนาลูเหนือเกอเน่โยเยบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อาเยื่อเงียเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะกอจากันเออดูพ่ออีสันีกามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเออร์ยูนิโอโฆษณาบีเกมอญาแลนึงมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายยี่นิโอนากาเออสัมโบนาหอนี่จำยองงาซึ่งมีสี่โกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนาหอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งาสี่เวและงายี่นิโอมาเจอกันยา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก็โ
6: อโอบูดาจ้า
7: โอบูโชเปอร
6: ์มือสุนค่าโกโก

اوسا پا او دو تا ما ای نیمی خواهی یوگا نالو نه ده ای نیو نیو سا لا ای نیو جانا جه تی نا نینا چلا ای نیو لوان جان نینا نا نه ای نی بلاو سی نا خواه نیا نی جا تی جا گلا مه ده ای نیو ده چه سی بلا لا ای نیو تگا بلا چه سی نا خواه نیا ای می دو گنیا نا خواه نیا انا Pale ye nyine tonju la tisi tipo tipo la kholo e Pama de ye nyo de temine lo ye nyo bala ho si na Uso ayam la kholo la chaka anna na de ye nyo de Te jona jo ti na sum na hone nga na Lole ye nyi wan chan wan put wan suk Nye na na lo ye nyo ngan ne Ayo che mwen ne hugam yo mua du ne Tonju ma de ye nyo de Na wat angkan hone วันพฤหัสบดีเงินหน้าขอเนี่ยอายุมีดอนแน่ถอนยุ่งงานไหมเหยียดเนาะน่าอุจิอปาขอเนี่ยหัวผ้ามาเดียเหยียดเนาะเธอมีแน่รอเหยียดเนี่ยฉันแทนเนี่ยน่าหาเนี่ยแม่เหยียดเนี่ยยุ่มสอแล้วก็เจ้ามาเมื่อละคนนะงาหัวกำหยอกมุดูเนี่ยน่าดูเนาะอุดูเนี่ยหยอกมุดูเงินหน้าขอเนี่ยน่าชัดจบแม่เหยียดเนี่ยขอเนี่ยแล้วก็จบก็มาลอยุ่งมีเชียวปลาอยู่อาเยี่ยเยอะที่มีแน่ล้อเธอไหนมีเนาะอุจิเขาปลาอายำเราค่อยนะอุเยเยเลงอ่ะเดและสีล่าง่ายเยี่ยเนี่ยอามยามุ่งเนอเราอามยาหลานเนี่ยอามยาหลานก็เนี่ยเยี่ยมาสีเราเลยเยี่ยขวัญเนี่ยเยเลงอ่ะเราอุจิจิแม่ไม่จีเออุจิจิก็กามาเยี่ยเนี่ยล้อยกก็ยกขวัญเนี่ยอุเยเยมาสีง่ายเยี่ยเนี่ยก็ปลาจอนเนี่ยนะฮัลโหลเลยอุเยเยมีอารมณ์แล้วด้วยเนี่ยแล้วเงี้ยช่องอะไรเนี่ยแม่เดย์เงี้ยเดย์ถ้าก้าอนุ่มเบอร์เราเงี้ยมีอุ้มดัวปนเนน่าหันยาก็ดูนะขอเนี่ยหูบันเนจ่าหลังนะขอเนี่ยมาข้อปะเราเลยเงี้ยเอเอ็มทิพะเอยาสิเชกกิโลเฮิร์สพอปะเนี่ยแม่เดย์เงี้ยเดย์ถ้านะขอเนี่ยมาข้อปะเนี่ยน่าหันก็ดูเราเงี้ยเงี้ยช่องเดี๋ยวมีอะไรและนะขอเนี่ยเธอก็นักการสบู่จำหยองาซุ้มหีสีโกจำหยองจำหยองสีลอยเหยียวจำหยองาซุ้มหีสีโกจำหยองจำหยองสีและแม่เดียเหยียวเดียเธอก็จะพอนักการเงี้ยช่องหรือแม่เธอก็ต่อชาพอเนี่ยบินหาดาวไอยามเออหลักเฮเดียเหยียวเดียเพราะเนี่ยลอยใจที่พอไปเนี่ยพนักหันยานนะเฟซบุ๊กพอไปเนี่ยเหยียวนิ่มซอยก็เฟซบุ๊กพอเราเนี่ยนะฮะเราลอยเงียบสมยาเวียกับยังงาเมียเมียพักกับดอกแพลอยนี่ก็เล่นไม่ได้แต่ก็ยังยี่สิบบัวปันเราเนี่ยนะฮะเราล้อแล้วขอเนี่ยเจริญเงี้ยจ่อนะอาจิกาขายยาเงียบสมยากับเจนิโลแล้วลอยเงี้ยอาจิเนี่ยมาสิงาแล้วซาโซซาโซเสนอจ่อหลุมมาขอเนี่ยขอเนี่ยเฮจ่อที่โปแล้วพะหอมะเงี้ยเราแต่ก็สิบบัวปันในพิเทนมาบีมอย่างงาโลอาจิมินเนอร์งาโลเลลอเลยนี่เธอมินเนอร์ลอยเงี้ยวเฟซบุ๊กเขาไปในน่าหาลุนะขอเลยน่าหาลุมาเดแล้วเราขอยางาเดแต่สักกะละงาเดดอชาพองกะละมีอาเดแล้วเราเลยนี่เกือบปัจจุบันน่าหาลุเลยแล้วขอเนี่ยเงี้ยช่องอะไรเนี่ยไม่เดเงี้ยเดก็มีออกมุดดวงนะขอเนี่ยรัฐบาลเขาไปกูขามีอมินเนอร์รัฐบาลเขาไปก็กอโลเย็นนี้นะก็ต้องเชื่อก็กอโลยูมุจซาโดกาโกโลเลจากาเอกาดานันเนบิชิบิกามาเยญามินนาขอเนจอนงานาชาลามินเนลอยญออายาปันเนบิทจูมาเยญาอินนาขอเนเฮกาลาชกาอานามินเนลอนิมซอกามยอมุดูจอนเนลอซอวอทอชิมาจอนเนอายญินเนทอนจูลูมาเตเตมินเนลอยเยญาเยญิเทียนาโดจาจังเลมอมยาเลเจ้าเมื่อเอกเนี่ยตัวเด็กก็เลยก็มีอะไรและน้าขวัญเอกเนี่ยแม่เยี่ยเดน้าเฮจอนเนี่ยเราต่อไปเอกน้าขวัญสมบูรณ์ด้วยยาเดน้าขวัญนี่เราสมบูรณ์ด้วยพิเทอร์ไอยามก็และแม่เดเยี่ยเดสมบูรณ์ด้วยยาน้าขวัญเนี่ยภาคเรียนที่หนึ่งและคุณอาล้อเนี่ยเยี่ยพิเทอร์ไอยามก็และเธอเยี่ยเธอมีแนวล้อเยี่ยเนื้อยาเธอเนี่ยอันตรมาเนี่ยจ่อรู้อ่ะพี่อ่ะบ่เนี่ยจ่อรู้แล้วเราเนี่ยสมมุติจ่อพี่แทงเนี่ยดอกพักเจขอนี่จาเหยียดเนี่ยขอยนี่เดี๋ยวนะขอเนี่ยแห่อีจูเนื้อเยื่อรู้แล้วเราเนี่ยเราบางเนื้อเยื่อรู้แล้วมือจ่อเดี๋ยวนะขอเนี่ยก็จ่อกามาชอนรู้รู้ที่ปวนาดามาขอกายมีเนี่ยยาเนี่ยขอเนี่ยอายาจ่อมา
maya jomine lengane ye ni temine yo ha ya yo ha mene ene de ye nya de hanga gata bi e lo ye nya pia bone jona khone hanga gata bi chande lo yo pha je khone mya ni ja lo le ye ni lo la cha je khone mya ni ja na ne lo ye nya temine lo atama ne sumo ga mu du mya u du bi jana khone e lo nya raje bicho ba lo ya mya pha jana le lo i khona la khoe khone ti na bi lo ya mene mene ye ni lo yo yo cho ba nya ne ga du de la nga ne ye ni lo me no ya do la khoe ja ga e ga ko ne ma de ye nyo de yo ho na lu ya ga me sa bo jo pi te a ya ma khoe lo o ya ho jo je pi nga je do le nga je na lo ti mi na ma ko le mi na lo ye ni ja nya pa la jo me ene ta le de ye nyo de a ti kho lo jo da ma ye nya lo na li wo lang ke ni lo ye ga ne na an no jo me ta ga da ne ma de ye nyo nim so ho ga ye ni ne ton ju lo ye nya de a kha an na ho ti na cha lang a de ye nya de ba la si na kho ne che si ba la lo a kho na mang ti kho nga de ye nyo ta ye an na i na wan chan an no nga ba la si na kho ne tu la khom a kho na kho ne ni pha nga ya ko chu nga de ye nyo de mama ni na la da la ba kho ene mo mia e kho ni mi no no tipo lo e do we lo a de tai mi kho ju mo kho ne a de a kha ju mo la da la ba kho ma pha du le nga ye nya e lo te mi ne lo te ne ga mi um do pa le mi pha bo ja ne la da la ba ga mu ga pha nga le lo lo nyo tai o pa ga pha nga lo mo la kho ni la bu a di bo la la bu o pa ne ju me ne ye ni la bua pa ne jumanga jumpanga lo le lo nya dia kha pa pa lo bo ja ne ye nya de jo yo tipo la pa no ne ma de ye nya de ha ga ga ne ga ko le mtha ma ya ja ga ha de ne mi na lo ye nya do cha ti bium le pa na ha da ma de ye nya de

ถ้านั้นตัวช้าใจจีบยุ่มนิมสอกายยินเนทอนเจืออายามเพลาคุยล้อพองเนี่ยบินหาดาเดียเนี่ยเดินตัวช้าชมเนื้อหน้าคนเนี่ยยอดีนาลุและงานเนี่ยสมาคมอาคาสมเชิงอาโคเบียงอากาช้าอายาละคุยตัวช้าเดียเนี่ยเดินโยกันนาลุพองเนี่ยบินหาดาเนี่ยน่าเบียวด้วยเนี่ยล้อก็จะนอนปลาเนี่ยนะฮะล่าเย็นยิ่งอุดุธรรมะเดียเย็นเยี่ยวเราไม่ข้อไปเนี่ยนะฮะแม่เฟซบุ๊กไปเนี่ยนะฮะแม่เราเลยเย็นยี่งานเนี่ยอายุเชื่อเหมือนเนี่ยที่ขอรู้จะได้มาเดียถ้าก็จะเฉพาะในบินนะฮะด่างเงาเย็นยี่เฟซบุ๊กไปเนี่ยเงาช่องหลังก็รอหิบะในเมษาเมื่อไปจนเนี่ยนะฮะลุมาเดียเราเลยเย็นยี่ก็เราหิมาเดียสติกเกอร์บีอ้อลาขอนี่ยอหานาลูเวลอยเหยียวที่ไม่แน่ลอน่าหาลูนะขอนี่น่าหาลูมาเดย์และเงี้ยช่องอะไรอย่างแม่เฟซบุ๊กปาลอน่าหาลูนะขอนี่กดไลค์กดแชร์เอลเธอจอนเนี่ยแม่เดย์เหยียวเดย์ยอหานาลูกันเนี่ยก็ก่อจากแอกาด้านเนี่ยเฮยากาเกือบพักลอยเหยียวอุชุทันจุลังเงี้ยเนี่ยแอเนลูไอ้ลอยเลยนี่เฮก้าเฮสีน่าขอนี่เชื่อเสียบลาจอนเนี่ยจอนดูเลยแม่เหยียวยาลอเจ้าเนี่ยเราอันนั้นสมเชื่อบาลากุศลนะขอเนี่ยยอมยากาเราอาศัยสายเนาะและสกังปามยอมละเดออย่างวันนี้นะอันนั้นเกล้าแม่เย็นเนี่ยเราถือการมาอมยอมดูละคนนะขอเนี่ยอันดูเงินสิญญาหนีกาเราเย็นเยี่ยวเทียนะขอเนี่ยลงงอเทียนะขอเนี่ยถือการชดช่างและคงเราเย็นยิ่งคือคำยอมละเมื่อหนีกาจะนำแม่เย็นเนี่ยเหรอนะเธอแต่มันเงออายุร้อยเนี่ยก็ยังไม่พอร้อยเนี่ยราชการปามีของมั่วดูนะลัตตาปายาลีเนี่ยพะก็ไม่ดูก็ก็ยังพะยาเทียเนี่ยล้อเจ้าเงี้ยร้อยเนี่ยก็งามามีของมั่วดูเนี่ยล้อหูดูเดียวเยี่ยมเลยคุยหอลูดาล้อเลยเนี่ยเธอเนี่ยผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามและคู่งาเทียเนี่ยล้อทั้งเขตและคู่เลงงามาเนี่ยย้อนนารูล้อเจ้าเงี้ยนะขอเนี่ยเหมืองใจวงใหญ่และขั้วแทเย่เนี่ยไอ้รอเธออินยุ่มนะอยู่บ้ากูเทเหมืองอย่าอินเนอร์ก็ยังอิชอแม่เดเย่เนี่ยเดหนึ่งมาอยู่ดึงเหมืองเขาก็ว่าไอ้รอเลยเย่นี้น่าโยสื่อรับพังอ่ะเย่เนี่ยมีหนุ่มนอนในละเกิงอ่ะเราถือกาแฟบัวปานในยามเอาล้วนน่ารอเลยเย่นี้น่าอินเนอร์เฮ้ยขั้นวันลีเวล่าลองงาเขาก็เย่นี่นะทงจูกันนะเธอก็ที่ขอรวยมีมุ่งดูมิสิเราเลยเนี่ยอยากให้ก็มีมุ่งละก็เราอยากให้เลยไม่ได้เหงาอยู่สื่อหัวนะขอเนี่ยหิบะอายุอาหุบะเจริญเงินนะขอเนี่ยท่านเขตและคู่หิบะอีสานปะเราขอนแก่นและคู่ก็เกิดในจังอ่ะเนี่ยเราของแก่เหมือนบ่เราอีนุ่มนะขอเนี่ยเหงาอีนั้นเราต่อไปก็ดูนะเหงางามมีมุ่งดูเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามและคู่หัวอยู่จนเราลงให้ด้วยเนี่ยมาในอย่างนี้อายุเหงาอยู่สักเดือนกับมลเมตเย็นเย็ดถึงมีเนื้อหนาขวานเนื้อแห่ก็จะก็งามามีองค์ดูแลคุยแม่เรารัฐบาลก็เก่าก็กอแม่เราเดี๋ยวดาราอยากนะขวานเย็นหัวเราจะการแอบการดันเลยเย็นเนี่ยถึงมีเนื้อขนมนาฬิกาหลังนะขวานเย็นนี่นะทนจู่นะก็งามามีองค์ดูมีสีละเพื่อให้ยิ่งพูดให้ยกอันนั้นที่ขนมกูดูเนี่ยเลยยิ่งมีพายุเจเนี่ยอายุลากาฮักอิมาเย็นเยวก็คอลัมน์ทาร์จักรดันเดมาเดียเนี่ยเดียวยิ่งช้าโชเชียพอปันในจักรเอกาลอยเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาและคู่งานเทียเนี่ยเหงาอินอันงาแม่ในเนี่ยอันงาโกศิเขมยานอละคือเดียเนี่ยเดียอันเดียไทยมีคนเดินลอยเนี่ยวุยเยี่ยมยาเลี้ยเจเดียเนี่ยเดียุยเยี่ยมยาเลี้ยลอยเนี่ยวอันเดียไทยมีคนในระดับปากระดูลอยเลยเนี่ยไอ้นายนี่เย่ก็ดูงาแล้วก็น่าที่ยับยุ่มแล้วก็เงี้ยลอยเนี่ยโกเช่นไอ้สิเชียบยุ่มก็นี่แหละเย่เลยหนาอย่างงาเจ้เย่เนี่ยที่กันไอ้สอนเนี่ยยมยานเนี่ยเย่เลยหนาเนี่ยจะเล็บบ่ขอนี่จะหนางาเจ้เดียเนี่ยเดียที่กันอันงาโกสิแล้วเฮียนี่น่าสนแล้วคือเย่เนี่ยล่ะไทยมีคนในระดับป่าเขาในใบสาวป่าเฮียนี่น่ะล่ะไอ้สอนเนี่ยยังจะงาเจ้หน้าบ่าอันสิเย่นะขอเนี่ยล่ะเลยเย่นี่ไทยมีคะแนนก็เชียวปาโลละวะปาโลและพายิขังอาเดียเนี่ยเดียแต่มีในยุ่งเหยียมละคุยนะขวานเนี่ยไทยมีคนเดินเยอะจังอ่ะเราเห็นเจ้าละเงี้ยถ้ากูเทเหมือนละคุยขวานเนี่ยเราบาหือละเนี่ยเนี่ยแม่นิสามแม่เนี่ยเนี่ยเราเยสันียอมยาเนี่ยเยี่ยเลี้ยเนี่ยเราอิจูเฮอิโดมาดอนมีในดอนละละอ่ะเนี่ยเนี่ยเรา
te ga ku te mwe la kwe wapa na ade ye nye de te mine he miya na la kwe yo jono wiju danda la ne lo ba hu la ne sa luo de na kone acho na ma che pa ya yon je nga de ye nye de ga nya na kone umyo lo yu go go le ga ba da ta nya na kone ba da ta ko yo mu me de ye nye de e na ga yin nyum la lan de mo nya ye nya te u yo cha cha cha pa du TV หูมายามองเงะลอเลยนี่ที่ปวนาเบอร์ตึกแผนที่ประเทศไทยแล้วคงอะไรไทยมีคนเดินนี่ล้อเลยอบาลบิโดเลียเนี่ยล้อไอ้วิญญาณยั่วๆก็เย็นยาวยมอย่างอะไรเลยล้อเยี่ยมมาถึงแม้ถึงแม้บีฮอแม่ในเย็นนี้สีสีแล้วคู่จะแม่ล้อเนี่ยยศยศเนโลยศเนโลคือสชองโลเลยแล้วก็ไทยมีคนเดินนี่แผนที่แล้วก็หุ่นดูลากาเบอร์เย็นนี้ไอ้เนี่ยแม่ล้อเนี่ยบีฮอแม่ในเย็นนี้เอ้ยี่ห้าเหมือนน่ะโยชิงอ่ะเดจะมาเหมือนน่ะโยนิงอ่ะเดกูเทเหมือนน่ะล่ะอะคือสะชังอ่ะเดแล้วไม่ใช่ดอลลาร์แม่นายนี่ฮึกูเหมือนเนี่ยเดยเนี่ยเดยนี่ที่ปอนาทีวีออกไปที่อ่ะน่ะสบมาชิญาขอนี่ร้อยเนี่ยเธออาจจะในเอ๊ะกำโอชญาขอนี่สียามอนะขอนี่ยาสินยาพายแล้วเลยนี่เธอก็ชอไทยมีคนเดินเนี่ยชอแผนที่ฮึทีวีออกไปดอลลาร์ในเฮเดอีน่ะเดอุเยฮึกูก็ฮโลยังอ่ะเดยี่ห้าเหมือนน่ะโยนิงยังอ่ะเดเจ้าเมื่อไรเธอเนี่ยยศขึ้นงานเดลนะยัวเกือบมองงะแล้วเราเลยยิงมามันนี่นะเสียเธองานเดียงงานเดียเนี่ยเดียวยูชั่วๆไปเนี่ยอุยเอ๋ยฮึก้าเย่เนี่ยอันยานี่เย่ก็ดูงะแล้วเราเย่เนี่ยยอบผิวคนนี้จ้าเย่เนี่ยคนนี้เขาหมายมองงานเย่เนี่ยยอบผิวเธอหน้าคนนี้มาเย่แล้วมันงานเดียไอ้คนนี้ที่เจอหน้าเย่เราเย่เนี่ยงั้นที่เจอหน้าเย่เรียกงานในเย่นี่ที่งานในเย่มาโมโลแล้วจะยาเหยียดเนี่ยหรอน่าโยซื้อแล้วไปได้เรื่องอะไรเถอะโยซื้อโยแล้วดำยาเยี่ยมยาละก็ไอ้ตาไอ้มาเดียเนี่ยเดียโยซื้อนะขอนี่โยผิวตาจีพยายามยาดาแล้วละงาเดียเนี่ยเดียนะขอนี่เราโยซื้อน่าเฮือตาพัดได้เรื่องนะขอนี่ซื้อเนี่ยแล้วพยายามอะไรเนี่ยถ่ายออกไปก็ดูนะขอนี่สีส้มแล้วคู่งาเดียเนี่ยไอ้หรอเธอก็สีส้มไหมเธอนะขอนี่ยศตาพยายามดาแล้วเนี่ยคือน้าขอเนี่ยยาจังอ่ะเจี๋ยเนี่ยหรอยาจังเดียเนี่ยเดียตลอดบางแล้วมาโลเลยยาจังยศนั่นลูกดาแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวพยายามเจี๋ยน้าโยเน่ไอ้เธอน้าขอเนี่ยอีสองยศตาพยายามเจี๋ยเนี่ยหรอยศยศเน่ทำหน้าเดียเนี่ยเดียเจี๋ยมาเจี๋ยไงเฮียอีน้าเดียเจี๋ยมาเมื่อเราคุยเยอะไปยศเน่เปลี่ยนอ่ะเดียแล้วดูแลน้าขอเนี่ยคือน้าขอเนี่ยรอลงทักขออ่ะเดียแล้วงาเทียเนี่ยหรอแล้วมันทาเดโดนารุยันเดแล้วลอยเนี่ยวเฮือนายอนเน่ลอยเลยเนี่ยนั่นยอนเน่แต่มันเงอะอาศัยสายติมีอะดูเดือแล้วพยายามเฉียเนี่ยแล้วมีอะดูเดือเธอนะขอเนี่ยสีม่วงลอยเนี่ยวสีม่วงเบื่อเดียวขับเบื่อคือสัจฉสีแล้วแม่คือสัจฉรถดูเล่นไม่ได้แล้วสีหุ่นลอยเนี่ยวเฮือก้าหัวยอนโดนารุรถเอธกรัฐมาปนในจักรเอกก็จังเทนนะฮะเดวิโยชั่วเชี่ยวปนในจักรเอกก็ยังไม่พัฒนาเทนนะฮะเดพอแล้วคู่อปันในร้อยจากเอ็กก็ยังมุ่งพัฒนาเทนในนาฮะเดแล้วฮัลโหลเกิดงาเถียเนี่ยเกิดมือมาขาร้อยเยี่ยวอคือสัจฉสีเธอโดนล้านในจากนะร้อยเลยเยี่ยนี้อายุน้อยอายุยี่สิบสี่มันเงาที่นอนที่เจ็ดที่เจ็ดพ่อแม่เยี่ยนี้เราจะเล่าเยี่ยวเล่าจะไม่ในเล่าจะเล่าให้เยี่ยวเล่าเยี่ยวเธอคนนี้งาเถียเยี่ยวเธอไม่ในดูมาทีวีอปห้องเงาร้อยเยี่ยวอายุมาแผนที่แล้วคู่งาล้อไทยมีของเดือนนี้ดอลลาร์เนี่ยเจ้ามาเมื่อสี่จีจังอ่ะยี่ห้าเมื่อจีจังอ่ะแล้วเราเนี่ยดอลลาร์เงี้ยยี่สิบเงาพายเนี่ยเลยเราอัตราเบสของงานเนี่ยมาร้อยเงี้ยยูพิวเราย ูพิวเนี่ยนะยูซื้ออาจจะมีดอลลาร์เหรอยูพิวยูซื้อเนี่ยนะซื้อเนี่ยสีส้มเท่าไรเงี้ยหุ่มนายจีจังอ่ะเรื่องอะไรน่าเฮ้ยแต่น่าขอเนี่ยยนเน่หุ่มขอเนี่ยอีสานนี่มีดอลลาร์ไงยูซื้อนำมาเช่ซื้อเนี่ยนำมาเช่เลยเงี้ยอาศัยเยี่ยมยาดูเดียวนะขอเนี่ยยกขามายามองนะลอยเนี่ยเธอเนี่ยอาคือสะช่างแล้วงาเดียเนี่ยเดียมีในเหินนะขอนี่เย็นนี้สัญญาเรายาสัญญาพายแล้วมาสัญญาเดินนะขอเนี่ยสัญญาพายแล้วจากการเอกาด้านเนี่ยบีซีบีกาเลเดียเนี่ยเหินนะขอเนี่ยที่เกาะลอยเนี่ยน่าเธอก็แล้วเย็นเนี่ยอินยุ่มเหรอแล้วทำอะไรดูเลยแม่เนี่ยอยู่ช่วงแรกก็รัวรอหิมยานอนละคนนะยังจังอะเดเราเยี่ยมยาเลยก็เดกูเทเหมือนแม่กูเทเหมือนในตะวันป่าแม่แล้วเราเลยเย็นนี้เธอไม่ได้อยู่กันรวยจังหรอน่าเจ้าเงี้ยเรากูเทเหมือนป่าเราบ่าหือแล้วเราเนี่ยยอมยาหยอกนะขอเนี่ยเดือดเลี้ยวอินยุ่ม
lolo ye ni tegal sa ma pa phone chme bi da onya me ye nya jela nya go yo go yo de le ne sa ma pa le pijo ba ke mo nya le de lo ye nya mani na tegal ku te mo ba lo ba hu la ayam la khoi ta ma nge lolo ni tegal chme bi da on ga du lo ba hu la le sa lu de wi ba jela nya an bala nga sia na me ye nya bala nga sia na bala wo sia jile nga na ko nio lo ye nya yo yo na lu lo te ga de le te che me do nya me de le cha ga a ga do le me te ga po po le khu pa na lo le ye ni te mi ne lo jela nga bala nga si ne te ga bala gu si jile nga jam la khu ko ni lo nya de le de na ko te ga application thang rat le khu pa che me do nya me de ye nya de e ka sa ye je na ru ye le nga ne ye ni nyung yo la kho lo yo hai kha la kho yo lo de le nga ba tho tha a ba le ti a go je le la lo me di le me de ye nye de te ga ye ni a application thang la ko pa le a ne kho le ne me che me do le ne me de ye nye de a kho ne ma de ne nya le le lo a kho le nga nyu de le me le le na a lo ye nye te ga ong kam po khon so thong thin la kho nga te ye nya a lo ong kam po khon so thong thin la te na kho ne เทศบาลปาในจนาเทศบาลปาจะเลเราอบตในจนาขอนอบปาอบตปาจะเลกู้ที่เมืองละโคนะขอนสำนักงานเขตและคู่อาแทเย่เนี่ยเราไม่พอจะเลเนี่ยแม่เดเย่เนี่ยเดเจริญเงี้ยร้อยเนี่ยอันนอสมเชตเดียวแม่ฮูร้อยเนี่ยรถบาฮุลาเดนะขอนเทศบาลปาในชอบบาเอกานะที่ยอกาดูเวอพาบังเกเนี่ยอยากเกเนี่ยแม่เดเย่เนี่ยเดนะอันนั้นตีบาลาเหบาลาชินเนี่ยแล้วยอไว้เกิดนะคนในบาลาเชื่อชินเนี่ยต่อไปอาจจะยอมมาค่ะร้อยเนี่ยร้อยบาหือเล่นในเดลเล่มาเอ๋ร้อยเนี่ยเธอจะเล่นบอลในหือเดลเล่มาเอ๋มิฉะไม่รู้ลุ้นในเดลเล่มาเอ๋ร้อยเธอก็เนี่ยประกันภัยพิบัติและคู่เธอยาแทะเย่เนี่ยและทว่าปัญญาเยอะทันในเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็ดูเดลแล้วอาดัมเบตีและคู่นะคนในทีมือบาจอมแม่ชาวบ้านเนี่ยเนี่ยยุ่งแบบชดใช้เนี่ยร้อยยังแม่ในพระจอยงาเจและนะคนในทีเชบะมาเจอินเนอร์ที่ยอกระดูรอที่เสบามาเจอินเนอร์ชอบาลองเนี่ยแม่เดียเนี่ยเดียชัวชิงอาเจนะนะคนในยีลามาคนเนี่ยชอบาเนี่ยแม่เนี่ยถึงมีเนี่ยรอก็อันนั้นสมเชบาลาเวชีไม่หัวนะเราทำเอาไปในชอบาเธอยาเนี่ยรออันนั้นตีบาลาเชเชียเนี่ยต่อไปกระดูนะคนในถึงกับประกันภัยพิบัติเออถึงกับถึงในยานยามแม่เนี่ยยุ่ยๆจังกระดูงาเลยแล้วก็เดินมาบุกทางอาชีเนี่ยประกันเอาปลาเราเธอเนี่ยชอบปลาเออยุ่ยๆจะเนี่ยอยากเกิดอยากผังอะไรเลยยอมมาเขาก็บอกดูทะเลยานะงั้นที่ปุระพัชกาเอกาด้านเนี่ยมาเดียเนี่ยเดียคือนะอัดดังเบียยามุลาคุยเราเนี่ยนี่เนี่ยทุนเจอเนาะจะก็เอกาด้านนั้นเนี่ยบิชบิกาเดียเนี่ยเขาก็หนาวเนี่ยเราต้องใช้ทิบิมเลยพระนหัดามาเดียเนี่ยเดียอัดโอโชเนี่ยชาต้องช่างอ่ะเนี่ยเราเราเนี่ยเงี้ยชมอนยาเลชาต้องช่างอ่ะเดียที่ขอร้อยนะฮะจอดามา

0: ทนาขอนิ่งต่อชาใจจิบยุ่มรอหกานิบสอยยี่เนี่ยถอนเจืออายามเหรอคุยรอพอเนี่ยบินาหาดาวรอยี่ยนนะหาบยอดูยกหานาหลวงเดชอาโดโชในชาต่อช่างงานยี่เนี่ยน้อยเนี่ยเงียชมบ่เนี่ยและชาต่อช่างงานเดยี่เนี่ยเดหกาเยี่ยนี่ต่อชาพอเนี่ยบินาหาดาวเงี้ยเงียชมเหลือหกาขอนิ่งหัวจะรู้มาเดียเนี่ยเดียดังนั้นจะหาเมื่อพอไปจะแน่นะฮะรู้มาเดียอุเย่เย่เนี่ยเดียแล้วเงี้ยช่องเลยแกก็ลองหึมมาเนี่ยเดียก็ไปจะแน่นะฮะรู้ขอนี่ยังมุ่งจะชอบด้วยหรอคือจะหล่อเดียอยู่กันนะรู้แล้วเนี่ยอุเย่หูมาขอนี่ทัดเดียเนี่ยเดียหล่ออุเย่สนิยเลยนะขอนี่อ่ะมุ่งจะขอด้วยปะขอนี่นานมุ่งหล่อเนี่ยก็ก่อนจะกับไอ้การเนี่ยพากันจะเสียก็ยังเนี่ยจะเล่มท้ายเนี่ยจะกับไอ้การเนี่ยพากันล้อเลยยังนี้ถ้ามีเนี่ยล้อก็ก่อนก็เล่มท้ายเหรอจะกับด้านเนี่ยเดียเนี่ยเดียนิ้วเฮียมละเขือน้าขอนี่เธอเนี่ยอุเย่ขอเย่ล้อเย่เนี่ยเย่แม่ก็ขอนี่อีจูขอนี่ดองล้อเลยยังนี้ถ้ามีเนี่ยย้อนพากันเดียขอนี่จะล้อโลกขี้หนูล้อเจียเนี่ยเจียอิสุเนี่ยเปล่าละน้าก็เธอก็อย่าโดนอะไรอย่าเอ็นเนี่ยมาเย็นยาเอขอนี่เธอเย็นเยี่ยวยอมยาขอเนี่ยแล้วเธอก็เจนเนี่ยนะก็เปลี่ยนเล่าสารวัตรขอนี่จ้อแล้วก็ลามาดีโอโลแล้วเราเลยเย็นนี้เธอมิเนี่ยเราเนี่ยยามจะขอดองเงยยามเราคุยเราอิจูหุ่มมาตั้งกายหน่อยอิงาเจและน้าเรามาเงี้ยนี่เราสนับบอลนอเราเดย์เย็นเดย์สนับบอลไปเอาปากมาเงยเย็นยาเราอิจูมาอ้อนเล่าเราเลยเย็นนี้เนี่ยเราอยากอยู่มาเดียเนี่ยก็ต้องมาช่วยเนี่ยเนี่ยเราสนับบอลน้องละสนับบอลเปเปแล้วน้องในอิจูละคือถ้าเราสนับบอลเราคือเรื่องยานาเราเนี่ยจะมีในงานเลยก็น่าขอนี่ถ้าอิจูดังเธอเราเลยนี่จะอยากหุ่มมาอิสุเนลโลเลยเนาะอิจูดังก็อิจูเลยเนี่ยเราเนี่ยที่พูดน่าเดือดอักขึ้นเลยเนาะมันน่าเลยแม่เนี่ยงานเนี่ยนี่ที่พูดน่าเดือดมาชิลขอนี่มันน่าเจ้าน่าโลเลยขอนี่ยานเนี่ยถ้ามีเนี่ยเราคือก็มันน่ากันเนี่ยอากาหุ่มอันนี้เราทำนานากาโลเนี่ยแต่ขอเนี่ยเราเนี่ยอาเบียร์มันคือก้อนเลยอันยันเนี่ยนักก็เปลี่ยนอันยังอาเจเดียเนี่ยเดียที่มีนี่ว่าขายยาจ้าเนี่ยนิ้วหอยยามเราคือน่าเราเนี่ยยามจะขอดูเดี๋ยวมวยเจนน่ารู้เกิดมาเนี่ยเหรอที่มีเนี่ยเราเนี่ยดูหัวมุลุงเงี้ยเราเลยนี่สมน้อยเนี่ยสมเชนน้อยก็เนี่ยเจเดียเนี่ยเดียมาดูยล้อล้อแล้วเนี่ยจู่ๆเออก็เราเนี่ยอุดูนานาสิสลาหุ่มมาสานาเราเลยเย็นนี้เทียนเอาอุปแผ่หุ่มมาขอแปะเราเธออุมาก่อนนะแล้วก็สาวเดินนะขอนี่เราเย็นเยี่ยวยากาทายใจเดียเย็นเยี่ยดมอจุก้าเอือเนี่ยเราเย็นเยี่ยวข้อไม้มอจุก้าเอือเนี่ยนักก็เธอกูฮอลลีเจเย็นเนี่ยแล้วถ้าก็มอไปยังมือพาร์เอเนี่ยเราเจเลยเอเนี่ยเจเดียเย็นเยี่ยดอย่าบอกเสื้อเงินจะยากาทายใจสิเจเดียหัวล้วงอันนี้เออรู้เปลี่ยนเนี่ยเลยแล้วย้อยหาสิญญาณนะเราเนี่ยเธอเนี่ยก็เจนก็เปลี่ยนขอเนี่ยมอตัวก็ยังมือพาร์ชชิฮอนเนี่ยข้อมาเออลาซาดอนเนี่ยพาร์แล้วไงเดียเนี่ยเดียที่ไม่ได้เห็นนะขอเนี่ยเหยียดนี้จะเนี่ยพาร์เดแล้วจะก้าเอ็กซ์ดานเนี่ยบีซีบีก้าเลเดียเนี่ยอันนั้นจะทิมพะจังงั้นสิเราหัวใจเจ๋งแล้วก็ยามมาคุยเอาเยี่ยเนี่ยอะไรก็ยามมาคุยย้อนพาร์เกลรอเย็นเยอะขึ้นนะขอเนี่ยรอโลกมือเท้าปากและควรนะก็เท่าหัวเย็นเยอะหัวเย็นจ้อนะลูกอย่าเอ็นแหน่มาอย่าจักกะเอ็กกะแต่แหน่มาเย็นเยอะขอเนี่ยเย็นเยอะอย่ากันนะขอเนี่ยย้อนยาผายหรออยู่หามาดูย้อนขอเนี่ยเงยอยู่หายางย้อนขอเนี่ยเงยเผื่อมาย้อนขอเนี่ยเงยและงาเทเย็นเยอะรออย่าเดือดมาเจ็ดเธอเนี่ยขอรู้ยังมีอันนี้จ้อมีเนี่ยรอเย็นเยอะอย่าให้หาขออย่าขามาย้อนยาแล้วพักงาเทเย็นเยอะรอนะเดี๋ยวที่อันยอลี่ยดูข้อเจี๋ยเนี่ยเราหน้าก็หน้าเราคือหาแม่อะไรมันน่าเราจะสมบัตินิสัยเธอเอ๋มาเย่เนี่ยเราถึงมีเนี่ยเราอยู่หายาจะสมบัตินิยังอะไรเราเนี่ยน่ะเบจูจูยังอะไรเราเย่เนี่ยมันน่าสังอะไรมาเกาะอะไรมันก็น่าขอนี่แต่ก็คือหาแม่อะไรรู้แล้วมันจะเจออะไรแล้วยามอ๋อนะขอนี่สบจอดวงทับิเลเจเดียเนี่ยเดเธอการหมอจกัสเสียเนี่ยเรานักก็ขอเยเนี่ยนักก็เฮ้ยเปลี่ยนอาเจแล้วนะขอเนี่ยลาสานเนี่ยถาเลี้ยเนี่ยมังเงินนะสบู่จอดวงทับิเลเจเย่เนี่ยเราเธอการมังเงินนะขอเนี่ยย้อนย้อนย้อนเลี้ยไม่เนี่ยเราเนี่ยนะฮัลโหลเกอเจนักก็นะเราอีกครั้งเบี้ยเจเนี่ยทับิจอดเจเย่เนี่ยเขาเข้ามาหมอจกัสอีเนี่ยเราเย่เนี่ย lasa ije deye nye de mangana isani hela na khoni yang isani dele nya je dui nung khoni ya dele nya nga je deye nye de na jaga hala na khoni ya mone elo elo ayan bi ga cha lo deye nye de tibyo na nye tibyo na ja holo mage nya deye nye de na goyi mu pa abiwa mo mala se nya nga ne ye nyi toro jo na lo temine lo yin bo he na ga kho janga lo yin yo ayam to gana ni kapu lo ko te na mena ni na li chen ni la ya janga je ni jeno na lo ni chen ni la yo tro bi ma la le kho ni ja nga ne ye ni o tro jan tha ne yo bjo na lo cha cha cha cha ya me ja ga holo bi ja de ye ni o de ge je na go pye kho ayam holo cha cha bi ja na kho ni a abe mo ja se mine lo ye ni o mu da la me ye ni o de mine ho na kho ni he do to lu lo nim so ga ye ni na thon ju ayam ho la kho lo daga ega da ne ne a bisi biga de ye nyo inyum ayam ho na kho ni lo ye nyo ye la ta u che u pe bi na nga te ye nya lo te mine ho ga ne na ayam kha je la ho lo le ye ni a ye cha ga le bi na ha da ge ma de ye nye de nyum so ga pho ne bi na ha da ho na kho ni ado awe mopogu na nga te nya lo le a khan ne le nga de ye nye de ega hum ayam khajela lo e pho bina hada ne lo inyo ayam jie na kho ni go ima lo jo ana lo e glo ma de ni mu je so do do da lo de jo ana lo e lo akhanu ji a ayu mi do ne le patho jo nya me de ye nya de nyum sana go ima de u du thama
1: te do le da be mu ai mi ma che ga o che te do le da ba da du yo je nga ha ti ga mi ma o che te ma do le ma mu mi ma che ga che te ma do che ga o ti te do le mi ma o che te do bo ga ga nga vai mi ma che ga o che te do bo ga ga kha ji do si kha bya ma sa do shu do she kha ma ku le nya mi ma o ti te do te ma le mi ma che ga o ti te do te ma mi chi phe thon da ma do ai za o lo nu ai mi ngo phe nyo ga za za nga mi ma o che nyo go nu le da me mu mi ma che ga che te go nu le da ba mi ma o che te mi ma o che nyo go bo ga ga nga ai mi ma che ga o che nyo go bo ga ga

のアグニャムアイヤツグピュマシュアモのアグニャレミマツガオティニョコテマンアイ가후처모

0: Ogale dola ma na boya sa pe obogu zabele abanga jopu ganya shemu. Amala dua. Nga jopu ganga acho tegu sa tiha mamwa. Lingale.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
8: นายณัฐวุฒิแกนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยมวลอากาศเย็นที่มีน้ำหนักมากกว่าได้เคลื่อนเข้ามาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดแนวปะทะอากาศกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวไล่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่14ตุลาคมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ฝนรอบนี้ต่างจากช่วงปลายเดือนกันยายนที่เกิดจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนามที่ตกแช่สะสมอยู่ในพื้นที่เดิมแต่ครั้งนี้เป็นผลจากลมหนาวดันความชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่แบ่งผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากกว่าช่วงแรกต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มม.สีส้ม 65-125 มม.และสีแดง 125-250 มม.มาริชโยรายงาน
2: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
9: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: ด้านโครงการชลประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด
10: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่าร้อยละ50ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 87.61 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 58.36 ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤตแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมิร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

สงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
4: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เชิญไปต่อทีลอซีทีเลิฟสัวหมอตะปูลอตาจุคาอาตาเชิญไปต่อทีโดกว้าตาเดือโอทองตาห้าหัวห้าวอเดือตาเลิฟอบประโคบเกอร์บาทีบาโดเดือแวกเกินยอดอกตาโพดิโพกาอาตาโอมูตาตีตาเซกภาอีแฮเวดาเลิฟรามาห้าวอตาเลิฟอบประโคบเกอร์ที่ก่อชอตเตอร์แลอาซาเพื่อฮอกโพราทองตาโลบาสูอ่อมอทีราทองแก้เกตาติตาบาคราทีเลสัวหมอตะปูลอทีโดกว้าตาทีห้าวอตาเชิญต่อคาอีนาทวดาก็มือนี้ดีเนอาตูลีตาเชิญต่อเลิฟบาคือกึญญากว่าแชทีขวาคีเมอเลอันเลทอกแวทอดิซอลเลอร์ยาทีเนอับลื้อโอสี่ยากว่าแชร์ก็คือกันยะปรากโกกากันเนบลื้อเนบโก

อปูแบบปากกันยอโพนเมบาสะสู้อ่อมมืออ่อเลิฟวิทยุกันลือหล่อก่อจะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นเลตตาสูมือซ้ำมือตากะจอตาละแก็บดึกแก็บโผและติเลิ่นนก
1: ออะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวร์มือกาพาตีพือพีก็กาเนาะบัตุกอลซาเดยาพอมลาวารัญญาไฟไพโรดแพเลวิทยุกลือหลอกกระจแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอแกสกอลซาตาเชอร์กตอเลอร์โรคอมือทอชิแกควินาริและตุเลอร์อนาริติชีกระดับกราบกระดับกราเซแพเลนะวิทยุคลื่น AM ตึกโทลิกยานุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ตวิทยุเลอร์พบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตเนาะวิทยุกี่ต่ออีกดอลเลอร์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook เนาะสวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะเดอเลอร์จะ TikTok เมย์ไมพรีเซนต์เนาะดอมเมตเมเดอร์โทรศัพท์ตัวเดียวตัวเจ้าประเสริฐเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ0532760007วายาเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะเดี๋ยวนี้ไอ้นี้แฮตุลอคอเชอร์นอปูแวมือกาพัติพือพิซิสโดนอแลกาตะโมเกนาซาตาซาวีปอลเพลหรือโพทาโพเคโดเกนาเซเดี๋ยวนี้ไอ้อีมือจ้าถอเนาะวันจันทร์มือนี้มือซอแย่ลาตุลาคมนี่ขี้กระโทยกยาคือจิคุยเนาะเตออาลาลาบาเนาะเกอหนึ่งลอเลอร์โปกดากระตือลอเลอร์นี่ทอซอลี่วีเกอร์หนึ่งลอเลอร์ตาเกือคาตาเชอต่อมาจากใครอีนี้บาคาเดอกลิซอกอเดมุโคจูดีเนาะให้ก่อตากระจอโอบาคาเดอกลิซอกอโปเกแฮเตเกือนาเนาะอัตโตคนี่แท้แก่ก็ก้าลัสตาเปรย์อีและกันหนักกว่าตาซาวีเตอร์เพลคีเพลเนาะ

Betuli, ta savi venonit atah tebra plakhi ye chu no hai ke kana do ta ke cho ta baba no i khani ba kha de kliso ro patevada cha thole muni mu so ye le tule muni mu so kho la tula khom ni ki ke tho ye ke ya khu chi khu ne ko cho te kliso ro cho to le sa di akwa da akat pre pruan no di so le mu kho chu kli he chu เนาะมาจะตอนนี้จูโดเนาะมันจะเลิกภาคอีสานไปนี่เกิดจูจการ้อนเนาะตอนนี้เขาเลิกตัดตอนนี้ยาอีมือนี้มือซอแย่ลาตุลาคมนี่ขี้กระโถอยากจะคือจิกุยในมุกโคกจูโดเนาะจูโดและเตือโดระตัดตะกี้ตัวที่ซอเลอร์อากวยดากำแพงเพชรเนาะสุโขทัยเนาะและก็โอเลอร์กำแพงเพชรสุโขทัยนี่บัพพลอปดอลอซาชิกแกวีดิซอเกิดจูโดบัตตอลเลอร์ก็จะแต่ถ้าขอปาปาเวกิแม่เวเชียงรายเวลำพูนเวลำปางเวพยาวเวน่านเวแพร่เวอุตรดิตถ์เวพิษณุโลกเวพิจิตรเวเพชรบูรณ์เนาะดอก็จะแต่เลอภาคอีสานเลอเวเลยเวหนองบัวลำพูเวขอนแก่นเวชัยภูมิเวนครราชสีมาเวบุรีรัมย์เวสุรินทร์เนาะก็จะแต่เลอตะพาพอนี่จูโดบัตตอดิซอเวนครสวรรค์เวอุทัยธานีเวชัยนาทเวสิงห์บุรีเวอ่างทองเวพระนครศรีอยุธยาเวลพบุรีเวสระบุรีเวสุพรรณบุรีเวกาญจนบุรีเวราชบุรีเวนครปฐมเวสมุทรสาครเวสมุทรสงครามและตือเลอเวบอกกอดาเลอเวโลโอบุลซาเดเวบอกกอเนาะก็จะแต่ละก้อยดับภาคตะวันออกกจูโดบาตตอดิซอลเลอเวนครนายกเวปราจีนบุรีเวสระแก้วเวฉะเชิงเซาเวชลบุรีเวระยองดอกก็จะแต่เลอหลักขอปาดปาภาคใต้จูโดบาตตอดิซอลเลอเวเพชรบุรีเวประจวบคีรีขันเวชุมพรเวสุราษฎร์ธานีนี่เวนครศรีธรรมราชเวภูเก็ตเวกระบี่เวตรังก็ดอลเวสตูลเนาะเมเมเลอร์มือนี้มือซอคือละตุลาคมนี้เกิดจูดิเนาะดิซอตาติเกตวอลเลอร์ก็จะแต่ถ้าเขาปาปาก็จะแต่ละตาพับพอเวบอกก็เวโลอบุลซาเดอร์เวบอกก็เนาะเนาะก็จะแต่เลอร์อากอยดับภาคตะวันออกดอลเลอร์หลักเขาปาปาเนาะมือนี้มือซอนนุ้ยตันี้เนาะมุโคจูเนาะแพเลอร์บุลซาเดอร์ก็จะแต่เลอถ้าเขาปาปาก็จะแต่เลอตาภาพพอนอวีก็จะแต่เลอหลักเขาปาปาบาบาเวเวเนาะดอกก็เริ่มมือนี้มือซ้อมเพราะลาตุลาคมเนี่ยแต่เวลามุโคกจูจิกันเหรอมันจะอาจูบาตตอชิโกชิแกเนาะดิเนจานี้บาข้อกระนาทะกระจอดทอโบเนาะและตอดิซอโอบูทีนี้ที่โอบูเลกป้าเลกป้าเนาะบูตันลูขอที่กว่าเริ่มกว่าบาตบาเลือกหกคู่กับรถเตอร์ซูเซเนบาปุลอปเดลอสซาชิกแกเนาะดิเนจานี้ตาและตาเกตาโอชูโอเคคาอินิกิลิโซโกช็อตและซามอตาจูตาโกตาเอตาคลีดูทอมเลิฟกับโชเกนเนาะเนาะดิเนจานะออทิกเลอเลอและกาเลอเนกุเนาะเนกุเนอ๋อปกติออทีเตล็อกล็อกแลเดอร์เปนนอกแลบากาเทเอเปนนอกแลนจะแลเปนนอกแลเนบากาก็ดาเสมันเนาะเนาะเดอแต่เราได้อิสระชิกแกเกลก็เกลกลอวีอออเมอร์เลอร์เพื่อคอยอยู่มือทอชิกแกเนาะบางครั้งกึมเมอร์เลอร์ดิซอปนอกแกลสมันน้องแมสเซดี้คือเนาะกึมเมอร์เลอร์เนาะคอยอยู่มือทอเนาะบางครั้งวิซาจูนก็ห้าโอเนาะลอกายาเพียบปุ๊กินสิทันมือเนาะจ้าออเซมันน้องออปนอกแกลทีนี้กู้ยาทอชิเจเจวีก็ด้อมอันแม่ตะกุญญาเนี่ยฮีเนี่ยเลยยาแก้ไอเนาะยาแก้ไอดิซอคือสีกระป๋าเนาะและฮีเลอร์อนามัยค่ะและเปลือเลอร์ประชาคือสีค่ะเนาะโออามีอาจารย์กว่าเลือดกระดาษกระเป๋าอักุญญาเจเนาะอีคันนี้จะเฮแต่บอบาสัญญาคือดอกปูแหวนเนาะบาคาเดกลิโซโรดอและกาตาโอชูเคลมแม่ตะกีว่าเนาะดิซอบัตตึมมือค่ะเนาะบัตตึมมือพัดโดเนี่ยบาปลอปดอลซ่าเนาะแม่ตึมมือตะเกียเดและเลือดตาชัยฮีคลิกเลเนาะดิเนจานี่แต่บอบาสัญญาคือหน้าโอเวดาเปยอีน้องมือขอเวนนอนนี่แทนึกกว่าปฏิทีเนาะตาสวีพี่อากระเติมขอตะเพลินี้เนาะปลาคือยาจือเจอออทอยออกอากระจันเนี่ยโอเริ่มมาเลเซียเนาะดอกมือชอบเปิดดอกปูแหวกก็ค่ะและแหกกว่าดอกกะและกันนาดอกกว่าตาสวีดอกจะเปิดคลิปเลยเนาะ

Nah, tenia apa thorasap opera no suku sakura da puwe mura pati pupi te tele mu jepu no mae wang no le we lampun do le talam kho thorasap to do to jo pa phai ji nya we lampun ni khi ga nya mura mu pho do mu kho pati me we cha le no thorasap phe khe do kana ta savi no tam le tam du le oke sekola sa thobo no ni ne cha ni khe ma ha he to ko la sa do de ya formula waranya phai phe ro เนาะแผ่นวิทยุคลื่นหลอกก็จะแตะวิกิแม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์คลื่น AM ตึกโทลิขยานนุ้ยชื่อกิโลเฮิร์ตซ์เนาะเลยคือนาริและตือเลิศนุ้ยนาริเด้อว่าเขาป้านี่อ๋อถ้าจะคลื่นตาสวีจะคลื่นระหว่างจะก็อ๋อถอเกเลอร์หรือโพธาโพตาตือตาเชื่อกันต่อเลยเบเมอร์ซับพีโอเดอร์โกลเดเจลอพาลาซาไฟอีตับหรือเนาะ

0: แสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้พร้อมเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางและเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยให้ทั่วถึง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญทั้งนี้คาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันทีนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีด้านการจ่ายเงินเยียวยาได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังเดินเรือในอ่าวไทยช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี
7: ้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศแจ้งเตือนให้ชาวเรือและผู้ควบคุมเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันนี้ถึง7ตุลาคมหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทะเลอ่าวไทยในช่วงดังกล่าวทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าขอให้ผู้ควบคุมเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินเรือและประชาชนจึงขอให้ชาวเรือในพื้นที่จังหวัดราชที่ว่าติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์คลื่นลมอย่างใกล้ชิดก่อนออกเรือทุกครั้งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
8: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลืออำนาจวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจใน

0: หลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่อลัว
6: ยอชายอต้มมือลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอบผักแก้หล่อซะตะผัดดกผัดชิหล่อซะบา
8: ที่วิจวิออกคอลุ
9: อาเชื่อที่เลี้ยเลี้ยงโง
4: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
11: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
12: ็พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
13: มือมายกมือมายกมือมา

มือซุงค่ะมือซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงใต้ตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะทบกันตีนตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147เฮากี่แล้วเฮิร์สค่ะฐานฐานหน้ากอกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์อองตีห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะอยู่ดี49เซนตั้งประชาสัมพันธ์เอิ่งจังการเวงเก้งใหม่50100โฮมจมพับตอนพี่น้องเขากูก็กูเจ้าคืออันเลยเจอส่งถ่อมในภาษาความใต้เฮาค่ะจมตั้งขาวยิ่งหมูขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินตีในค่ะเมื่อได้ถึงมาในวันจันทร์ที่5เหลือนทน12เหงปลาย26ปีใต้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จาก1เหง3ปากปลาย88คู่เป็นมาเหลือน10ล่องเก่าคำในวันเมื่อในเสเป็นอ้อยก็อ้อยเสจ้อมกันอําหึงอํานั้นก็เดออกว่าสากันเย้าในนั้นค่ะพี่น้องเขาหางเฮียหน่อยเดี๋ยวมือออกว่าออกสากันดีแล้วกล้วยไก่ย่ำพองแต่เหลือพี่น้องเขาจะเจออันเป็นพี่น้องแห่งการยันเมืองหลู่เลยต่อวัดต่อไว้หลู่เลยต่อวัดไว้ความเหตุการณ์เสียมจะในหางเฮียเงินต้องให้ตัวตั้งเสตอกครับคึงกว่าให้เยาตุในอ่อนตั้งวันที่11เหลือนทน12 2เฮงปลาย26ในหนังหือบ่ได้อยู่ต่อเลยกว่าแทง1ปีจังไหนค่ะก็มาฝากตวนชูถึงพี่น้องเฮาเขาต้องทำคันเข้ามาเกี่ยวกับไปลองวัดไวอันเมอจองปืนเดียปลาเฮ็ดห่าในในข้าวตั้งเหลือในอีเตลยินข่าวหลีกล้วยการที่เป็นวันไหลในก็ไปมาปืนเผาบันพี่น้องเขาแต่เหลียวก็เหลือหางเฮียนไว้เงินเงินนั่นน่ะเนาะตอนดัดดีเฮ็ดวัดเฮ็ดไวกันจังไหนค่ะมาดีโตห่ารายงานตัวก็สิบวันห้ามาดีเฮ็ดหลายลองหลายอันตอนดัดพี่น้องแห่งการเนี่ยเมืองหลูกก็จัดป้ายยูเลียจำซึ่งหนังในค่ะพี่น้องเขาค่ะในก็คัดเจอเอามาฝากตัวจุดถึงว่าไม่พี่น้องเขาในตัวการเขาขาดที่ในอ้อมออนตั้งในเดี๋ยวออนเอาพี่น้องเขามาถ่อมด้วยเขาเงาลองฟิงฟาราสีในวันที่ห้าต่อถึงวันที่เจ็ดเหลือนทนสิบกันในกวนค่ะในโจกาวันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดในตั้งปอดของจึงไทยฝนล้มตีจังพัดเป่าลงมาเนี่ยค่ะล้มตีเฮาเฮียงฝนที่ตกนำมังปื้นตีย้อนไปว่ามันเด็กเข้าสู่เนอวายฝนเย้าเด็กเข้ามาในข้าวกัดจังนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาลงตั้งจังไหนสิไหนนั่นค่ะที่จังเฮ็ดหลายๆปื้นตีค่ะในวันที่หาในเตตุ้มเตอตั้งหลายฝนที่ตกนําตั้งหลายพองหลาเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะมาถ่อมจ้ํากันเนี่ยค่ะในวันที่หาในฝนที่ตกนําตีตั้งเจตวันเก้งใหม่เก้งไฮลําปูนลําปางเมืองพะเยาน่านและเจตวันเมืองแพร่ค่ะอีปาดังอุตรดิษฐ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะออมพอเปลี่ยนในวันที่6เดือนธันวาคม10ในซ้ำจะเปลี่ยนตั้งเจตวันแม่ฮ่องสอนค่ะพออยู่ตั้งแม่ฮ่องสอนกันพ้องแม่ฮ่องสอนจะตอนเกี้ยงใหม่ก็ยากเหมือนกันเกี้ยงไฮลำปูนลำปางพะเยาน่านแพร่มาแข่งเหมือนกันในวันที่7ซ้ำเนี่ยค่ะตั้งเจตวันแม่ฮ่องสอนเกี้ยงใหม่ลำปูนเมืองตากและกำแพงเพชรค่ะที่ตกน้ำก็ย้อนให้พ่อแม่พี่น้องเขาให้ฟังกันไว้ลองเป็นพี่กึ่งกลางในข่าวฝนลมพัดเป่าแห้งฝนที่ตกน้ำบางพื้นที่ประวัติตกน้ำหนาอาล่าเนี่ยก็น้ำน้ำน่องน้ำขังน้ำห้วยน้ำห้องจังไหลเขามาทมน่องจอมเฮือนจอมเย่ไหลลองตั้งเจอในก่อหลู่ไหลฟังกันไว้ในนั่นค่ะเอี่ยวก็เงื่องเว่ยอย่าไปก่ออยู่ที่ในเกกลางปังกูจังมีผ้าผ้าหลังในนั่นค่ะเนาะเอี่ยวก็กูจังต้นไม้ล้มกวนติ่งจอมเซนตาใส่ตั้งจำจะได้มือว่าตั้งกว่ามึงหอดเขาจำจะในก็เฮ็ดเฮาต้นไม้ล้มกุ่นจอมเซนตาใส่ตั้งเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมาหังแห่นขึงปองให้สร้างกว่าเยาะเมื่อวานในผลร่วมๆเหมือนกันค่ะเนาะพี่น้องเขาก็รู้ล้อมได้ถึงป้ายอยู่ลีและชอมด้วยเขาเงาให้ขึ้นตั้นกันอยู่ตะสิก็จะเป็นลองตั้งอันลีตอนตาปอไม่ปีปีน้องๆเขาจึงหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะพอเดี๋ยวมาตุ้ยแทงในเขาตั้งปีในนะคะในผู้ลงเหรียญภัยฟิงฟ้าราศีเขานั่นเปิ้นก็ออกลิกปันฟ้างล่ามคัดไว้ว่าย้อนเปอว่าพรย้อนฟิงฟ้าแหลกลายเป็นบินผลนั่นน่ะเปิ้นก็ติห้องว่าเอลนินโยนะคะพี่น้องเขาค่ะเอลนินโยอันว่านั่นสิเนื้อลูกกำผาลงในก็แห้งใหม่ตั้งใหม่นั่นก็ติใหม่แห้งเตอมาหรือสีเก่าแท่งนะคะนะคะเนาะพี่น้องเขาค่ะต่อบทถึงปีเดมาปุ่นเดียวค่ะพี่น้องเขาก็นั้นแหละมันก็ติใหม่เป็นปอกเป็นแล้วผลก็ติตกมาก้นเมืองในหลุมฟ้าปัดปื้นเดือดจังลู่ตายย้อนเพฟิงฟ้าหลุดห่อนไม่หลวงในนะคะโหก้นหมอก 450,000 ก้อนะคะอ้อย้อนเปว่าฟิงฟ้ามันหลุดใหม่ในสีแลอันเตตุ้มเตอร์กำซื้อหาวเฮียงแต่ก็ติเป็นเมืองอินโดนีเซียค่ะพี่น้องเขาเมืองเอลนีอันเป็นลมเอลนินโยนั่นค่ะเนาะอันเตตุ้มเตอร์นำเลยเสเปิลก็ติเป็นเมืองอินโดนีเซียนะคะย่อก็อินเดียในไนจีเรียนะคะโฮมตั้งจึงเมืองลุงฟ้าตั้งหมดโหนับก้นอันลู่เสียงตายกว่าจังที่ตื่นหรือนำมาอันล้ำขัดนั่นก็จังเป็นอะไรอยู่ในค่ะอ้อย้อนบอกว่าเพศสภาวะฟิงฟ้าฮ้อนไม่แลย้อนว่าฟิงฟ้าเอลนิโยในเสวันเมืองหนึ่งและวันเมืองหนึ่งเตอําหบพ่อนย้อนเหมือนกันบางทีก็จะเป็นฟิงฟ้าเลี้ยงผลอําตกผ้าและเตียงเตียงเช่นนั้นค่ะเพศสภาวะ
อันที่ล่มเลี่ยงลงก็ตีมีฝนก็ตีตกอ่ำมันไฟก็ตีไม่ถึงปากถึงไม่ถึงเคิร์ฟน้ำตีเฮียงและเพ่น้ำทมจะในย้อนนั้นและหัวนับก้นตายจังที่เติมมาน้ำแทงก็ใครบอกว่ามังตีฝนตีตกน้ำมังตีตีหลุดตีไม่ไฟไม่ปาดถึงหลุดไม่ไม่เออจังไหนคะมันตีอ่ำเหมือนกันพอนตุ่มย้อนมานั่นจึงเมืองนึงและจึงเมืองนึงในนั่นค่ะย้อนว่าฟิงฟ้าเอลนิโยในเสตั้งใหม่แห้งใหม่ตีหอนใหม่แห้งกล้วยสีอ่ำก้าเตะตุ้มเตอป้าหมักเข้าเตาน้ำอันผูกเลี่ยงใส่เจอเจิมก้นเจิมซัดอยู่เจ้านั่นค่ะย้อนนั้นและโหนับก้นบอกหาแสนเตะจังหบชบเพอึบยักจุ่มผายตั้งกินตั้งยำลุงฟ้า WFP เขานั่นก็เลยปั่นฟางป้าจึงหนังไหนจ้อมฟิงฟ้าเอลนิโยในค่ะเกิดขึ้นในปี1เหง8ปากไป77ต่อถึง1เหง8ปากไป78ก้นมานั่นก็มีก้นอึบยักเขานำตั้งกินเซลูตาย50ล้านตีเป็นก้นตั้งเมืองอินเดียเนี่ยค่ะบราซิลและเมืองเขตกัมปานำเนี่ยค่ะออบีน้องเฮาเขาค่ะลองตั้งเจอในก็เฮาขาก็เตะเลยฮบทบเพสภาวะให้จ้าหลงอันอ่ำย่ำทบมาสิปอกหนังฟิงฟ้าไม่แห้งตุ้มเตอถึงต่อไปอยู่หลีของกินย่ำอ่ำกลุ่มทนน้ำแห้งร่วมเลี้ยงลงและน้ำทมเจอในย้อนพอนย้อนมันเตะป้อเตะตึกอ่อนกันคุดเอาโคป่วยแต่ลิ้นเจอตื้อถัดอันปันแห้งเฮ็ดหลุมฟ้าใหม่ในจึงฟิงฟ้าเอลนิโยในก็เตแกลิดอ่ำก้าเตให้แห้งขึ้นมาไหลเทียงลูกก่อนก็นั้นแหละเป็นเพอค่ะล่ะว่าเตย่าลองฟิงฟ้าล่ะสิก็เป็นก้นมนุษย์สาเฮาเขาในเย้าในนั่นค่ะก็นั้นแหละลองตั้งเจอในก็เขาเงาฝนฝนล่มๆอันเปิ้นล่ำคาดว่าย้อนฟิงฟ้าเอลนิโยในเสเตจังตุ้มเตอป้าเมืองห่มตุ่มเมืองมานอยู่ในนั่นค่ะอ๋อย้อนเปิ้นสั่งน้ำหนองน้ำห้องน้ำพายเตแห้งเตจังเป็นรองเข็งตาต่อการผูกซ้อมภายหนึ่งก็ย้อนตั้งใหม่ขึ้นแห้งแลหมักเข้าเตาน้ำก็ตีแห้งหิวลิ้นในป่าเถินก็ตีแห้งไฟก็ตีไม่ป่าเถินก็ตีน้ำเตื้อขึ้นมาเทียงซึ่งไหนค่ะย้อนนั้นเท่าขาหลุเลยหังเฮียนกันไว้ลองเก็บน้ำไว้ใจมือพองข้าวแห้งแล้งนะคะย้อนก็ขึงปองให้สั่งไว้ท่าในนั้นค่ะเนาะหนังหือพอดีอ่ำหบทุบเพบตุ่มย้อนน้ำเตื้อหรือเสในนี่ค่ะนี่ก็ขัดเจอเอามาฝากตวนจุถึงป่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาให้แรงยินถ่อมจอมกันในวันเมื่อในซึ่งหนังในค่ะอ้ออนกันเนื้อหรือใจถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันก่อนค่ะส่งขึ้นมาอุบโอจอมกันเทียงกำหนึ่งค่ะนะเพียงความหัวในเป็นเพียงความนางเก่งคำห้องไหวโหเจอห้าวฮาอันเป็นสายสายเมายำห้องไหวนี่ค่ะเนาะเขาขามาสืบยินถ่อมจอมกันก่อนค่ะป่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาค่ะ

โฮจังเฮาฮาเนี่ยค่ะหนึ่งเพลงกว่ามาฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาเขากูเกิลกูเกิลค่ะในเอาค่ะพี่น้องเขาเป็นลองฟิงปึงสภาวะก้นเขาขาดทั้งหมดทั้งเสียงเนี่ยค่ะอ่ำจังหวัดที่ถูกเจอภายในทั้งหมดทั้งเสียงอ่ำจังหวัดที่ตีลีอยู่ทั้งหมดทั้งเสียงเนี่ยค่ะย้อนเปื้อสังลาเนี่ยค่ะย้อนเปื้อสังลาย้อนเปื้อว่าก้นเขาก้อนหนึ่งเลยก้อนหนึ่งเลยตั้งสงเกียกอ่ำเหมือนกันเนี่ยนั่นค่ะมังก็ก็ได้สงเกียกใครลัดใครจ่าใครอุบจำเปิ้นเลยว่านั่นคือเปิ้นเพราะเดลีลัดต่อเขานั่นใครคัดลมใครลัดกว่าจะไหนค่ะหนูก้อยกาเปิ้นเฮาเกียกเปิ้นก็ดีอําเกียกก็จ้างเป็นไลอยู่จังไหนเนาะพี่น้องเขาค่ะยินจมความใจถึงพี่น้องเขาต้องตักกันเข้ามาตั้งเมษายนเจดอนเกียงไห้ฝนตกตั้งไหนเอาค่ะปีรู้หล่อมได้ถึงป้ายอยู่ลีกูจังมีน้ําท่วมน้ําสายไหลลงมาท่วมจอมวันเกาะอย่างอ่ะไม่ลุ้งขนเขาอ่ะก็จ้างเนี่ยค่ะเวียงพังคําหลายตีหลายตั้งจังไหนค่ะเนาะหรือเลยฟังกันไว้จอมเนี่ยนั่นค่ะตุ้ยตุนนําติไหลมาจอมเนี่ยนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาขาวค่ะเยอะก็ตั้งเมืองฟางตั้งผลตั้งลมเหย่าเนี่ยค่ะเอาค่ะยินจอมตีป่องขาวมาถึงกันเนี่ยค่ะอันลําลองหรือเสเปิ้นก็1หรือเลยตุ้ยว่าไฟหรือเลยหังเฮียนไว้ไผทัดไผสายนั่นค่ะเนาะเยอะก็คู่ของเครื่องใช้แบตเตอรี่สํารองเนี่ยค่ะคู่ของอันดีหรือเลยหังเฮียนไว้นึ่งนําบ่เต็มทุ่มเอาเก็บไว้ตีหลีตีงามเก็บไว้ให้มันหลีให้มันลดผลลดน้ําจําในค่ะก็มาฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาจึงหนังในจอมเนี่ยนั่นค่ะมาด้วยตั้งพี่น้องเขาด้วยดังเฮิร์นสอมอําหันตักอีหังมาค่ะพี่น้องเขาตุ้ยหลายๆตุ้ยหลายๆอําเป็นตักอีหังมาเนี่ยค่ะก็เป็นทั้งค่ะก็คัดเจออยู่ในค่ะเนาะพี่น้องเขาคัดเจอตอนตาดีมาครบทุบจอมป่อแม่พี่ๆน้องๆเขาจึงหนังไหนเอาค่ะพี่น้องเขาค่ะมีเที่ยงในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาดีต้องถามกันเข้ามาว่ากะวัดกะไวก็กะแห้งน่ะปีไหนนี่ค่ะอยู่ที่ว่าพี่น้องเฮาเขานั่นเพราะว่านายจ้างเพิ่นยืนย้อนปันผ่านดัง e-work permit ในนั่นซึ่งภายกลุ่มการจัดหางานเนี่ยมันก็ดีมีเป็นคักเป็นตอนมันในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลงตั้งเจ้าได้สั่งว่าเฮาค่ะกว่าเลยกว่าเลยเจอแถมให้เป็นนายนานายจ้างเฮาคึงบอกให้สั่งกว่ามันก็ดีมีกะกายหยับมันนั่นค่ะเนาะอยู่ที่อันที่เฮาขาดตําเจอว่าที่ละเป็นจึงหือจึงจังหนังในค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็มาฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาจอมมันก็ถามว่าเปิ้นสิเฮ็ดแท้เมื่อไหร่ล่ะสิดีค่ะบ่ลาดเหี่ยวว่าหังเฮียนเงินตองไว้ให้โตตันนี่นั่นค่ะอําหึงอํานั่นเพิ่นก็ติเฮ็ดปันอยู่แต่เลยเพิ่นตื่นตอบปันวัดไว้จักซื้ออันกวนอันเก่าๆนั่นก่อนนี่นั่นค่ะย่อก็เพราะว่าเฮียเดียวเลยกําเหลียวหั่นนี่มันก็ไปใจค่ะเฮียเดียวอันปีกายปีออนเพิ่นยังไล่ยังไปเต็มทุนกูร้องในก็ติเลยใจอันต่างอันทําไปไล่ทําบ่รู้เลยใจกะตอวัดตอไว้เที่ยงลูกก็จัดไปอยู่ลิแฮงมันสิเป็นคักเป็นตอนให้ในคือๆใหญ่ๆกว่าให้ในติ๊กๆเฮาก็รู้เลยถ่อมได้ข่าวเงาเลยเฮ็ดอันที่เฮาขายยุ่มยําตําเจอนั่นตีตื้อแข็มลีหรือเซยเปิ้นในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะธรรมะเที่ยงว่าวัดไวลูกอ่อนอันเป็นไม้จี้ไม้จี้อันว่านั่นค่ะแล้วตีตั้งเฮาจ่องเฮ็ดรับจังนั้นจังไหนนี่ค่ะอยู่ดีว่าตั้งเจตวันนั่นเยาก็ผู้ก้อนเจตวันนั่นต้องเป็นเครื่องปองให้สร้างตกลงปันซึ่งหือเยาก็ตีดังห้องเฮียนในนั่นค่ะปลุอ่อนอยู่ในห้องเฮียนแต่ก็เปิ้นดึนออกปันไม้จีย้อนเปิ้นสั่งละประวัติตอบลีกมา5บ่อํามีไว้กับโตไม้หังนั่นแหละมันติอยากเปิ้นก็ออกปันไม้จีบ่ออกห้องเฮียนเยาก็เต็มไหลก้อยกาว่าสังเจอว่ามีไม้จีเสียเอาแลจื้อซ้ําตึกมีไว้อยู่ในห้องเฮียนดุอ่อนได้หายหายหลายกว่าค่ายกว่าต่างที่ต่างๆอยู่ในซึ่งเปิ้นซ้ำกูก้นมาต่างเตียนสิเปิ้นก็อ่อนกันกดเจ็ดกดท่าตุ้ยนี่นั่นค่ะจะซื้ออันถูกหรือละครึ่งบอกให้สร้างปันถ่ายปันวัดไวไม้จีลูกอ่อนนั่นเนี่ยก็เปิ้นก็ตีคัดเจอสิไอ้ลูกอ่อนนั่นก็ยืนยันตัวเจ้าเก่าเป็นตัวว่ามีโตเต้มีไว้อยู่ชื่อป้อปอนป้อเป็นแม่จำเจ้าไหนค่ะมังก็กับป้อป้อแม่มีวัดไวยังมันก็ตีมีลงหลายคักตัวอยู่ที่ว่าเจ้านาทีเปิ้นตีกดเจ็ดกดท่าตุ้ยว่าวัดไวเขาขันจ่องมันไปเต็มทนจอมหนังปักเปิงอันเปิ้นตำวางไว้นั่นหือเขาสำรวจจึงหือหล่าเนี่ยก็รู้เลยต้องถามเปิ้นค่ะเที่ยงลองหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยอ่ำเลยเงินกาหมากาเฮียงถามว่าติเฮ็ดซึ่งหือ1บ่เฮาขาดได้กะรับการต่างที่ต่างๆติเลยมีลิกินแกนกันค่ะว่าเฮาขามารับเหตุการณ์จอมก่อนในนายจ้างก่อนในปันเฮาไล่ขนาดเฮารับเหมาขนาดขนาดมีลิกินแกนกันเก็บไว้ค่ะเดี๋ยวก็ถ่ายไว้วัดไว้เขาในนั้นค่ะบริษัทเขาจําซึ่งหนังไหนค่ะเนาะบ่เหย่ามาในก็หลักฐานกูอันเฮาขาดได้เลยเก็บไว้มังก็ในรับเมากะเลยลองตั้งข้อความเกยติอยู่เขาก็หันมาเอียงเขาก็ปันเผื่อว่าเปิ้นโหลปันเงินต้องกะหมากะเฮียงเฮามาในหาก็หันกะเตกะตึงลาติเลยล่ะกะตึงลาติภัยรู้รวมได้ถึงพี่น้องแห่งการอันเปิ้นฮ้องว่าสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานตั้งเจตวันอันพี่น้องเขาอยู่ที่สารกลางเจตวันนั่นบ่เป็นนั่งเก้งใหม่กว่าที่สารกลางเจตวันเก้งใหม่ที่มีอยู่จั่นตั้งแต่นั่นนะครับเปิ้นก็สิมีจอยแถมปันหรือเอาหลักฐานนายจ้างลองเงินลองเอียงจิ้มซะในกะจอมในนั่นค่ะเนาะมันก็ว่าเฮาค่ะมีเปิ้นจังจ้อยว่าในนั่นก็เพราะว่า1เฮาค่ะไว้เมามังยุ่มยำใจเปิ้นแหนเพียวเปิ้นอําเลยมีวัดไว้ปันเฮาติอยู่เขาก็ฮู้ก็กะป้อมฮู้ติอยู่เขาฮ่อมกะเฮ็ดการปันเขาติเลยเฮาก็รู้เลยฮู้ว่าตินั้นเป็นติไหลละเงาหักศักดิ์ศรีทั้งหมดทั้งสิ่งที่เลยห่างแห้นกว่าจังไหนค่ะจงไกลไหลมาในค่ะเนาะในก็ย้อนฝากไว้ปันพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮากูก็กูก้นให้ได้ยินถ่อมจังไหน
ซึ่งหนังในแทงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะชมด้วยแทงเพ่งความหวานหูถูกใจกันแทงก่อนในคานอพี่น้องเขาส่งขึ้นมาอุบโอจอมกันแทงกำนึงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเป็นอุ้ยก็เสียจอมกันอยู่ไหลไปไหลในก็ให้มีรังกระจุนเย็นใจกันกูก็กูเกิลค่ะนะในที่เป็นเพ่งความอันเลยจือว่าเพ่งความเหมาเนี่ยค่ะพี่น้องเขาเหมาอันว่าในมันดีสื่อถึงว่าเหมาอีสังพองลาเหมาเศร้าเน่าห่าเหมาอีหังมาถ่อมจอมกันค่ะนะหาก่อนหาไปหันเหมาอันเป็นนั่งเข็มคำห้องไว้ค่ะนะจะเป็นเหมาอีสังละลายถ่อมจอมกันค่ะ

อ๋อค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาค่ะในวันเหมือนในก็มีหลายร่องหลายอันในนั้นค่ะก็มาใจค่ะเฮ็ดอันนั่นเจอค่ะเฮ็ดอันไหนนี่ค่ะน่าสิยังงงว่าเป็นอัดถุยๆลงเปื้อนเนาะค่ะนะพี่น้องเขานะเออก็เบิ่นว่าเออวัดไว้ค่ะในที่เฮ็ดถือก็ผู้ค่ะกะแป๊ดค่ะคําที่เฮ็ดซึ่งหือว่าเนาะแล้วก็มาให้ลาดกว่าให้เพิ่นเฮ็ดซึกหันมันอีกนึงนี่ค่ะว่าลาดอกากให้ลาดค่ะลงกะเฮ็ดซึกอันว่านั้นก็นําในอันมาอยู่เซาทางทางเมืองจึงไทยในค่ะถามค่ะรู้ว่าจ่องในปลายซึกให้มาอืมเนาะเออจังนั้นแหละก็นั่นแหละอําตาบ่ถามค่ะถามมากํานํากําเอภัยก็เฮ็ดซื้อก็เฮ็ดซื้อเฮาเลยลองตั้งมาซึก1ปีเนาะซึก5ปีซึกร้อนซึกร้อนนี่อยู่ถึงอีกนึงมันก็จะเจริญกับเป็นซึกนั้นเพราะว่ามีอานามีเลยตื้อตั้งกว่าในก็ติมักมีลิเป็นตั้งนําเตยเอาค่ะอืมมังเจอก็เฮ็ดในก็มีตื้อตั้งอมอนอีหังนี่ก็ตกกินคันจะคือค่ะถูเลืองตูมในเมียดหาผมหันค่ะพี่น้องเขาเฮียงเลยค่ะว่าซึ่งนั่นล่ะในคาวาเต้ค่ะนั่นพี่น้องเขาก็นั่นแหละให้ค่ากับโจกับเฮ็ดซื้อกว่าอันว่านั่นในจึงเหมือนค่าเหมือนค่าในเปลี่ยนอีสังสีอันๆค่ะที่เตี้ยมันไผ่ลุ่มพ่องต่างเตี้ยนไผ่การซื้อการซื้อเขานั่นไผ่ผู้มีปุ่นพ้นตัดที่ส่วนห้วยกวนหวานกวนเมืองกว่าเฮ็ดนั่นมันมีค่ะอ๋อค่าได้เป็นผู้รัดข่าวค่ะก็นั่นแหละพวกเขาค่ากว่าป้วนเปลี่ยนนาฏิการงานเปิ้นนั่นไหนมันเตอําลีค่ะเนาะความนั้นภายไหลภายนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาแค่นอมอป่องเจอปันค่ะเฮาสิกำไหนนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะให้ค่ะอ่อนพี่น้องเขากว่าเฮ็ดจังลองต่างอันนี่ก็ค่ะก่อมจังอ่อนกว่านะคะย้อนบ่ว่าเฮาค่ะเป็นผู้เอาข่าวผู้ลัดข่าวมาหมอกลัดถึงพี่น้องเขาอันไรลีก็เอาค่ะอันไรหมอก็แปดไหนนั่นค่ะคุยกะให้ข้าเปลี่ยนกูลองต้นตาพี่น้องเจอคือเฮาเขานั่นนี่ก็มังลองมันติหยาบนั่นขนาดนี้ก็นั่นแหละก็มาปุ่นดิว่ามาหิมนาการเก่าให้หังในอีนางนั่นในสิริเก่าบ่มีปุ่นพ่นต้นตาดีกว่าซนห้วยให้เขามาเย่าเนี่ยเนาะเออทุกวันทุกวันเพิ่มมาเพราะว่าลูกใจไปมาเอาลูกยิงมาเฮ็ดการเนาะเฮ็ดเพราะลูกยิงมาเอาปอมามันเอาแม่มาจำเช่นไหนมันติมีค่ะถามมาให้อย่างไรคาราจึงไหนแหละคาหูหลีห้าให้อย่างปีนางหูหลีห้าในเซก็พบว่าอูค้าในเป็นซึกค่ะพี่น้องเขาขาลัดซื้อเลยเต็มปากเต็มกำกำเหลียวอืมกอบนั้นก็ใครหมอกลัดถึงพี่น้องเขาจะเจออันให้ข้ากับส่วนห้วยนะคะอืมค่ากักไฮลัดค่ะเนาะเพราะเปิ่นกว่ามันก็หยาบย่อก็กวนอันที่เต็มเจอกับสืบมาดีคาเสียใบย้อนใหม่ฟุ้นกับสืบตอนแต่ได้เหตุการณ์หับการเจอคือพ่องในก็มีตั้งนำตั้งหลายเหมือนกันย้อนนั่นแหละอันค่าเหตุการณ์อยู่ในมังปอกมามังลองมังอันในอําตาดลัดจังลัดในพี่น้องเฮาเขาเลยตั้งหมดตั้งเสียงค่ะเนาะย้อนนั้นก็ค่าก็เข้าใจอยู่เข้าใจกินกว่าเลยลองตั้งอันมันหลีอันถูกแม่นนั่นติตื้อเข้มนี่หรือเสเปิ้นย่อในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่เป็นเรื่องหนังในค่ะเนาะก็ไม่พี่น้องเขาถามว่าข้าวค่ะเลยหันใครเอาลูกอ่อนเปิ้นมาเก็บเลี้ยงเออเลยให้ซึ่งหือหลาเนี่ยค่ะการตีเฮาค่ะที่เอาลูกอ่อนเปิ้นอันติ่มจะลูกเฮาเนี่ยเอามาเลี้ยงอํานั้นเปิ้นห้องว่าบุตรบุญธรรมในนั้นค่ะลูกเก็บนั่นน่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเฮาสิเลยกับสืบตีไหลล่ะเฮาสิเลยกับสืบกว่าที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพมจ.ค่ะในเจตัวนั้นเนาะใครอยู่นั่นพี่น้องเขาค่ะหลุดเลยกว่าที่นั่นเนาะย่อก็ห้ามติเลยให้หือหลาติเลยกว่าแท่งเลยค่ะหลุดเลยกับสืบกว่าที่ศูนย์อํานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมองตีตีในเหมือนกันมันก็จะมีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตีในตีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเฮียงเลยตีเลยกว่าตีนั้นเปิ้นก็ติมาทัดถามต้องถามมาค่ะว่าเฮามีเงินเหลือนว่ากะหือเฮาทําให้หังเลยเฮาใครเอาหลวนก็ในมาเล่งซึ่งหือในนั้นน่ะเนาะให้มันถูกแม่นเนาะก็บ่เฮาขาดถูกแม่นเนาะกดจัดกดทัดด้วยเฮาหํามีลองปื้นว่าไปเจอเฮาค่ะอําลีค่ะเป็นคนหยองคนมาห้าจําแต่ในเปิ้นก็ติเอาปันเฮาให้ย่อก็ให้ลูกอ่อนนั่นให้ลงเซ็นสายหมายว่าจดทะเบียนเนี่ยค่ะหนังสืออนุมัติจดทะเบียนเนี่ยนั่นค่ะเนาะที่อําเภอเนี่ยค่ะเฮาก็ติเลยรับลูกอ่อนนั้นมาเป็นลูกอ่อนในรองตั้งอันเฮาค่ะรู้รวมด้วยถึงกันนั่นในนั่นค่ะเนาะมันติมีขั้นตอนมันจังไหนค่ะอ้อก็ในก็ติเลยว่าเป็นรองอีหลูนั่นค่ะเนาะเลยค่ะออกมาเล่งจําแต่ไหนก็มีมาอยู่ตาสีค่ะนี่ก็เอามาฝากตอนจดถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาแทงรองนึงนะคะเมื่อในค่ะพี่น้องเขาอย่าลืมติดตามในตอนการสีสันชาติพันธุ์ในนั่นค่ะเป็นในตอนการเจ้าเคยมาอุบโอจอมกันกูวันๆค่ะข่าวย้ำหนึ่งมองต่อถึงสามมองกูวันค่ะองดีสวทเก้งใหม่ AM 147ทกิแล้วเฮิร์สจอมกันเดี๋ยวในเมื่อในเดี๋ยวเป็นวันหมู่ขาวนุ่นภาษาความใต้เลยตั้งพี่น้องอาขาที่โฮมจัดรายการจอมกันก็ถือว่าแลกเปลี่ยนตั้งหู้เลยตั้งกินตั้งย่ำฟิงไงฟิงทุ่งจอมกันข่าวย้ำหนึ่งมองไว้วันต่อถึงสามมองค่ะครบทบจอมกันเลยตีในอย่าลืมติดตามกันไว้จอมในปีหมู่ขาวนุ่นก็ติดมาไลฟ์แต่งกำหนึ่งสองจุ่มมองกำเหลียวค่ะตีให้อุบลองอีสังกำนำก็ตีแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับไปลองตั้งกินตั้งย่ำฟิงไงฟิงทุ่งเพิ่มมันหนังหือปีน้องเขาต่างตีต่างตั้งพอตีเลยฮะผู้จอมกันกว่านั่นในขาในก็
เอามาตัวใดมาฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาให้กดไลค์กดแชร์ติดตามปันกันจอมเนี่ยนั่นค่ะตั้งเพจสวทเก่งใหม่ AM 1476 kHz และห้องไหวเซ็ง AM 1476 kHz ตีในนั่นค่ะพี่น้องเขาฝากตัวจนถึงกันซึ่งหนังไหนคะเนาะอ๋อค่ะถอมด้วยแทงหนึ่งเพียงความค่ะมาฝากตัวจนถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาให้เลยยินถอมจอมกันเที่ยงนะคะเพียงความมันหูถูกเจอเนี่ยค่ะอยู่ที่เลยก็ขับถอมจอมกันที่ในไล่เนี่ยค่ะเนาะเพียงความหัวในตีเป็นเพียงความอะไรซื้อว่าจงเงินซาสุดท้องค่ะ

จ้าเงินซาเนี่ยนั่นค่ะเอาเงินเอากาเลยทำเรียกโคเจอตั้งหักนะคะกำปนำเนี่ยก็เพิ่มอัมมีเผยเคยตุกขะอัมมีเผยเคยหยับคันเจอค่ะย้อนเลยลองซึ่งนั้นเสียเลยจังแกเลยฮะเนี่ยค่ะง่ายง่ายแค่เลยโผหมักมีสเทปแค่เลยมีสเทนั่นน่ะเนาะกุ้ยกะอันใครเลยใครเปลี่ยนนั่นตีเลยเรียกมาลุยอีสังพองละมันก็อัมจะว่าได้เป็นจู่เงากันอัมจะเลยเปลี่ยนว่าก็หักนั่นมันเดี๋ยวเป็นต่างรองต่างอันเที่ยงกำสองกำสามอะจำเจนไหนคะเนาะก็มีมาเนี่ยหยับคันเจอแล้วก็พีดโมกันนะคะต่างเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์ก็ว่าเมื่อว่าเก่าจำเจนไหนหันอยู่คือค่ะครบนั่นแหละเฮ็ดรวยเจอหักเฮ็ดรวยรองตั้งที่มันถูกเมียนอําพิษสินพิษธรรมนั่นติตื้อเข้มหรือเสเปิ้นนี่ค่ะนะพี่น้องเขามันก็ไปละเที่ยงรู้ก่อนว่าเออเฮาเอาผู้เขารู้ต้องเอามีเขากลมจะเออมันก็ติเป็นว่าจังนั้นทีเปลี่ยนข้อความรัดถอมรัดง่ายถอมหยาบไว้หนังเก่าค่ะนะย้อนนั้นแหละหนังหือบ่ดีให้เธอหนอดแดนคือเฮาค่ะแต่ที่เป็นคุณลุงกว่าวันตาเมื่อนาเฮาสําเตเลยสั่งสอนปอนปันซึ่งหือล่ะก็เป็นพ่อเป็นแม่ก็ลําลองแต่ที่รู้รวมได้ถึงในสั่งสอนปอนปันลูกเฮาหลานเฮาให้ขึ้นมาลีให้เขาเลยเห็นลีกมีป้ายปัญญาลีนี่นั่นค่ะให้เขาเลยขึ้นเห็นสูงสูงนี่ค่ะมันก็ว่าเฮาดําลูกขึ้นเห็นสูงสูงมีเงินส่งปันน่ะบ่เฮาค่ะอําเลยขึ้นเฮียนเหย่าในการอันที่เขาหู้ป่องการที่อันเขาขาดถูกเรื่อยๆคืนป่องให้สร้างนั้นมันตีหยาบเพราะว่าที่กับเหตุการณ์ที่เลยเป็นก็ว่าสุดจันดิกอีสังมาล่ะหยาบก็ไม่อําเลยเหตุการณ์นี้อําเลยเห็นลิขาเออเจ้านั้นมาหลงใจก็นั้นแหละเดี๋ยวเหตุอีสังก็มันอําง่ายเยอะกว่ามันก็อําหยาบสังเสว่าเขาขามีลองตั้งเหตุเดียวให้มันถูกแมนถูกตั้งมันในเหมือนมีการเฮียนเฮนะคะสุดจันดิกมาเฮโยก็มีไปปืนหูตั้งหันลีนะคะหมอหูในการตรงวงกลมจำเจไหนมันก็อยู่ง่ายลมเจอค่ะอ๋อความนั้นเลยเข้าขาก็รู้เลยปืนตาหันเลี้ยงเลยเฮ็ดให้ตัวเจ้าก็มีน้ำกัดเสียอันค่ะมีน้ำกัดเสียอันอําตับหรือว่าเป็นหมอกูอันนี้เขาก็หมออันนี้เขาก็หมออันนี้เขาก็หมออําตับหรือว่าเขาหลุเลยวนว่าตัวเจ้าเก่าที่เฮ็ดอีสังแล้วน้ำกัดตั้งแขนตัวเจ้าเก่ามีอีสังหมอกแคกไม่แคกหมอกเลยก็เฮ็ดกว่าเฮ็ดให้มันลีลีเอามาเปลี่ยนไปหลากหลายแคกไม่แคกหมอกหลายๆแคกไม่หลายๆแกโอ้หนังหือเพิ่นเพราะที่เฮ็ดเกี๊ยกๆนั่นคำมูนั้นมันได้กินมันปี้ว่าคือวันนำอันนี้เอาหมักไม่มักคงมักแคกให้ก็เฮ็ดเป็นตัดที่ย้อนสู่วันเกิดปันบ่อ้ามันก็ไหลเปลี่ยนไปเล็กลายกว่าซึ่งนั้นค่ะพี่น้องเขามันก็เพราะว่ามีปืนหูตั้งหันน้ำมีลองกันภาษาและอังกฤษอีกจับปันนี่ก็เออติดเปิดสอนเออตั้งออนไลน์เกาหลีตั้งอันนั้นเกาหลีเอามาสอนปันก็เป็นปืนหูตั้งหันแทงอันหนึ่งที่เขาค่ะหมอแจกแผลปันก้นตั้งน้ำตั้งลายนี่นั่นค่ะอ่ำน้ำก็เก๋นั่นค่ะนะเนาะก็เป็นแทงเจอกันในค่ะอ๋อพี่หมอเขาโน้นติดเปิดแทงเพียงความหนึ่งหูค่ะนะ

กว่าจีเพิ่มจีอยู่จีเมห่างค่ะในตั้งนำตั้งหลายก็มีเนาะต่อจีเมห่างค่ะใจใส่เลี้ยงน้ำพิษผู้ห้องไว้มาเปิดปันพี่น้องเขาอันย้อนกันเข้ามาให้เลี้ยงยินถ่อมจอมกันค่ะอ้อสุกดิผัดยันกันค่ะฝากไว้ปันพี่น้องเขาว่าพ่อเขาค่ะเฮือไงถุยเจอเนี่ยมันอ่ำสุดอ่ะถุยเจอเหมือนจังเคยถุยแทงให้นี่เนาะยังก็หมอกละถึงว่าปวดเท้าขานั่นเดจังมีเพในนั่นค่ะเป็นเพอันเดรลงไว้นะคะป้อเท้าขาเฮือง่ายนะคะอย่าไปวุ่นว่าเท้าขานอนเอนานี่ค่ะเนาะก็ไอ้กามเลยออกเล่นแห้งใจค่ะเนาะก็ว่าลองตั้งเจ้าในในนั่นค่ะปวดเท้าในมันติมีลองสีอันๆมีในนั่นค่ะเนาะเดจังเฮ็ดให้เท้าขาคืออ่อนเลยง่ายถุยเจอก่อนบ่ลีไอ้หกอักหักถุยเจอก่อนมีเสียงบุดบัดบัดลงไปเห็นไหมอ่ะพี่น้องเขาเออจังไหนนั่นค่ะเนาะก็นั่นแหละก็ลูกตีว่าปัญหาแรกเป็นถาดออกซิเจนเฮาคานั่นถุยเจอเฮาคาในภายตั้งถุยเจอเฮาคาในมันปิกตันไว้ในค่ะเนาะโยก็จะเจออันดุดเลี้ยนยาหลุดเลี้ยนยาไฟฟ้าหลุดพอดจําจะในใกล้ๆเป็นนี่ค่ะลองตั้งเตลุดย้อมมันนั่นในค่ะเนาะหนังคือบ่เตรียมเป็นตุ้มเตอถึงตั้งเป็นปอดตั้งเป็นอย่างจังนั้นก็เหลือเล่นนอนรับอิ่มๆเต็มๆออกเล่นแห้งงึ่งแวอย่าไปหลุดเลี้ยนยาอย่าไปหลุดเลี้ยนยาไฟฟ้านี่ค่ะโยก็หบกดจัดไปอยู่รีโตเจ้าเก่าและก็โฮดชุบหมอยาให้ยดยาคันๆเพ้อๆค่ะพี่น้องเขาค่ะก็ฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังในค่ะอ้อผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเยี่ยวค่ะอันใดรีก็เอาอันใดเมาก็แปดค่ะหน้าเขาข่าวจังขึ้นมาโฮมมาทุบจำกันกับมา1มองต่อถึง3มองในตอนการสีสันชาติพันธุ์ในนั้นค่ะก็ดีลัดความเมืองความไทยนั่นน่ะเนาะก็ไอ้กะดีมีป้าดังลองแลกเปลี่ยนลองฟิงไงฟิงทุ่งจ้อมกันเทียงนะคะเป็นพี่น้องเจ้าคืออุบกันในเสียงมันดิ่มปีค่ะหน้าลาไว้ก่อนนะพี่น้องเขาค่ะพี่น้องอาขาเนี่ยค่ะเนาะเมื่อได้ดังพี่น้องไต้เลยจัดรายการโฮมกันในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็มาหมอกลัดถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังในค่ะผ่าดันเมื่อดังเพลงความนกหวินลัดพิษนกหมิ้นวายปอกในนั่นค่ะเพียงความโหในนั่งหมอกวิเลี้ยงห้องไว้เสียผัดยันพี่น้องเขาเมื่อก่อนจังขึ้นทบกันเทียงค่ะมันค่ะเหมือนสุนค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังเตรียมพื้นที่รองรับฝนที่จะตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต
5: ้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารกระจายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายเป็นขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีระบายน้ำ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่านประมาณ662ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยบริหารจัดการน้ำตั้งแต่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6ไปจนถึงคลองระพีพัฒน์ให้สอดคล้องกันทั้งระบบสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยข้อมูลคาดการณ์จนถึงวันที่7ตุลาคมและวันที่9ถึง13ตุลาคมหลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้จึงกำชับให้เตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงนราธิวาสให้ติดตามฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเร่งกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำเตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะตกในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี
6: ้นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมหน้าส่วนควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2หรือดินแดงว่าภาพรวมในวันนี้ยังคงทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นและจะเร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนและถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้การสัญจรของรถขนาดเล็กสามารถผ่านได้ขณะเดียวกันได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่และผลักดันน้ำทั้งในคลองสายหลักและคลองสายย่อยเพื่อเตรียมรองรับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้โดยจะระดมเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่บึงกลุ่มและคลองจันทน์ ไปสนับสนุนพื้นที่มีนบุรีลาดกระบังและหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขณะที่พื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีระดับน้ำสูงย้ำว่ากรุงเทพมหานครมีการเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการติดตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดียืนยันว่าไม่น่ากังวลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: โรงเรียนในฝรั่งเศสราว500แห่งจะระงับการเรียนการสอนในวันจันทร์นี้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงของนักเรียนนายเอดูอาร์ดเกฟเรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าโรงเรียนในฝรั่งเศสราว400ถึง500แห่งจะระงับการเรียนการสอนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันจันทร์นี้เพราะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดสืบเนื่องจากกระแสการประท้วงของนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศฝรั่งเศสนายเกฟเรย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการปิดโรงเรียนในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยก่อนการประท้วงครั้งใหญ่ที่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายนัดหมายในวันอังคารนี้ทั้งนี้นักเรียนมัธยมปลายในหลายเมืองของฝรั่งเศสออกมาชุมนุมประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากไม่พอใจสภาพการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาครูไม่เพียงพอส่งผลให้มีการปิดโรงเรียนราว400แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งทั่วประเทศฝรั่งเศสปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหโชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่า
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนา

เลกะนาหึมมีจอมอิลูทะหะวิอคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะ

Obodaja ko ve rai ka okolo nga hura huya te ga lele cha aha yula vi yo me jere ko no hura ka che vi okho to ke chele sathani vidhyu krajai siang haeng prathet thai jangwat chiang mai samnak ngam pracha sampan thi 3 krom pracha sampan phe vi yo nga hura hu kho vidhyu radio pho to ke che vi te lai le AM ti hi o ha si chi ko kru he te lai pho nga hura hu kho rai ka obodaja to ke che vi yo puta le ni pho te pho Facebook fan page SBT Chiang Mai AM 1476 kHz Kowe Facebook Fanpage พ่อกะไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยติยินเลเลมุหลอกอวิออย่าติชะตินาลิตาและซาวุมรอกอติชะนาลิทาคะไกและมพวิออย่าฮินาริควายตาและกอนาริทาคะไกติยินเลเลงาฮือลาฮุคอไรกะอบุดาจาต่อกับเชวิโยอวิออญีลาฮุยาติกาเลเลกะลาฮุโปลาฮุออคือปือตาและออเลมือทาคะไกติแกลาหุคอไรกะอบุดาเจ้าคอโดพอนาแล้วโอกาปิดะไปเพดิโยแม่

Juli nga e ku ko ga ka vi lo ko no nga ge lo ha ko la ji me lie ga ka ga na ke pu vi yo le le kho che re pu tho ka Juli nga e ko vi li kho phe vi yo khe te le o lo pu ti pu lo ko le cha he cha vi o chui je cho ya vi he cha cha ma cha o lo le cha khu cha kha ti pha vi he cha vi o chui phe o lo ji me gana kai pu vi yo le li khoe ni pu yu la le nga hu ra hu ya te ga le le cha o lo pe rai ka o bo da ja o kho lo te ga le le cha pho la vi yo me ฮาวิอวิอเนี่ยละหุยาขาพ่อเชพ่อรุ่นเชตาวิขาคิเพชเชลีเตกาเลเลทอกาจ้าแม่ดอแม่ซุแม่ก้าแม่ฮาเลดอซาเชลล่าชีริจเวียยากาเนี่ยคือไทมิงกอคอลโลแลมมุยิคือออยามาปือเฮวิแม่ชะดาปะตองงาคือเตกาเลเลทอกามุยิคือออยาคอลโลงาคือปอตอลาตาวิอานาอากอติผัชะนี่คือตอดะแล้วปูกากะกิจูออปูเตกาเลเลกาจาเวดอเวเชเวจอวิเตจิเลเลพ่ออายีอยู่แล้วอาชูยอตูยอยากาถักกะแดงหาซาดักอิสิแม่และยันยี่เวลยาแล่ชุดิสอคอลูกะฮะสเปอร์ตินแพวิโยยันยี่แล่ติชฮาปาออโตบาฮาปาคอลูยันยอฮาปาสงานียันยี่แล่ฟันแพวิโยและจะขอทอกันยี่ฮีนิชขอขออุ้มขอฮาวิโยเวลเนียราหุยาติพาวติยี่เลเลมุลก็เวลยาติชุดินาลิตาเลสาวุมุลก็ติชินาลิทักขะไกติยี่เลเลงะฮุราหุคอไรกะอบุดะเจ้าคอลูตอกิเชวิโยแมวิทยุเรดิโอพ่อAM ที่ฮิวออฮัสชิคอกิโลเฮิร์สได้ไล่พร้อมปื้อตาเลกันยี่พ่อติพ่อแหล่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไอเชียร์ก็ปื้อตาเลกะเซพ่อติพ่อแหล่ TikTok เป่าหน้าคาโบช็อปกูวิพ่อกะจะได้คืออ๋อจุดใจไลฟ์สดติดต่อไอเชียร์วิโยแม่อ๋อวิยานีลาหุยติภาค่ะพ่อซาพ่อเจาะกูพ่อพอนาแล้วติแกเนี่ยคือลาหุชอเจตาโอกาปิดักไอแพวิโยมและยันยิ้มว่าเราก็วิ่งยากาอยู่เวลาตาวิซาตาอโลติผาทอกาไล่รออยู่เวลาตาวิโยแม่วิ่งเหนือละหุยาชุบเอาเปาลูเวนูฮุเกียววิ่งจุดใจวิซาตาติผาทอกาฟื้นละเพวิแม่ชุบเอาวิ่งอโลกาอุปเอาวิงาฮือละหุยาติผาถากาฟื้นปีแผ่อและอุปเอาวิ่งอโลกาเรียชุบเอาลูเวงาฮือละหุยาถาอจุดใจวิซาตาติผาฟื้นละเพวิโยแม่แล้วก็ยานี้มุลก็วิอยากะยูเวลาเวซาตาติผาไล่รอจอตาวิโยจะได้คืองาฮืออโลเปเตลอมติแกยูเวลาแล้วกาดะเจดะกิจเวลายานี้งาฮุมยอคอลุแพกิเชวิอจอยามุชามุยิมกะมุฮอพอจาดะวิซาตาอโลติผาถาอโลยูเวลาแลงาฮือติแกกาดะเจดะกิจโยแม่จุ๋ยจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยกคือฉันแต่นี่แล้วอโลซาตาติผาปิกาลาตาวิแลนี่คือไทมิงกอคอโลกายะนี้ฮาปัสงันตาเลฮาปัสฮีนี้ติชฮาปานี่ฮิงาฮาขอชกขอวิอยาชอคอโลงาคือไทมิงเหมียวนาติตอพ่อโลแลอเจ้ายาติคือติยาปีปาไกเวติผาแพกไกตุโยเจติกาติติแลมูฮอมูยิลูหลักไอตุโยเจติกาติติมุยิกาลามาจากไอตุโยเจแม่และยิเวติยาท่างาคือแทมุหมิอนาติตอพอมุหอมุยิชติดีลุลาเปื้อโกภาคอีสานพอก็รวยและไทมิงกอก็จะติตอรวยและกุฏิพอขังแก่ก็คือตุโยเจแล้วก็ไทมิงกอฮอติตอพอกาชติสอคอลุมุยิจอมาหิจิแม่เรียกแขกวอนยิเวติยาท่างาคือไทมิงกอคอโลกาจะขอไปออย่าแลมุยิขอย่าเปื้อละพอเชลเจเลมุยขอยาเปื้อโกอามาโกลุยตุเลมุกะวิอยาเลขะเตแลมุยชะติปื้อเปื้อคอนอลอโกแลเลแฮปามิงกือพ่อเวมุกะมุฮอกอมาเอติผามือลุลาแลงาคือแทมเหมียวนาติตอเลภาคอีสานพ่อลุลาตุโยเจยาคาออลอมกะเสมามาลุลาหิทามุยดุยดุยเตลาเลมุยลาดือไกตุโยเจแม่เลชกาจีจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วปีลาไกตาวิสาตาติภายม
ยากนิเวติยาท่าเรียงคือไทมิงคือออนาติตอพอกาลิยะนี้ฮาปาสงานตาเลสนี้ก็ฮาปานี้งาฮาขอจะก็ขอวิออยาเฉาะขอโลแลมุยจอฮิโลแมติฮาวิอขอชเปเซตาเลสชเปเซคากายเจยันยอวิอเนละหุยะเชกอเตียวขอโลคาพ่อคาพ่อมุยลาเชเลมุยลาวลายันยอวิอเนละหุยะติผาเชกอเตียวขอโลงาดอเวเลไลกาไลเตียวขอโลยันยมุยลาเชตุยอจีไฮพอกาลิยะเซทานูหุยคิลิไมพ่ออาอนิปานอพาโดลิบฟึกาลาเวนะมุตอตอจาเจเลยะนิกามุยลาตุเวกะเทกุเฮเชอจิเมเลมุนอมามุยลาตุกะเทกุเฮเชอเจแล้วก็ยะเนฮาปาสงานยอคอโลแลอามุฮอมุยโลติลาเกตุเวออติแลจังหวัดกำแพงเพชรเลสุโขทัยชื่อนี้จังหวัดอคอโลมุฮอมุยโลติลาเกตุโยจิเมมุยกะลามาจาเกตุโยเจเลมุยลามาจาละกวางาคือกะกุเฮกะกุฟาตาจอเวลาจลาฮาแผตอลาเวเลกุโลฮาโลแผอีกะทูมีปะมีกุยอเจลาเวชะเดผากะกุเฮกะกุฟาเลอซาตาติผาคะเดกะพอหะยูเวโยแมยะกอยันยิงาคือแทมเหมียวนาติตอพอกะยันยิเวชอเลมุยจอมาลอติฮาเวียขอชเปเซยันยิงาคือแทมเหมียวนาติตอพอโลเบฮุตาวิโลจิแมติฮาเวียขอเชเปเซออคโลเชียเวเลจี้ใหม่จี้ให้ลำพูลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัยพ่อขังไก่เจ้จะได้คือเล่นแม่ช่วยพ่อกับมุยลาเชลจี้แม่เล่นคือละหุยเย่าเจเจเวฟือลาเววิปะเป้ากับมุยลาเชลเจ้เล่นอย่างนี้ไล่พ่อมุยลาเชลแล้วแม่แทงเหมียวนาติดต่อพ่ออย่างนี้มุยติฮาเวียขอเชเปเซ่แต่กาตาวิเจ้งาคือจี้ใหม่วิไข่ไก่เล่ว่าก็เลี้ยงมุชาเล่ดักจ้าเลี้ยงมุชาฉุจ้าเลี้ยงมุนอมากะน้อยแก่แต่ละมุยลาตัววิอหูฮามาโมลิงอ่ะคือจิ้มไม่วิอคอลุอยากเข้าวิอเนี่ยละหูยาติพักยอขอก็หลอกคู่พ่อไล่กะไล่ตีละกว่ากอยเลี้ยงสกัดเมจ่าเชกัดเชสัจจ์เลี้ยงมุยลาวิอคอลุเลี้ยงหอเชหอมวิอซาติพักแค่ละวิจิแม่ยักว่าเลี้ยงหุยตาพ่อวิชอวิป่าเสบะก็แลลาพึ่งแลนาเชวิโยหุยตาพ่อมุยกามาลาลิข้อกันนาสัจจ์สลามอบูจ่าเจอบูจ่าเลี้ยงหลาหุยะออกาปีละเชวิลิบตาลาเพวิแม่ลิชอบเป้าเป้าลุวิอลอซาติพักอยู่ละแล้วติแกกะดะเจดะไปจะกะวิโยเรียกให้กว่าเซมุกุพ่อกะมุยลาจาแม่เจเลยอย่างนี้เซมุกุพ่อกะมุยลาจาลอเรียกติกะเลติกะเพเชเวมาชุดะเวนาเลยติต่อป้าเวลาหุยะเกลไข่ไก่เลยมุยลาละอย่างนี้อย่างนี้มุยลาจาเจวิปะป้าติต่อพ่อเรียกแม่ไอพ่อกะมุยลาวิเจเรียกไงคือแทบเหมียวนาติต่อพ่อจี้ให้จี้ใหม่ลำพูลำปลาพะเยานั่นเรียกแพร่ขาไก่มุยจอรอติฮาเวียขอเชเปเซขาไก่เจเปิดตาแลเรียกภาคอีสานพ่อกายะเหนียวมุยติฮาเวียขอเชเปเซแต่กาตาวิเจถ้ามีกอก็จะติต่อขอเชเปเซมุยต่อพ่อขอเชเปเซเรียกถ้ามีกอก็จะติต่อขอเชเปเซมุยต่อพ่อขอเชเปเซถ้ามีกอก็ติต่อพ่ออาขอเชเปอออชเปเซตาเลขอเชเปเซคาไกและกุฏิพ่อกะขอเชเปเซคาไกแตกาตาวิเจเลนิเวติยาธาหาปัสกอนตาเลติชเซนิติชาปาวิอยาไทมิโกก็จะติตอมุญิตอพ่อและกุฏิและไทมิโกฮอติตอพ่อติปอมุยิขอลามันจากิตุวิอคาจอวิจิแมเลยะนี้อาหุยถุยพ่อกะเลมุยิลาจาเจแมเตออาเมอาเมฮัตทามุยลาจ้าเจแม่แม่เต้าเลี่ยแม่แอพ่อกะเลี่ยลาเชวิเจเลี่ยบุจ้าเลี่ยบ้านแม่ตาช้างอำเภอแม่สวยพ่อเลี่ยจังหวัดที่ให้พ่อกะมุยลาเชวิเจแม่อบุจ้าเลี่ยจะเจวิสัตตาฟุลาเวเซมุกุพ่อกะมุยลาจ้าแม่ซุยพ่อกะมุยลาจ้าแม่เจยานีแม่เต้พ่อมุชาเกาะโชแม่สามเอาเจเลยจิ้มไอวิกามุชัดสุดจ้าเลยอย่างนี้อบูจ้าเลี้ยงคือราหุยาชอบป้าป้าโลอจะเจวิสัตตาติผาฟูลาเชวิกะเอกวอนิเวติยาทางคือไทมิงกอคอโลกาเลี้ยจะขอป้าแล้วมุหยิขอยาปุระพ่อเชียววิจิแม่เลี้ยจะเล่นนาเชวิเจเลี้ยจะเมจ้าให้เนลี่จะเมื่อไกลลาแม่เลี้ยนาเมจ้าก็เลี้ยจะกาจุยจะปากกรมจุดนิยมวิทยาพ่อโยฮูปิกาลาตาวิสัตตาติผาเพวิโยฮาวิอวิอเนลาหุยาติเผาผู้ว่าราชการจังหวัดจีใหม่สาตาปิกาลาเว
เลงงาคือจาวาจิมายอคโลชริจะแลอีกะหือจีกึกอติติภาคะปุยหุวิเจให้ผู้ขอหือลูฮาลูติโกอีกะปุชเลเวลาวินาเลเคโกลอกะฮาเกากึตุยเวอีกะหือจีโกอีกะลีกึวิชริภาเจเฮแมลีชริจอคโลอลอโกเลงงาคือไทมิงกอคโลชริคือวิออยาแลมุยีกาลาโกลาจาติโกเลให้ผู้ขอกะหือลูฮาลูเตเลอีกะปุชเวลาวิแมลีก่อนจะเลยขอคนหลอกคุณพ่อก็ไม่ยินละปื้จะหลอกก็มาเลยอยากบอกกูให้แหละฝาตาก็ไปรอแม่เลี้ยงอ่ะหือจังหวะที่ไม่ออกคอนโดติชอัพเพอร์เจอัพเพอร์แม่แต้อัพเพอร์เพร้าอัพเพอร์ดอยสเก็ตเลี้ยอัพเพอร์แม่เจมแม่ริมอัพเพอร์จีดาวอัพเพอร์สะเมิงดอยเต่าสันไซกัลยาณิวัฒนาเลี้ยออติชได้เผาคอนโดเลี้ยฮาปัสขอนิติชาปาคาไกมุยีลาจาวิถากูให้แหละฟาตาเจเลชกาอยู่เวลาแล้วเหลียววิอเนละหุยติภาถาอางาหุมเมียวคโลแพกได้เชวิอเจ้ายามุชามุยีพ่อจ้าดาวิสาตาอรติภาอยู่เวลาแล้วงาคือราหุยติภาถาโทมาลาเชวิโยแม่หาวิอวิอเนละหุยติภาโอมุยีขอยาชอคโลแลอานานาบืออพมาลายเจงาคือชอยากเหยาะแป้งกาลาเวโกมาเฮกวองาคือเล่กากูเฮกากูฟาตาโจเวเล่เหมาะก็คือเซลละเซลคโลอสุตโตเบเวอานาติผัดเทวิตยาธางาฮือออตุคโลนาวิออฮิติผัดจะเคตอลาวิจิแมเลคาเดนาแมเล่เหมาะก็คือเซลละเซลคโลอสุตโตเบเวอานาเชเลเชื้อไวรัสติหมู่เพวิโยเลมาเวมุยิคอย่านอนๆแน่ๆคือออติออคโลออเจ้ายาคโลเพไงวิโยหรือเลกาย้ายดูแออาสางาขอห่อวิติเกี่ยวแผงไงวิเจเล่มก็คือเซลาเซลคโลสู้ต่อแบบวิอันาชริพาแลมาเวจ้าดะดอดะเวนูหือชัวเวจื้อหืออากาซาเวแบเวแบหือเตผากาทอหืออกาจ้าดะดอดะวิลโกกาอันาชริพาแลจ้าถาจ้าแป้นดักเลไวจาวิเจและเล่มก็คือเซลาเซลคโลสู้ต่อแบบวิอันาชริพาแลอโลอพมาเลงะฮือยายออตุคโลแป้งกะลาเวติยาทาอโลติสแลนาวิออฮิจะจะมาปอตอลาหิเจมาเวเลเลอานาอพมาชอยออตุคโลแป้งลูลาเวติยาทาเซนตาเลขอญขอโนไทแลนาวิออฮิติผาตอลาวิเจเฮโกมอก็คือเซลาเซอคโลสู้ตอเบเวอานาเพเวติยาทาฮอนาชนาไกเวจิแมเล่เขาก็เหมาะก็นาวิจื้อแห่ดอมากาเวเขาจะก็เล่เหมาะก็ขอฮาแต่สิเล่คือต่อแปละต่อแปอสู้ผู้ผู้เล่ต่อวิจื้ออรรถทะเลเล่นี่นี่แหละแต่และผู้ผู้เล่แต่เดเวอามิชเวเขาเล่โอเคไกวิจื้อแม่เล่เขาก็จะมากาดอมากาวิทยาท่าออกันอยู่เวเล่ย้ายด้วยติพาเขาก็อันนั้นเชล่ะมาเอาวิยกขยนในปื้อวิอันนั้นเจมาเพจจาวิลกุนะเรียกก็อ๋อล้อนิเสญอคอลูแลเรียฮอนาเชนาเวติภาถะนาเลเคตัวปูนาเชพาลาสติภาคเดตอเลอเรียฮอนาเชนาจาลากอิกะพาติเลกัสบาปิเวเรียฮอฮอนาเชนาเวติภาเคลากาตัวปูและเรียก็ตูจอวิฮอมอคอคือเซลาเซอคอลูอสูตโตเบวิอานาเชเลยกขยนในปื้อวิโกกาเลียติพาพาโลกุนาจาโลกุเซโลโลวิอานากะเพวิโลกุมาวิอเนลาหุยาติพาไคเตเลโกโกอานาวผู้มาเชื้อไวรัสเฉลี่ยชอยาอุหนอเนอโคโลรวยและเลาะนาวิจะเกิดแผลละโกคือเซละเซเลคือว่าละว่าออกานูเวเจซาหัวจะพอกะฮือโกซาเซเวเลออสตาตายายามังกะเลออชพุอิกะทุเลออเลมุโลกุนิมาสกามาติโลโกกะเซลาวิเจเลยกขยอนในปื้อวิอนาโกกะเลชอยาชอโอกาวซาอนาถะตอดะตุเวติกาเลติกามาชุดะวิทัปปะตอเลก็ตุจอลอแมเลเคกวออนาจะได้พาแลหะซาวิโกโกนาวิคาโซกะหะซาวิเจฮอนาชนะละโกพาลาสกะตอปิเวนะเลออตูกาติสปิเวลิกะเลียเคโกจาวิดอวิโลโกแฮดอซาเวอภิมาเพเวอโลโกย่อมกอลัววิทัปปะตอเลียสุตัววิทัปปะตอจามังกาดอมังกาโกอะเลยุติภาทอกากะคือปิวิโยเลียเคโกอันนั้นจะได้ภาแลฟาเวเลดะเกตูคาเดกาติปิวิเจเคโกนะชวาสิติภากะจุฟา
จูจอวิจิแม่ลิชเบอร์ลิเหมอกอละหมอกอคือใส่ละเซลคอลอสู้ตอบเดวีอานานะเรียกให้กอชกาอยู่เวลาแหละงาคือวิอันเนี่ยละหุยาติพัทาอะไรอย่างเงาคือมุยคือยาปุระพอเจ้ายาปีปาวิทปาตอย้ายด้วยติพัทาเรียกคาเดนยาซาปีหมอกอคือใส่ละเซลคอลอสู้ตอบเดวีอานาจะได้ผ่าแหละแพวิทยาธานาจาเลตุขาจาวิติอานาแพวิโยเรียกชกาอยู่เวลาแหละงาคือละหุยาติกาเลเลเลมุยคือยาเฉาะคอลอกูให้กูฝาเชปุตัวอโปสติปิลาวิโยแม่ก็จะเลยกาเลียววิ่งเนี่ยละหุยติพาวตีมีตีจ้าปากเวตีมีกาตีจ้าเลยมาตีจ้าเวมากาจ้าเลยแค่กูการเมืองขอกากานะคือเวนะแค่กูได้ผายกาถูวีกามานะคือกาอยากให้กาถูวีเลยแค่กูการคัสลาวิเมืองคัสลาวิก็ถูจ้าวิฟัดจานะจีแม่วิ่งเนี่ยละหุยติพาวฟาจานะเจฟาจานะจะได้ผ่าแผลวิทยาทางอ่ะคือข้างอ่ะคือนักชมาวุดอจวิเจเลี้ยวแล้วก็ฟาจานะชอต่อมาให้จ้าจิแม่เลี้ยววิ่งเนี่ยละหุยติพาวฟาจานะแผลวิทยาทางอ่ะคือออตัวนาวิออฮิติผ่าค่ะใครแผลต่อละเลยก็คนเลี้ยกันแม่กูคอมุยือเตื่อวิกะถูวิออคอลูกานะคือปืนขอเนาะเลี้ยงอ่ะคือออตัวนาวิออฮิจะแค่ได้ผ่าแผลลาวิลโกนักจะได้ผ่าตาวุดอเลี้ยมอสลากูแก่ไปแล้วขัดจัตเตนี้เรียกค่ะใครเล่ก็คนนะกะนาชินาเววิกะนาชินาเวโอ้กูนาเวอกูออจอปอคาแกนาวิเจลีกะเมกูขอไม่กะอีกะถูกือขอกันนะคือปอขอเนาะญีญีตาเลเสชญอขอโลนาวิออฮิเตผัดจะเคตอลาวิเจแมเลฟาจานะเปกะวิลาวิลอกูฮอนาชินากะนาชินาโอ้กูนาวิจะเคกะวิเจเคกูออลีฟาจานะเพวิชคือเปดุสนาวิชเคกวิจิแมววิอเนี่ยละหุยติพาวแมสกันเนกวิจิติพาโกผิผิย่อย่อกะเกเวอากะลูเวชเคกวิจิแมเฮโกเลงาฮุนาเลอฮิติพาจะเคแพตอลาวิลอโกโนคาโนฮุนาชะตาวุดอฮิเจมอกแกวไกและคาเดจาเตจิแมเลอโลกวานาชะติยายาเลอานามาฮอวิกะจอวิไมกังาฮุมาชเวลาก็เรียกฮามาเตนี่ฮามาเตหมอเวลาก็นัชดอหอเลียวในเจ้ากรรมที่คือนัชดอมาหออันหนามาหอเลียวที่ปอก่อนนั้นจะเลยมาสเจ้ากรรมในหัวตุกะกัสลาจิเมลีจะเราประต่อวิ่งเนี่ยละหุยติพาเลยจะได้เจาะคอโลนาวิ่งหิติพาจะเคตอลาวิลอกโอนัชยอกเลยคาเดจัตเตนี่แม่แต่ก็แลเลียววิ่งนี้ละหุยติพาถ้าอรอสัตตติพาอยู่เวลาแล้วจะเคชลาวิโยแม่ก็จะแลเลยจะขอชอลีกะถูเวกว่าละกูแท่งเหมียวนาติต่อพ่อเลยจ้าวิแลเลยจ้าวิแลหมัวจังหวัดน่านโยเลยจะขอเป่าอีกะถูเวจ้าวิชอกัสวิโยเลยจังหวัดน่านติต่อพ่อเฮกอปุระเวติโซคอลมัวกุฏิพ่ออีกะถูเวไล่กะไล่ตีเลยให้มีกอก็จะติต่ออีกะถูเวกะมาฟีเฮเลยอยากให้อีกะตุกโยเราเจอีกะถูปุขนอมากอแตละเลยเนวูจิเนเลยอานานาบุติภะกอพัวลาวิโยเลยเฮกอลูวิสิวิกะพุมาจาเลยเฮกออลอเปเลยอาจุยารัฐบาลอีกะถูกอติอคอลกะปิเวเลเตยกะเวะกอฮิบะเดี๋ยวแต่อยากเรียนเลขาเชื่อโลกกับพี่วิเจชลิกาทูเวอติเตพาวคโลเฮกเลงอ่ะคืออาจจะอยากรัฐบาลกับทูเวียก็ฮิบักกาลาวิชเดพานะเลยอาจจะด่าซาตูอเมกือซาตูนะเลยชุดที่คือแอปพลิเคชันทางรัฐพอลงทะเบียนแผ่วิเจข้อมูลเตพาคือปีแผ่วินะเลยเนาะคืออนอคืออีกาถูเลยเยติผาลูวิสิวิกาพูเวลอกแอปพลิเคชันเลยจะวิออคอลโลทูปีแพวิโยเลยออเมกือแพวินะลงทะเบียแพวิเลไงจาวิโยเลยจะวิออคอลโลแล้วก็วิออเนี่ยละหุยติผาเลยติกาเลเลกานาเลยอีกาถูวิออติติผาลอกอาจุยารัฐบาลเลยรัฐบาลนาเลยอาจุยารัฐบาลกาลาตาวิติยากาวิโกฮิบะจะได้ผาน่าเหลือแต่ปอตีหักกับเพจตัวโปแอปทางรัฐก็วิ่งคอลลงทะเบียนเพจวีเจและเรียกจะขอป้าอ๋อฮาปัสตินีติชาปาอ๋อคอลลิกาถูและลูวิสิวิกาผู้วิลโกอาจจะอยากรัฐบาลีประกันภัยพิบัติก็เวเซชเยลักเซชเยลาเยก้าโอโปเรียเซชลาเยก้าโอโปนะเซชลาเยก้าโอโปเรียแค่ก็จะได้ผ่าชอประกันภัยเซ
เสะพ่อเวกาวิเจอีกะถูเวมีปะเวมีฮิเวเลมหอมวิยิโลลาเวชะได้ผาถาปะโตงาหุมมียะลุวิเสเวกาพูเวกาวิเจเมลิชอประกันภัยอัจจยารัฐบาลงาหุมมียะถาประกันภัยพิบัติเตียลาวิเจเจแลเรียกคาถาตากาเวเลก็กัวฮาปัสเตนีติชาปานีงาหะขอชกขอวิออยาตากาลาวิจิแมเลปุระทักโกหาปะไทกะถั่วเวียวมากานะเลหาปะสติญิติชาปะไทเลตากาวิเจเลประกันภัยพิบัติโกเวนะเฮกวชอเลเยลูวิสิเวกาพูเวเลติปอเวียเตเซบะจิแมเลเยลูวิสิเวกาพูวิกะถูมีปะมุหอมุยิลูลาเลลิเยปายเวลโกเตเซบะกาวิเจเลอิกะถูเวเลอิกะถูเลอสนีกาเวอลือไกเวลากัวเต็มบะกาวิเจและเลอีกาถูเวมาโกมีปะเวมาโกมหอมุยลูลาแล้วชอเซเวลากัวญีลาบะกาวิเจแมเจแลลิประกันภัยพิบัติโกเวชอฮาปาโซเตญิติชาปาไทตาลาวิเจเฮกอชกาลีกระทรวงมหาดไทยพ่อยูฮุซาตาปิลาตาเวเลกกัวงาฮืออัจจยารัฐบาลกาลิมียะถามัชบะก็เวนาลีกาถูวิอคลูกาดาวิติผาทอมายอแลเลียงาหุมมียาชมมียากากาดากาเชวิโยเลชกายูเวลาแลอวิอเนลาหุยติผาทาอลอสาตาติผาจะเคชลาวิโยแมเฮกัวยันยิแมชอกาอีจางาวิเฟซบุ๊กเปากาเชมากาก็วิอเนลาหุยติผาอามาตินามาโซเลสปุตินีเลคอเลมาเกลเลนาปาคันยิกาจกาจุจาตุโยเลเฮกัวจะได้คือเลลิคอกอนาซาอวิยเนลาหุยติผานากาเวดอโจเวลิคอติผาโจเวลอกอลอลูลาเพอแมจากาเลอจาหมอวิคัสนะเลพอลักไอจุโยแมเฮกอชะได้คือเลลิคอติปุกอนาสิแมเลลิคอชะได้ปุลาลีลาหูชะได้ปุมาพอยให้เลเอลาหูซอหะชอเอกอเวเลหาชอเอกเวหาบูเซกาเวติปุถะนาสิแม่โอ้สัก

Alo, na sajale, cebe ngahu lahu ya ne kaliko, kapu jago ma liko kalai, cile ya te kapu vele, te po MV ka ko toku ave, alo, sajale ngahu lahu ya ka shuho ma yo lo le, te nyake, te nyi ula mula, da la cebe ta kabi ga mo vi yo, ole chaka, liko e te po pe vi yo, ole ngahu o vio nyi lahu ya te pa, lalu la ta vi ha cho e je ha cho e le da le li ko me ka ya ko ko cha le yu la ta vi sa ta o lo ti pha cha ti ge ko na si me alo che de che ko mi che mi che pho le na cho yi cha pu vi yu ga ma ja nga hra hu ya ko la vi pu la vi ti su tha le no me fa lo pho mi che pho na le ya ma su pu lu la vi he pu kho choko ga bo pe vi ka mau vi nga hura hu ya ko le le nga hura hu ya te pha thula vi yo le o ti kho che a vi alu ha ka ja li e te pha pha lo ko shu khe li ga cha ga do ga vi tha pa to te po ni po cha te ya ni vi li e te pha pha lo ko lai po te la vi na ya kha li mi vi o le kha kut mai cha te phi te ya vi lo ko o le mu le nga hu a sa ma ga shu vi lo ko ka tho kho lo ga che vi yo o le yu ga vi te ya tha na le khe ko tho no อำเภอแม่สวยจังหวัดที่ให้พ่อเจ้าก็มาเรียนิยามาสอยู่กับมาจาลอมเมลวิออนยาราหุยาติเผาเตลางาเซสอยู่กับวิเจเรียปโทไทยมิงเกอฮอติต่อพ่อชูเกตุเตียวิโรเจเฮกุชอกะคาปิสกาอยู่กับวิจิแม่เรียนัวอำเภอแม่สวยจังหวัดที่ให้พ่อมอชูเกอเตียวคอลูชัวติวิโรเจปโทฮะจาเรียกรองคอว่อมอสุกอติอคโลยามาสอทั่วทุเรียกรองคอคือแล้วสูวิโรเจติชติกรองเจก็มาคาเตลยามาสคาเปเตลางาเซก็มือสเจปโทตานอยู่กาเวเรียชบชชูสายจอวิแมวเวียเนลาหุยาติเผาเรียกให้กอวิเนลาหุยาติกาลิเลกะนะทีมีวิเรียกคาคอพี่ยาเวกาติผาตาติจาริติญิปตินิคามัยกาจากามีวิออเรียกค่ากฎหมายมาพี่มาอยากวิลอกัวดอหาดอคิดูชมามามาจอเลียเฮกองาคือราหุยาติกาเลเลถากาสติปิลาวิโยอวิอันยาราหุยาติเผาอาลุชอกุกาดาวิชอกาจอเลมาดาวิชอกาเกาะจอวิโกเลเลียจอชุยะกอกาเดียวิจกมานิมาซอยสเลียชอจิมายอโคโรนากาเดียวิอาชุติกานามาโซจิชุกาเดียวิชุตายอยู่เลจักไคกึอาลอจิกาเลียอารมณ์ชูกะชาก็เลยอายุติดตัวโย่เลยชูเวมอดถัดติดดูวิชกะข้อพิจารณาวิญญาณราหุยาติเผาเนี่ยคือเลยชูโมโมเลยแม่ค่อยเวมากุเบวิมากุนั่นเลยชูเวมอดจิตติผัดถัดจะติดดูวิลากุข้อพิจารณาวิญญาณชูกะจะบุกือจะไข้กือเลยไม่กะอากาชูเยคูปะเลยหาจะซอยเนเวไม่กะลิจะบุไข้กือไม่กะมาด่าเกวิญญาณจิตติผัดจะจบเวนั่นเลยบุเลยคอยแลจาเตวิกาเลชูโมติลูติซิวิชอคอพิจอเวเลชูอายิติเผวิโยจราปาตอเลอวิอัญญะหุยะติภาโอคอยวินิมาเลอามีเผวิเจคอยวินิมาเลอามีเผวิเจดาลากุมาจอเลลูไกซิไกตูดิดิโยจราปาตอเลชอยะเลอาชูโยตุโยนิคัสเลอาชูโยจอตาวิโอเจติภาดาลินยะคัสชูฮึชูเคเลเตยาเลเลคัชเวเปปุลอกมิงโกโครุสุสะเซยโยเลเฮโกติภากาจาติภาหาโกวิจอเวเลยะคากางาฮือเลชูกาจาโมโกชวตาควายเลควายเวนิมาชอลูตุเซตุติเผลาเวอามีเผวิเจนอตุกาลูเลชูกาลูลาเวนะเลเฮโกงาฮือเตกาเลเลกาฮากาฮะเปเวนิมาจอเลนิมาแกช่วยจอปีเลเอเลชกะอยู่เวลาเลอวิอเนลาหุยติภาทะสติปิลาเวโยก็จะเละเลยเตลอกก็เกษะเอาโอยาจะจอเห็นแม่เลยอย่างนี้กะแล้วก็เวียนเนี่ยละหุยายาเซธาลิข้อหลอลุลาวิติกาเลยละหุปะหาเวียมที่ขอเลมือพ่อพอละจุยอบูจ้าเลยออกกะปีละปื้อเวงอะหือละหุยาติกาเลยเลยกะแล้วก็ยาเซธาเลยอปาจาลูเลยซานฟรานซิสโกอเมริกามีพ่อเชเวมุยมาลาเจอเมริกามีซานฟรานซิสโกพ่อเลยเอกอญีมาดาปิโกเวลิคอติปพอละเมซาลามาเจนาลีลาฮูกาลีเอเลียมติขอยาจอกพอละ
น่าเลยอารมณ์อยากกับปู่ก็ไปว่าหินชาก็มาเลยเอ๊ะติคือติโดกับปู่ท่อเลี้ยมือพ่อเชี่ยวรอแม่เลี้ยวเนี่ยลาหุยติเผาเรียกกอบูนจ้าเลยอย่างนี้กะเฮ้ยกอเลี้ยมือติเราอยู่แม่เลี้ยวเนี่ยลาหุยติเผาอย่าเสถาไล่กันอ่ะแก้วน่าลูลาเวบัสสวัสดิกาแห่งรัฐแม่เลี้ยบักคุณโจกูกับแผ่นนะคาชิโยเลี้ยติควายติโยเลี้ยติฮิบาวิชแม่ติชติฮาปากกอปิลาเฮกูเวลอกูเลยไล่กันกับที่กูด่าหัวด่ากิเชลอเลอรอซาตาชกางาคาเดเซเวจาวลาโอเลติชติฮาปาโกปิอามากุโมเฮเลอจุยารัฐบาลครมอครูจีดาตาวิมติมาโมเฮแมเลอกอนิเวซาตาอรอสปุจาวิชอไคนางากามาโซนะยาคาเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐติฮิบาวิชอชติฮาปาติชฮาปาครูเจติปีลาเหกูแลเลปุลาเวมติครมอคัสจะเคกูตาวิโยยากติชติฮาปาก็ปีนามาปีนาเลียจุยารัฐบาลมติครมอมาตอลาโมเฮเลียเคกูวิฮันยาลาวิยาติกาลิเลกาลิซาตาพออยู่วิโอคโลคาเดญิเมลิลาคือซาตาโชยูกาวิโอตีลาเลมาเฮเลโอคอนเทนต์เตเวนาเลฟุบากาจาตูวิโอคากาเวลาเลียคาเควิกาลายาโจเวเลียเคกูซาตาลาคือโอติโอตากากาญิเวนายูกามายูกาเวเลือกกุจกาอยู่เวลาเลวเวียนเนี่ยละหุยติพัทธะสติเปียลาวิโยสัตตาพออยู่พอจ้าดาวิออรอนะเดี๋ยวก่อเลยมือเรียกยังกากาพอนาเลวกาปิลาเชเวติ๊กต่อเป้ากาติหางัชโกกาเชียรอเรียกก่อเฟซบุ๊กเป้าสหันชสกาเรียกวิทยุเรดิโอพอขันยูกาหนามาโสเรียกก่อยันยิมุลกอวิออยาเรียกงาฮุราฮุยาโอกาปิลาเชเวติ๊กต่อเป้ามาโกเฟซบุ๊กเป้ามาโกวิทยุเรดิโอเอ็มติฮิวออฮัสชิคอกิโรเฮิร์สติไลพอกาอบูจ้าเลลาหูปูลาหูโอกาปิดะกิเชเวงาคือลาหูยาติกาเลเลเฮกอเลมือลิคอนพอลาติโยเลียวยาหลอเวลากุญมาดะปิโกเวติปุกะพอลาติโยเฮกอยาเซทาออลอลอลุลาตาเวลาหูปาหะเวโกเวสามานาเซกือแล้วญิมาดะปิโกเวลิคอนญิปุออเลมือพอแตลาติโยติกาเลเลกายาญิมุลากอเวยอยาโคโลจาเมดอเมเชซาจอซาฮาเลดอซาปิออบูเจ

0: รสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ติ๊ก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลเต็มที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏฮูตีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยชื่นชมทัพนักกีฬาไทยทำได้เกินเป้าหมายคว้า18เหรียญทองเป็นอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นและให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่ร้องขออย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันที
3: ในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นก็ยังมีบางจังหวัดอย่างเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราการที่เรายังคงต้องอพยพพี่น้องประชาชนออกมาในศูนย์พักพิงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเน้นย้ำนะครับว่าในสภาพเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคนะครับสัปดาห์นี้ก็มีการคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับจะมีฝนตกชุกหนักมากส่วนภาคใต้ถ้าตรงไหนยังเร่งระบายน้ำได้ก็ขอให้ดำเนินการทันทีนะครับใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลแล้วแปลงเป็นแผนที่ที่เข้าใจง่าย
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากพื้นที่น้ำล้นให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนายกอบจบริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดด้านการจ่ายเงินเยียวยามอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ทั้งภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ขณะที่สถานการณ์น้ำภาคกลางเริ่มคลี่คลาย
4: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่พัทยาช่วงวันนี้อาจมีฝนตกหนักมากในช่วงเวลาสั้นๆปริมาณประมาณ40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำไม่ต่ำกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100และยังคงระบายน้ำต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสาและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งคลองบางขนากจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยการเสริมแนวป้องกันพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำบางปะกง
5: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ว่ากรมชลประทานได้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำกระสอบทรายและกระสอบบิ๊กแบ็กมาเสริมแนวป้องกันบริเวณหมู่ที่10ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมปั้นคันดินขนาดเล็กเสริมแนวป้องกันในจุดที่มีความเสี่ยงบริเวณคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มความมั่นคงของแนวคันกั้นน้ำและควบคุมทิศทางการไหลของน้ำลดโอกาสที่น้ำจะเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและพื้นที่การเกษตรจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรุงเทพมหานครกู้คืนพื้นที่น้ำท่วมขังและสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่จะตกมาในระยะนี้นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมว่าวันนี้ยังคงเป็นการทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมเช่นเคหะร่มเกล้าและจะทยอยไปช่วยหมู่บ้านโซนต่างๆในเขตลาดกระบังรวมถึงถนนบางช่วงที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถเล็กสามารถผ่านได้ส่วนที่มีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกในห้วงวันที่4-7ตุลาคมนั้นกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่กำลังจะมากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยมวลอากาศเย็นปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดกลุ่มฝนและเคลื่อนตัวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งฝนรอบนี้เป็นผลจากลมหนาวดันลมชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่มีผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากซึ่งต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มม.สีส้ม 65-125 มม.และสีแดง 125-250 มม.
7: ก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกแถบโคราชชัยภูมินะครับในตัวหลักมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางเทพมหานครอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาโซนนี้ก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพพิทยาแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์โซนนี้ฝนหนักมากได้บางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านมันตกวันเดียวไปเลยวันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศเนี่ยแถวทางกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองการไล่ไปถึงนู่นเลยครับทางด้านแม่ฮ่องสอนเป็นหลัก
6: นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังปรับภาษาการเตือนภัยให้เข้าใจง่ายจัดทีมเทคนิคส่งข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเชิงพื้นที่อย่างเจาะจงเช่นลมกระโชกแรงฟ้าผ่ากลุ่มฝนที่จะขยับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและขยายการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าครอบคลุมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเพื่อรองรับการเตรียมงานประชุม World Bank ช่วยให้ภาครัฐบริหารจัดการภัยล่วงหน้าและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือได้มาริชโยรายงาน
0: ขณะที่ภาคใต้โครงการชลประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์

0: พื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยไว้ในพื้นที่เสี่ยงเป็นการล่วงหน้าทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรวมถึงได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดข้างเคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดตรังเพื่อจะได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกันอย่างเป็นระบบต่อไปยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: ผู้ว่านราธิวาสห่วงใยประชาชนถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมืออุทกภัยกำชับเตรียมพร้อมช่วยเหลือทันทีตลอด24ชั่วโมง
2: แต่บุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมด่วนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและวางมาตรการรับมือหลังสภาพอากาศแปรปรวนและมีแนวโน้มฝนตกหนักต่อเนื่องเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาพร้อมตรวจเช็คกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรยานพาหนะศูนย์พักพิงชั่วคราวและเสบียงถุงยังชีพให้พร้อมเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุวิกฤตสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษตามประกาศสธนช.ช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2569 มีทั้งสิ้น8อำเภอได้แก่อำเภอเจาะไอร้องสุไหงปาดีตากใบศรีสาครจะแนะแหวงสุไหงโกลกและสุขิรินทร์รวมทั้งให้จับตาระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่านราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมยกของขึ้นที่สูงสำรองยาและสิ่งของจำเป็นหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
3: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงวิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
4: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลื่อมนาดวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปาง

0: เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอเถินไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะส่งรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
1: นายมนัสคำต่ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลาประมาณ 23:50 นเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเมป่าดอยหมู่ที่7ตำบลเมป่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้น้ำล้นลำห้วยเมป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหน่วยงานในพื้นที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปสำหรับสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเมป่าได้ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าพื้นที่เพื่อฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนที่ตกค้างพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะสพท.ลำปางรายงาน
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วประชาชนที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 วันธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนซึ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงที่ไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที่หากงบประมาณส่วนแรกไม่เพียงพอคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามที่แต่ละจังหวัดเสนอ
4: แม่กลองเนี่ยได้ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับเมื่อเช้าเหลือ900กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากวันที่เราตกใจกันเรากลัวกันเนี่ย 2,000 กว่าวันนี้ลงแล้วแล้วก็ไม่เพิ่มกว่านี้อีกแล้วนะครับกาญจนบุรีราชบุรีคลี่คลายแล้วน้ำของแม่กลองเนี่ยจะมาอยู่ที่สมุทรสงครามต้องเร่งระบายออกให้เร็วที่สุดสิ่งที่ทางสมุทรสงครามขอมานั้นทางกองทัพเรือเข้าไปทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปจำนวนมากเลยครับเงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านมาที่กรมป้องกันโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ถ้าใช้เวลาตรวจสอบสักวัน2วันก็เงินก็เข้าได้ละครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน3อำเภอรวม800ชุด
5: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จุดแรกณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลีตำบลสนามคลีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจุดที่2บริเวณประตูระบายน้ำรังไซหมู่ที่5บ้านดอนต้นครามตำบลวัดโบดอำเภอบางปลาม้าจุดที่3ที่ศาลารวมใจหมู่13บ้านสแกย่างหมูตำบลมะขามล้มอำเภอบางปลาม้าและในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังจุดที่4ที่สุ่มปลายักษ์หมู่ที่1ตำบลต้นตาลอำเภอ2พี่น้องโดยมอบความช่วยเหลือจุดละ200ชุดรวมทั้งสิ้น800ชุดได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดติดตามสถานการณ์น้ำและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
3: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติทำหนังสือถึง3ธนาคารขอสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย63โครงการเพื่อใช้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอุปกรณ์ประกอบอาชีพ และฟื้นฟูการดำรงชีพ
6: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมีหนังสือถึงผู้อำนวยการธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาจัดทำหรือสนับสนุนสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม63โครงการคิดเป็น 145,000 หน่วยและมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบรวมประมาณ 427,000 คนโดยกลุ่มแรกเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบขั้นรุนแรงมีน้ำท่วมรุนแรงการเดินทางสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากหรือรถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้จำนวน22โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 230,000 คนส่วนกลุ่มที่2เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายหรือน้ำท่วมเล็กน้อยแต่ยังสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้จำนวน41โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 197,000 คนการเคหะแห่งชาติจึงขอความอนุเคราะห์จากธนาคารทั้ง3แห่งพิจารณาสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยสินเชื่อครอบคลุมการนำไปใช้สำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัยรวมถึงการฟื้นฟูและส่งเสริมการดำรงชีพหลังได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมนิตยาคุณสิมรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีคืบหน้าไปแล้วกว่า96%
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้พบว่าการเตรียมงานในส่วนต่างๆทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดสวนนานาชาติและสวนองค์กรการจัดระบบคลังสินค้าทันบนและด่านกักกันพืชตลอดจนการจัดงานสัมมนาวิชาการการประกวดและการประชาสัมพันธ์พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคการจราจรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานสำหรับความก้าวหน้าในส่วนของงานก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์มีความคืบหน้าไปแล้วถึง96.31%ขณะที่ด้านการบริหารจัดการโครงการมีการติดตามแผนงานทั้งก่อนและระหว่างการจัดงานครอบคลุมการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการการบริหารพื้นที่และสิทธิประโยชน์รวมถึงการจัดการด้านต่างๆภายในพื้นที่การจัดงานโดยสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกยังได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าร่วมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ระหว่างหน่วยงานผู้รับจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ชวนันท์มาลีรายงาน
3: มาตรการวีซ่าระยะยาวดึงดูดชาวต่างชาติทักษะสูงเข้าไทยกว่า 12,000 คนภายใน4ปีเงินสะพัดกว่า 43,000 ล้านบาทช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าจากการดำเนินมาตรการวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับผู้พำนักระยะยาวหรือ LTR วีซ่าในรอบ4ปีนับตั้งแต่เดือนกันยายน2565สามารถดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูงให้เข้ามาพำนักและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศได้แล้วกว่า 12,010 คนโดยส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้เกษียณอายุกลุ่มทักษะเชี่ยวชาญพิเศษผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มความมั่งคั่งสูงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 43,000 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมการลงทุนรายได้ภาษีและการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้วีซ่า LTR ถือเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดผู้มีทักษะระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยเช่นเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลหุ่นยนต์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยล่าสุด BOI ได้ยกระดับการให้บริการเปิดรับสมัครวีซ่า LTR ออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อควบคู่กับการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการหลั่งไหลของบุคลากรทักษะสูงในอนาคตปฏิพลสัทพมมารายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าใช้ครบ76จังหวัดในปี2570
9: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาด้านคุณภาพและมาตรฐานหนังสือเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินงานคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่การปรับหลักสูตรครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรใหม่ขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งเป้าหมายให้การใช้หลักสูตรใหม่ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดภายในปี2570เพื่อรองรับผู้เรียนกว่า 800,000 คนจึงจำเป็นต้องทำให้มาตรฐานการจัดการศึกษาและคุณภาพหนังสือเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
10: เราเปลี่ยนหลักสูตรเป็นสมรรถนะเนี่ยอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าเด็กของสกลส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่ทำงานด้วยดังนั้นเนี่ยหลักสูตรสมรรถนะเนี่ยจึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญมากในปี70นอกจากคุณภาพทางการศึกษาแล้วคุณภาพของหนังสือแล้วเป็นเรื่องของหลักสูตรสมรรถนะที่สกลให้ความสำคัญและก็ท่านอธิบดีให้ความสำคัญดังนั้นปี70เนี่ยจะได้ใช้ครอบคลุมทั้งหมด76จังหวัด
9: แม่ครานันกันกิตตินันกล่าวเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนผ่านจำเป็นต้องให้เวลาแก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ผลิตและผู้จัดทำหนังสือเรียนเพื่อปรับเนื้อหารูปแบบและคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือและวางกรอบมาตรฐานร่วมกันเพื่อให้ภาคเอกชนเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยและกลับมายืนได้ด้วยตนเองนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติรับนโยบายจากนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางโดยนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการบริหารชุมชนมาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับจากพื้นที่พักพิงสู่บ้านแห่งโอกาสที่ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการมีที่อยู่อาศัยสุขภาพสวัสดิการทักษะอาชีพและรายได้ก่อนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีการเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติร่วมประสานการดำเนินงานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดสำนักงานปราบปรามแม้นศรีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่องนำอาคารเดิมสูง6ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,000 ตารางเมตรมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมตามแนวคิด Adaptive Reuse หรือการนำอาคารเดิมปรับปรุงให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่สสส.ร่วมกับภาคีและองค์การอนามัยโลกจัดประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี 2569 เสริมพลังผลักดันมิติสู่ระดับประเทศเพื่อคุมปัจจัยเชิงพาณิชย์ลดความเสี่ยงเกิดโรค NCD
11: นายแพทย์ทรงเทพวงศ์วัชราภัยบูรณ์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026เกิดจากความร่วมมือของสสส.กับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเชื่อมองค์ความรู้สู่การพัฒนานโยบายและการลงมือทำสร้างระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งจัดการปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีน้ำตาลไขมันและเกลือสูงซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD กว่า 400,000 รายต่อปีหรือร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดของคนไทยโดยมองว่าการใช้มาตรการภาษีกฎหมายและการกำกับดูแลตลาดเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีความจำเป็นและสามารถนำรายได้จากภาษีเพื่อสุขภาพกลับมาสนับสนุนการป้องกันโรคตามแนวคิดสร้างนำซ่อมโดยใช้กลไกกองทุนสสส.เป็นตัวอย่างในการสร้างแหล่งทุนเพื่อสุขภาวะอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติ รักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
13: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีของฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านรวมทั้งขยายอำนาจของรัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเยเมนเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีสามารถตัดเส้นทางลำเลียงสำคัญที่เชื่อมระหว่างเมืองตาอิสกับเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลที่ยืนยันว่านายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกบราซิลจากพรรค PL พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมและเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูมีคะแนนนำเป็นอันดับที่1ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมีคะแนนเสียงสูงถึง47%ส่วนประธานาธิบดีลุอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินบาผู้นำบราซิลคนปัจจุบันจากพรรค PT ตามมาเป็นอันดับ2โดยมีคะแนนเสียงอยู่ที่45%อย่างไรก็ตามทั้งนายโบโซนารูและประธานาธิบดีลูลายังไม่ได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า50%จึงทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลประกาศจัดการเลือกตั้งรอบที่2ในวันที่25ตุลาคมนี้ขณะที่นายโบโซนารูเปิดเผยว่ารู้สึกพอใจกับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าการปกครองประเทศของพรรค PT ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลบราซิลใกล้สิ้นสุดลงแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ประกาศจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่ชื่อว่า Super Intelligence Force เพื่อทำหน้าที่ประสานความพยายามของรัฐบาลกลางสหรัฐด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้มั่นใจว่าสหรัฐจะยังคงเป็นผู้นำโลกด้าน AI ต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าวจะประสานงานการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาลกลางสหรัฐกับผู้บริโภคกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะองค์กรศาสนาผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและบริษัทเทคโนโลยี AI โดยนายเจเคลตันผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐจะทำหน้าที่ผู้นำของคณะทำงานเฉพาะกิจชุดนี้นายไซมอนสตีลหัวหน้าสำนักเลขาธิการของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเตรียมเปิดเผยผลสำรวจของมูลนิธิเวลคัมซึ่งดำเนินการสำรวจบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 1,000 คนในอังกฤษออสเตรเลียอินเดียบราซิลและซิมบับเวที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์กว่า2ใน3เคยดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยนายสตีลยังเตือนว่าสภาพอากาศร้อนจัดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดภาวะน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์และทารกเสียชีวิตในครรภ์ขณะที่นางจูเลียกิลาร์ดอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและประธานมูลนิธิเวลคัมเรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศเร่งดำเนินมาตรการดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วที่สนามกีฬาปาโลมามิซึโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยในพิธีปิดว่านมัสยาดวงศรีนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยถือธงชาติไทยพร้อมด้วยบิวภูริพลบุญสอนนำคณะนักกีฬาไทยเข้าร่วมอย่างสมเกียรติหลังทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้52เหรียญรางวัล18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบอันดับ7ของเอเชียและเป็นอันดับ1ของอาเซียนโดยในพิธีปิดฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิได้ส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ให้กับชีคโจอันบินฮามัดอันธานีเพื่อส่งต่อให้ผู้แทนจากประเทศกาตาร์ที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่21ปี2030ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงขณะที่บิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยยังได้รับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมหรือ MVP ของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ศูนย์สื่อมวลชนเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA เลือกภูริพลบุญสอนจากผลงาน2เหรียญทองกรีฑา100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม4 คูณ100เมตรนอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยภูริพลบุญสอนเปิดเผยหลังรับรางวัลว่าดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้เพื่อแสดงศักยภาพว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลกพร้อมสร้างความมั่นใจมากขึ้นกับการก้าวไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมต่อไปและต้องการพาธงชาติไทยไปอยู่ในเวทีระดับโลกที่สูงขึ้น
15: ครับผมก็แทนแรกผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากวันนี้ได้กลับมานักวิ่งแล้วครับแล้วก็กลับมาในฐานะเป็นเจ้าIOPของรายการนี้ครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นมากที่ว่าเราวันนี้มาได้แล้วก็ถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากครับเป็นทั้งเป็นหน้าตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมเลยแล้วก็รู้สึกดีใจก็คือนักวิ่งเอเชียเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ครับแล้วก็อยากจะเอาประเทศไทยไปยืนอยู่นะครับในระดับโลกให้ได้ครับผม
14: ด้านนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมว่าทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีทั้งในรายการที่คาดหวังและรายการที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายพร้อมสร้างความประทับใจให้แฟนกีฬาชาวไทยและทั่วโลกโดยไทยส่งนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด694คนใน43ชนิดกีฬาลงแข่งขัน307รายการจากทั้งหมด469รายการคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลและเป็นอันดับ1ของชาติอาเซียนถือว่าเกินเป้าหมายหนึ่งในนักกีฬาที่ทำผลงานโดดเด่นอย่างชัดเจนอยู่ในระดับโลกคือบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยที่คว้า2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการก่อนคว้ารางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือ MVP ฝ่ายชายประจำการแข่งขันขณะที่วิลกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกของไทยส่วนโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ได้เหรียญทองเรือใบ ILCA 6พร้อมคว้าโควต้าไปโอลิมปิก LA 2028ได้อีกด้วยในรายการที่มีสถิตินักกีฬาทีมชาติไทยสามารถทำลายสถิติถึง22รายการจาก69รายการที่ลงแข่งขันสถิติดีขึ้นกว่าเดิม28รายการและนักกีฬาคว้าเหรียญรางวัลได้153คนนักกีฬาหน้าใหม่ที่เข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งแรก355คนคว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งหมด61คนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่า18เหรียญทองที่ทัพนักกีฬาทำได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเต็มไปด้วยคุณภาพซึ่งทุกเหรียญรางวัลและทุกๆการแข่งขันยังช่วยสร้างความสุขให้แฟนกีฬาชาวไทยในช่วงที่ต้องต่อสู้กับปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่วนชนิดกีฬาที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายจะมีการวิเคราะห์ร่วมกันว่าเกิดจากสาเหตุใดเพื่อนำไปแก้ไขสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปโดยกกท.มีแผนเตรียมนักกีฬาไปสู่โอลิมปิกเกม LA 2028เรียบร้อยแล้วส่วนการมอบเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะมีขึ้นหลังจบการแข่งขันภายใน7วันอย่างแน่นอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่สนามอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานการฝึกซ้อมครั้งนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุ หัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทัพติวเข้มเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมโดยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในรายการ AFC U17 Women ASEAN Cup China 2026 Qualify นัดแรกวันนี้พบกับภูฏานเวลา 19:00 นที่ชลบุรีสเตเดียมก่อนจะพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมและพบเลบานอนในวันที่11ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าจัดการแถลงข่าวการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพในฐานะแชมป์กลุ่ม Aพบกับทีมชาติไทยในฐานะแชมป์กลุ่ม B แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทีมชาติไทยมีสถานการณ์ที่ดีก่อนลงสนามเนื่องจากนักเตะหลายคนได้พักและฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ทำให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเกมนี้ส่วนเรื่องสไตล์การเล่นของอินโดนีเซียเป็นทีมที่เน้นพละกำลังเล่นเกมรุกและเน้นการขึ้นเกมที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาผู้เล่นในทีมชาติไทยทุกคนก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ด้านเจชนาทิพย์สงกระสินกัปตันทีมกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครั้งแรกจึงเชื่อว่าทุกชาติต่างเลือกใช้ทีมที่มีนักเตะที่ดีที่สุดมาแข่งขันและทุกชาติในอาเซียนต่างพัฒนาทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาทำให้ทีมชาติไทยต้องการสร้างประวัติศาสตร์และคว้าชัยชนะมาให้ได้สำหรับอินโดนีเซียนั้นเคยพบกันมาแล้วจากเอเชียนคัพก็ทำให้ทุกคนในทีมมีความมั่นใจมากขึ้นคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแม้จะมีสภาพแวดล้อมที่กดดันจากแฟนบอลอินโดนีเซียบนอัฒจันทร์ก็ตามสำหรับการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 20:00 นที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่ต้องรอรับเอกสารแบบเดิมอีกต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายบริการ e-service ให้รับหนังสือรับรองนิติบุคคลสาขาและข้อมูลที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นลดขั้นตอนไม่ต้องรอไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับด้วยตัวเองพร้อมบริการรับรองสำเนาเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ทำธุรกิจให้คล่องขึ้นเอกสารก็ต้องไปให้ไวขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
17: ขณะนี้เวลา 12:44 นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้มีลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองบริเวณภาคตะวันออกมีลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 น
13: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลท่านผู้ฟังคะการแพ้อาหารทะเลเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายต่อโปรตีนในสัตว์น้ำทะเลและสัตว์น้ำจืดบางชนิดได้แก่สัตว์น้ำมีเปลือกทั้งหลายเช่นกุ้งปูหอยนางรมหอยแครง lobster หรือปลาหมึกชนิดต่างๆเช่นหมึกยักษ์หมึกกล้วยซึ่งอาการแพ้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงไปจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งนี้แต่ละคนย่อมมีความเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากน้อยแตกต่างกันหากบุคคลในครอบครัวเคยมีอาการแพ้ยาอาหารหรือสารใดๆก็ตามสมาชิกในครอบครัวนั้นมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากกว่าปกติสำหรับภาวะแพ้อาหารที่เพิ่งมาเป็นตอนโตหรือในวัยผู้ใหญ่นั้นเป็นภาวะแพ้แบบเฉียบพลันที่เกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนในอาหารบางชนิดโดยหลักการของการแพ้เฉียบพลันนั้นคือร่างกายจะต้องเคยได้รับการกระตุ้นหรือเรียนรู้จากการรับประทานอาหารประเภทนั้นหรือได้รับสารที่มีโปรตีนโครงสร้างคล้ายกันมาก่อนเมื่อร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินชนิด E ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อโปรตีนในอาหารชนิดนั้นก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้เฉียบพลันจากการปล่อยสารฮิสตามีนจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายเมื่อร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนี้แล้วมีแนวโน้มว่าจะมีตลอดไปซึ่งหมายความว่าถ้าเราได้รับประทานอาหารชนิดเดิมที่เป็นสาเหตุของการแพ้ก็จะมีอาการลักษณะเดิมอีกและไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดนั้นได้เป็นปกติอีกนั่นเองอาการแพ้อาหารทะเลนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารทะเลที่เป็นสาเหตุของการแพ้เข้าไปมักจะเกิดอาการแพ้ภายในไม่กี่นาทีหรือเกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงซึ่งอาการแพ้ที่สังเกตได้มีดังนี้เกิดลมพิษรู้สึกคันหรือมีผื่นขึ้นตามผิวหนังคัดจมูกหายใจเสียงดังหวีดหรือหายใจลำบากมีอาการบวมที่ใบหน้าลำคอริมฝีปากลิ้นหรือส่วนอื่นๆของร่างกายเช่นหูฝ่ามือนิ้วมือปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกมึนงงวิงเวียนบ้านหมุนหรือคล้ายจะเป็นลมปวดคล้ายเข็มทิ่มในปากในรายที่มีอาการแพ้รุนแรงต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนซึ่งจะแสดงอาการให้เห็นดังนี้นั่นคือคอบวมหรือมีก้อนในลำคอส่งผลให้ทางเดินหายใจแคบลงและหายใจลำบากชีพจรเต้นเร็ววิงเวียนศีรษะอย่างมากหรือหมดสติมีอาการช็อกเนื่องจากความดันโลหิตลดต่ำลงมากหากทราบว่าตนเองแพ้อาหารทะเลอยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์น้ำมีเปลือกรวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีส่วนผสมจากอาหารเหล่านี้เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้ได้ดีที่สุดค่ะนอกจากนี้ควรระมัดระวังเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่นำมาปรุงอาหารไม่มีการปนเปื้อนอาหารทะเลหรือผ่านการทำอาหารชนิดอื่นมาก่อนและควรอ่านฉลากทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารทะเลหากมีบุตรหลานแพ้อาหารทะเลหรือสัตว์น้ำมีเปลือกควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อป้องกันการแพ้จากการสัมผัสหรือรับประทานค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เมื่อสงค่า
3: ก็ว่า
1: ย่อซอง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
5: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่ นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

0: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์โอ้ไม่ชอบเปอร์
6: ย่องซง
5: คว้า
6: ๆไปซุ้มค่ะ
7: คุณดูทำไม
6: โอ้บูดาจ้
8: าเปิดโลกกว้าง
6: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
9: ประเพณี
6: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
10: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
3: สีสันชาติพันธุ์
6: พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
11: ทางคลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
3: ่แล้วมาร

0: 오메쇼퍼
1: 녀송
0: 화화
2: 말씀카
1: 우두타마
3: 어보다자
0: เปิดโลกกว้าง
2: ฟังเสียงแห่งขุนเขา
1: สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
4: ประเพณี
1: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
0: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
5: สีสันชาติพันธุ
1: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
6: ทางคลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
5: ่แล้วมารวมพลังชาติพันธุ์ไปด้วยกัน
7: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอนำท่านเข้าสู่ในช่วงของรายการสีสันชาติพันธุ์ทางคลื่นความถี่1476กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ไม่ได้มาโนโมคนเดียวนะคะวันนี้เป็นรายการสีสันชาติพันธุ์ที่มาพร้อมกับหลากหลายวัฒนธรรมและหลากหลายภาษามีคนร่วมจัดรายการกับเราด้วยนะคะชื่ออะไรนะคะแล้วก็ให้แนะนำชื่อหน่อยค่ะ
8: สวัสดีค่ะชื่อพี่กระตุนนะคะเป็นชาติพันธุ์อาขานะคะแต่วันนี้ไม่ได้พูดภาษาอาขานะคะมาฝึกพูดภาษาไทยอะค่ะ
7: อยากจะทราบชื่อจริงด้วยค่ะ
8: อ๋อชื่อจริงชื่ออธิชารัตนวิชัยกุลนะคะปกติไม่ค่อยมีคนเรียกชื่อก็เลยโอเควันนี้ได้พูดชื่อตัวเองก็รู้สึกว่าโอ้ชื่อฉันชื่ออธิชานะคะ
7: ชื่ออธิชาชื่อสวยมากเลยนะคะ
8: ความหมายก็ดีค่ะ
7: น้องโมนั่นเองนะคะเป็นรายการหรือว่าเป็นชาติพันธุ์ไทยใหญ่นั่นเองค่ะชื่อโมขาวนุ่นค่ะชื่อไทยก็เป็นสุภาวันเชื้อสารวินเราสองคนพี่น้องจะมาพบเจอกับพี่ผู้ฟังรายการของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ไม่ว่าจะชมหรือว่ารับฟังทางคลื่นความถี่1476กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะคะ
8: ก็ติดชมได้นะคะส่งข้อความมาได้ทางติดต่อแล้วก็ทางรายการที่สวทเชียงใหม่1476อ่ะค่ะ
7: ใช่ค่ะในวันนี้เราพบเจอกับท่านผู้ฟังนะคะเป็นวันจันทร์ที่5เดือนตุลาคมปี2569นะคะซึ่งก็เป็นวันที่ดีสำหรับพวกเราแล้วก็พี่น้องทุกคนด้วยเพราะว่าเป็นวันที่บางคนอาจจะขี้เกียจก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะ
8: เพิ่งผ่านมาจากเสาร์อาทิตย์แล้วก็มาวันจันทร์ วันจันทร์เขาบอกว่าทำงานเหมือนเต่านะคะ
7: ทำไมถึงเหมือนเต่าม
8: ันรู้สึกว่าเพิ่งผ่านไปวันหยุดที่ผ่านมานะคะเขาก็รู้สึกว่านึกถึงว่าหยุดที่ฉันหยุดไปแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะทำงานแต่ในความเป็นจริงทุกคนก็ต้องทำงานนะคะมีวันจันทร์ก็ต้องมีวันอังคารก็มีวันศุกร์วันศุกร์ทุกคนจะทำเหมือนก็แบบว่าก็ซิล่าหรือว่าว่อนไวนะคะเสือซิต้าอะไรอย่างนั้นนะ มันจะเป็นแฮปปี้
7: จะแฮปปี้ใช่ไหมแต่คิดว่าในช่วงบ่ายๆแบบนี้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราแล้วรายการของเราเป็นรายการใหม่
8: ใช่ค่ะ
7: ออกไปแค่2วัน
8: วันนี้วันที่3
7: วันครั้งที่3
8: ค่ะ
7: แล้วก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอาขาพี่น้องกะเหรี่ยงพี่น้องม้งพี่น้องลาหูลีซูแล้วก็ไทยใหญ่เน
8: า
7: ะ
8: ค่ะวันนี้เราบัดดี้ของเราอาขากับไทยใหญ่นะคะ
7: ค่ะในการสื่อสารรวมถึงภาษาบางคำของพี่น้องไทยใหญ่เหมือนกับพี่น้องอาขาไหมคะ
8: ไม่น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าขออาขานี่เรามาจากเชื้อสายจีนใช่ไหมคะ อาจจะมีจีนแล้วก็คล้ายๆภาษาลาหูแต่ไทยใหญ่รู้สึกว่าจะเหมือนของคนไทยอะค่ะ
7: อ๋อในคำทักทายของพี่น้องอาขาแล้วคะเรามาแลกเปลี่ยนกันหน่อย
8: ได้ค่ะ อาขาก็จะมีคำว่าอุดุธมา
7: อุดุธมา
8: แล้วก็จับมือจะมีลาจะจะมาลาจะจะมา
7: อะไรนะคะ
8: ลาจะจะมา
7: ลาจะจะมา
8: ก็เป็นการทักทายแบบว่าจับมือด้วยค่ะก็เลย
7: จับแรงไหมคะจับแรงได้ไหม
8: ถ้าสมมติสีกันก็จับแรงค่ะถ้าเราไม่สีกันก็เบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะอุ้ยคนนี้ทำไมมือหนักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
7: อ๋อเป็นแบบนี้ในการทักทายนะคะส่วนภาษาไทย

0: ใหญ่ก็คือง่ายๆทักทายกันก็ยิ้มก่อนเนาะห้ามหน้าบูดหน้าบึ้งหน้าอะไรไม่ได้เด็ดขาดนะครับ
1: okay
0: เพราะว่ามันเป็นการมีความเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันก็คือเวลาเจอกันก็ใหม่สูงค่ะพูดได้ใช่ไหม
1: พูดได้ค่ะใหม่สูงค่ะ
0: ใหม่สูง
1: ถ
0: ู
1: กใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะใหม่ก็คือเป็นอะไรที่สิ่งที่ใหม่ๆสูงก็คือถ้าเราจะแปลตรงๆก็คือขอให้เจริญขึ้นไป
1: okay,
0: ค่ะก็คือเป็นคำพูดของไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเพศไหนหรือว่าเป็นอันไหนเป็นชายเป็นหญิง
1: okay,
0: ไม่สำคัญ
1: okay,
0: เป็นแบบนี้การคำทักทายเนาะแล้วก็ยิ้มให้กัน
1: โอเคค่ะเลยยิ้มก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าถ้าเขาไม่ยิ้มให้เราไม่กล้าไปพูดกับเขาว่าเออคนนี้เราจะเข้าไปคุยดีไหมแต่ถ้าเขาส่งสายตามายิ้มให้มาเราก็โอ้โหคุณชื่ออะไรคะถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จักกันใช่ไหมคะถ้าเขามีรอยยิ้มให้มาเราก็กล้าที่จะไปคุยกับเขานะคะ
0: นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีวันนี้พี่การ์ตูนแล้วก็พี่แตงโมเรียกพี่กันเลยดีกว่าไหม
1: แตงโมโอเคค่ะได้ค่ะ
0: แตงโม
1: กับพี่
0: แตงโมกับพี่การ์ตูนนะชื่อน่ารักทั้งสองคนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใครไม่ชมเราชมกันเอง
1: ใช่ค่ะปกติก็มีคนชมอยู่แล้วค่ะ
0: ชมว่าไงคะ
1: โอ้ยหน้าก็ยังไม่แก่จริงๆอายุเยอะแล้วนะคะอายุเยอะแล้วนะคะจะเข้า50แล้วนะคะแต่ว่าใบหน้าเป็นใบหน้าก็เหมือนละอ่อนนะคะเหมือนก็เป็นหนุ่มสาว
0: แล้วก็
1: ทั้งคู่เลยค่ะทั้งคู่หน้าตายัง
0: ใช่ไหม
1: อายุไปแล้วนะคะแต่ร่างกายยังไม่ไปนะคะไม่เป็นไรเราไม่สนใจอายุนะคะ
0: เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันนิดนึงว่าทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคอื่นๆจะมีฝนตกลงมาไหมหรือว่าเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่พูดนะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดเราฟังเพลงกันผลงานเพลงพ่อๆกันก่อนเนา
1: ะ
0: เป็นเพลงของพี่น้องอาขาใช่ไหมอันน
1: ี
0: ้เขาเขียนไว้ว่าอะไรเนี่ยทาอานาตีจือบูกูคืออะไรคะ
1: เป็นเพลงที่สนุกสนานช่วงบ่ายค่ะเขาบอกว่าเขาชื่ออานาตีเชอร์มูกูเขาเป็นตระกูลเชอร์มือแล้วก็เขาก็บอกว่าขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้มีความสุขขอให้สมหวานทำอะไรก็ขอให้ทุกคนสมหวานนะคะก็คือเป็นสนุกสนานเป็นเพลงของเป็นเพลงใหม่ๆไม่กี่ปีเนี่ยค่ะ
0: เป็นเพลงใหม่ๆไม่กี่ปีก็หมายถึงว่าเป็นเพลงที่สนุกสนาน
1: สนุกสนาน
0: รวมถึงว่าเขาเป็นจือบืออะไรนะ
1: เชอร์มือกู
0: เชอร์มือกู
1: เชอร์มือกู
0: คือแปลว่าอะไรนะ
1: เป็นเพลงเป็นตระกูลเชอร์มือแต่ว่ามีหลายตระกูลแต่ว่าเป็นเพลงสนุกสนานบุคคลที่เขาร้องอาจจะเป็นตระกูลเชอร์มือก็ได้หรือน่าจะเป็นเชอร์มือด้วยแล้วก็เขาก็แนะนำตัวว่าเขาชื่ออนาติชื่อเขาชื่ออนาติแต่ว่าเป็นเพลงที่สนุกสนานมากเขาบรรยายว่าขอให้สุขภาพที่ดีแล้วก็ทำอะไรก็ให้สมหวานนะคะ
0: อ๋อเป็นเพลงสนุกสนานเราไปฟังผลงานเพลงพี่น้องอาขากันหนึ่งผลงานเพลงกันก่อนรวมถึงเพลงไทยใหญ่เราก็จะมาสลับสับเปลี่ยนกันไป
1: นะคะ
0: มาแลกเปลี่ยนกันฟังในรายการของเราสีสันชาติพันธุ์ในวันนี้กับ
1: โอเคค่ะ
0: น้องโมกับอะไรนะ
1: การ์ตูนพี่การ์ตูนนะคะ
0: โอเคค่ะ
1: อย่าเพิ่งง่วงนอนนะคะทุกคนฟังเพลงพร้อมกันนะคะ
0: โอเคค่ะ

0: ค่ะอยู่ในช่วงที่2ของรายการสีสันชาติพันธุ์กับน้องโมกับพี่การ์ตูน2คนชาติพันธุ์ไทยใหญ่กับชาติพันธุ์อา
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้มีแฟนรายการเขาถามมานะคะบอกว่ามังงะนี่แปลว่าอะไรค่ะ
1: มังเง้อเหรอ
0: ไม่รู้ว่ามังงะหรือมังเง้อค่ะพี่
1: เขาบอกว่าอยู่ถ้าจะแปลเนื้อเพลงเพลงนี้ให้นะคะก็คือเขาบอกว่าตอนแรกสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีทำอะไรก็ให้มีเงินมีทองแล้วก็ทำอะไรก็ให้สมหวังแล้วก็เขาบอกว่าไม่แบ่งเป็นชาติพันธุ์หรือว่าชนชาติคืออยู่ที่ไหนก็คือพี่น้องเดียวกันหมดเลยหมังเง้อไม่ต้องแบ่งแยกนะคะเป็นพี่น้องกันหมดเลย
0: ก็สรุปแล้วหมังงะหรือว่าหมังเง้อคะ
1: หมังเง้อคือไม่ใช่แต่เมื่อกี้พี่กระตุ้มตื่นเต้นเกินไม่ได้ยินคำนี
0: ้ไม่แล้วคำพูดของพี่น้องอาขาไม่มีหมังงะหรอคะ
1: หมังเง้อ
0: มีแต่หมังเง้อหมังเง้อแปลว่าอะไรอะคะ
1: ไม่ใช่
0: หมังเงือคือแปลว่าไม่ใช่
1: ใช่
0: นึกว่าอ๋อหมังเงือแปลว่าไม่ใช่อะไรแปล
1: หม
0: ัง
1: เงือ
0: หมังเงือแปลว่าไม่ใช่นะแล้วก็มาสี
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้เป็นมาสีไม่รู้
1: มาสีมาสี
0: มาสี
1: แปลว่าไม่รู
0: ้ไม่รู้หมังเงือคือไม่
1: ใช่โอ้โหถ้าจัดรายการจบนี่หมูก็จะได้ภาษาได้เยอะนะคะภาษา
0: ก่อนที่จะเรียนภาษาไปเรียนกับเจ้าตัวเลยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะ
0: โอเคแล้วก็ไปให้ฟังแล้วนะคะแม่หมังอะนี่ไม่ม
1: ี
0: แต่ว่าหมังเงือนี่แปลว่าไม่ใช่คำว่าม
1: าช
0: ีแปลว่า
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้มาชีแง่แง
1: ่มาชีแง่แง่ไม่รู้จริง
0: ๆได้คำนี้มาชีแง่แง
1: ่
0: นี่เป็นภาษาหรือว่าเป็นคำพูดของพี่น้อง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคำที่เราต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
1: เดี๋ยวจัดรายการครบอาทิตย์นึงก็ได้ไปหลายคำแล้วค่ะ
0: ได้ไปหลายคำแล้วเนาะก่อนที่อยากจะได้เยอะกว่านั้นต้องเป็นแฟนพี่น้องอาขาหรือเปล่าคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะก็คือไม่ต้องเป็นแฟนรายการก็ไม่เป็นแฟนรายการก็ได้ถ้ามีเวลาก็เราก็ถามแล้วก็ถ้าเราจำได้วันละไม่กี่คำนะคะถ้าเอาหลายๆคำอ่ะเราจะลืมเอาวันละคำสองคำก็พอวันนี้เอาคำว่าไม่รู้แล้วก็หมังเงื้อไม่ใช่โอเคค่ะ
0: ตอนนี้เมื่อกี้เราพูดไปให้ผู้ฟังได้ฟังกันแล้วนะคะในเรื่องของฝนฟ้าอากาศในการกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศมาว่าฝนจะตกที่ไหนกันบ้างคะพี่การ์ตูน
1: ตามที่ดูก็คือทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดนะคะให้ระวังฝนฟ้าอากาศนะคะตั้งแต่วันที่4ถึง7ที่จะถึงเนี้ยค่ะเดือนตุลานี้นะ
0: คะ
1: ก็คือจะมีน้ำป่าไหลหลากนะคะก็คือน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินสไลด์นี่ต้องย้ำที่คนที่อยู่บนดอยนะคะก็คือตามถนนหนทางอย่างเงี้ยเวลาฝนตกมาดินที่ถนนขอบถนนอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเป็นเนินสูงใช่ไหมคะเวลาสไลด์มาดินจะสไลด์แล้วก็ปิดถนนนะคะก็คือช่วงข้ามอย่างเงี้ยพยายามถ้าเลิกงานแล้วให้รีบกลับบ้านนะคะเพราะว่าดินสไลด์ถ้าเราอยู่คนเดียวหรือว่าขับมาคนเดียวในถนนนั้นอ่ะถ้าสมมติเรากลับข้ามใช่ไหมคะเราไม่มีเพื่อนอย่างเงี้ยน่ะถ้าดินสไลด์มาเราก็กลับแบบว่าลำบากหน่อยอย่างเงี้ยต้องขุดอย่างเงี้ยไม่งั้นเราก็ข้ามไปไม่ได้นะคะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของการพยากรณ์อากาศมันค่อนข้างแม่นยำแล
1: ้
0: วก็ในพื้นที่ราบก็ควรจะระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากน้ำฝนมันล้นตลิ่งหรือน้ำมันล้น จนทำให้ขึ้นนองขึ้นมา
1: ใช่ค่ะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ต้องระวังที่เป็นอุโมงค์หรือว่าสะพานที่แบบว่าขุดเจาะแล้วก็เราใต้สะพานเขาบอกว่าใต้สะพานมอเตอร์ไซค์ไม่ควรที่เข้าไปหลบฝนหรือว่าอะไรจอดนานๆถ้าฝนมาแรงหรือว่ามาเยอะอย่างเงี้ยเราต้องมอเตอร์ไซค์รีบออกนะคะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ไม่เหมือนรถยนต์นะคะรถยนต์ถ้าสมมติว่าเป็นรถเก๋งอย่างเงี้ยก็ควรออกมาโดยเร็วนะคะเพราะว่าถ้าจะแช่ไว้ตัวนั้นรถยนต์ก็สมมติว่าน้ำป่ามาอย่างเงี้ยตรงที่ใต้สะพานหรือว่าเป็นอุโมงค์ที่เจาะอย่างเงี้ยนะคะเราไม่มีทางหนีนะคะต้องรีบออกมา
0: ใช่ค่ะในส่วนของพูดถึงในเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่ต้องระวังแล้วนะคะจะมีในเรื่องของช่วงนี้น้ำตกนะคะไม่ควรที่จะไปเที่ยวมีการประกาศจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยในตอนเช้านี้นะคะว่าเนื่องจากว่าฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะทำให้น้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตาดหมอกมีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ควรที่จะระมัดระวังสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ ชั่วคราวแล้วในช่วงนี้ทางที่ดีก็คือในช่วงของหน้าฝน
1: ก็เราต้องติดตามที่เจ้าหน้าที่อุทยานประกาศนะคะไม่งั้นเราจะเจอลำบากเหมือนที่ผ่านมามีท่องเที่ยวที่ไปเล่นน้ำแล้วก็ฝนมาจากข้างบนแล้วน้ำป่ามานักท่องเที่ยวเกือบหนีไม่ทันนะคะแต่ว่าพอดีมีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีเพื่อนๆที่อยู่ตัวนั้นไปช่วยไว้ได้เดือนที่แล้วประมาณนี้ค่ะก็คือไม่อยากให้เกิดขึ้นซ้ำนะคะ
0: ใช่ค่ะก็ควรที่จะงดก่อนในการเที่ยวน้ำตก หรือว่าในลำธารที่มีน้ำไหลผ่านเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงที่เราอยู่อ่ะมันฝนไม่ได้ตกแต่ข้างบนมันอาจจะตกแล้วก็ไหลสะสมเข้ามาทำให้เป็นอุบัติเหตุหรือไม่ก็เป็นอุทกภัยกันได
1: ้
0: ก็ควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศรวมถึงการที่จะไปท่องเที่ยวด้วยนะคะ
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วงที่หน้าฝนนะคะก็คือถ้าคนที่เดินอยู่ใกล้ๆหรือว่าไปแจกตลาดนะคะต้องพกพาร่มนะคะร่มแล้วก็เสื้อกันฝนนะคะแบบว่าถ้าสมมติว่าฝนมากระทันหันอย่างเงี้ยตัวเราเปียกใช่ไหมคะสุขภาพบางคนก็โดนนิดหน่อยก็ไม่สบายได้นะคะก็คือถ้าโดนฝนอ่ะถ้าโดนผมอ่ะโดนฝนใช่ไหมคะ ต้องรีบอาบน้ำนะคะรีบอาบน้ำถูสบู่อาบน้ำแล้วก็ใส่เสื้อผ้าอุ่นๆไม่งั้นจะเป็นไข้เร็วนะคะ ถ้าโดนฝนปุ๊บเราต้องอาบน้ำทันทีนะคะแล้วก็ที่สุดก็คืองูหรือว่าตะขาบหรือว่าแม่ป่องนะคะก็คือทุกอย่างสิ่งมีชีวิตนะคะเขาก็หนีเหมือนกันนะคะก็คือระวังเราจอดรถไว้ที่ไหนมอเตอร์ไซค์ที่ไหนเงี้ยเราต้องดูนะคะก่อนจะสตาร์ทรถหรือว่ารถยนต์มอเตอร์ไซค์นะคะเราต้องสนดูที่ล้อรถล้อมอเตอร์ไซค์ว่ามีตะขาบไหมมีงูมีเพื่อนมาเที่ยวหาไหมเพราะว่าสิ่งนี้ก็คือละเลยไม่ได้นะคะเราไม่ทันระวังสมมติว่ามาฉกขึ้นมามันไม่ใช่ทำงานมาทำงานไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องเสียเวลาต้องไปหาหมอต้องโทรหา1169ให้มารับเรานะคะก็คือทันที่ดีเราต้องตาเราก็ต้องไวนะคะหูเราก็ต้องฟันว่าเพื่อนบ้านรอบข้างเขาตะโกนว่าอะไรให้ระวังระวังเราก็ต้องฟันเขานะคะไม่ใช่อย่างเงี้ยใส่หูฟังอย่างงี้ตลอดเวลาก็ไม่ได้นะคะก็คือต้องฟันทันนี้ตาเราก็ต้องไวนะคะ
0: ใช่ค่ะคือพี่การ์ตูนก็เป็นห่วงแหละค่ะพี่น้องคะเพราะว่าในเรื่องของฝนตกแล้วเนี่ยในบริเวณบ้านหรือว่าที่เราอยู่ก็ควรระมัดระวังในเรื่องของสัตว์มีพิษไม่ว่าจะเป็นงูไม่ว่าจะเป็นแมลงป่องแมงป่องหรือว่าตะขาบอะไรพวกนี้นะคะรวมถึงสิ่งสกปรกโสโครกที่มาอาจจะเป็นโรคฉี่หนู
1: ใช่ค่ะ
0: ทำให้เราเป็นปนเปื้อนแล้วก็มีเชื้อโรคได
1: ้
0: ก็ควรที่จะระมัดระวังแล้วก็รวมถึงการรักษาความสะอาดของเราด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่พูดถึงเรื่องฝนคิดถึงเพลงไทยใหญ่เกี่ยวกับฝนนะสายฝนหนึ่งผลงานเพลงเรามาฟังพร้อมกันรวมอีกสักครู่เรากลับมาพบเจอกันอีกครั้งนึงค่ะ
1: ค่ะ

0: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสีสันชาติพันธุ์นะคะเป็นวันที่3ในการจัดรายการทางคลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์เป็นวันที่3แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นคู่น
1: ี้มาเป็นคู่นะ
0: มาเป็น
1: คู่แรกคู่แรกเรายังไม่เจอใครก็คือคู่แรกเราสองคนคือคู่แรก
0: ของวันนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะแล้วอยู่กับน้องแตงโมกับพี่การ์ตูน2คนพี่น้องพร้อมกันจนถึงเวลา15นาฬิกาเลยนะคะอยากฟังผลงานเพลงอะไรไม่ว่าจะเป็นเพลงของอาคาหรือว่าเพลงใหญ่ๆขอกันเข้ามาได้เลยนะคะในรายการของเราในช่วงนี้ค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของสุขภาพไปแล้วเรื่องของฝนฟ้าอากาศไปแล้ววันนี้อยากจะคุยเรื่องอะไรอีกคะวันนี้พี่การ์ตูนเตรียมเรื่องอะไรมาเล่าสู่คนผู้ฟัง
1: อ๋อพี่การ์ตูนจะเล่าสู่การฟังเรื่องเมนูนะคะเมนูเอาเมนูเลยไหมคะ
0: เ
1: มนูอาคานะคะปกติจะมีเมนูเยอะแยะแต่ว่าวันนี้นำเสนอที่แบบว่าเมนูที่ดีแล้วก็ทำแล้วอร่อยแล้วก็ไปงานไหนไม่มีเมนูนี้ไม่ได้นะคะเมนูนี้ต้องมีไม่ว่างานคือบ้านใหม่งานแต่งงานจริงๆมันมีหลายเมนูนะคะแต่ว่าเมนูนี้ก็คือทำง่ายอุปกรณ์ก็หาง่ายแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยนะคะก็คือก็จริงๆมันเป็นวิธีการจริงๆก็หิวนะคะทานอาหารมาแล้วนะคะแต่พอพูดถึงเมนูก็หิวแต่ว่าเอาเมนูนี้ก่อนนะคะจริงๆอาขามีหลายเมนูนะคะเดี๋ยวพี่น้องอาขาจะบอกว่าเมนูนี้มีเยอะกว่าเมนูนี้ก็อาจจะคิดอย่างนี้นะคะแต่ว่านำเสนอแค่หนึ่งเมนูนะคะเมนูนี้ก็คือเขาเรียกว่ายำผักกาดนะคะ
0: ยำผักกาดนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: ก็คือวัตถุดิบนะคะก็จะมีผักกาดนะคะผักกวนตุ้งก็ได้ก็คือที่มีดอกนะคะก็คือเราซื้อมาประมาณถ้าสมมติว่าเรากินกัน 4-5 คนแล้วก็อาจจะซื้อมา20บาทหรือว่า30บาทนะคะก็คือเราก็เด็ดออกมาให้มันสั้นๆนะคะเด็ดออกมาผัดก้านก็ถ้าก้านอ่อนแล้วก็เอานะคะก้านที่อ่อนเราก็เอา mm-hmm. แล้วก็วัตถุดิบนะคะผักกาดแล้วนะคะแล้วก็มีขิงอ่อนนะคะขิงอ่อน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงก็ต้องเอามาคั่วนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็พี่แด้นะคะพี่แด้ก็คือคนที่ไม่กินเผ็ดก็ใส่แค่1เม็ดนะคะถ้าคนที่ชอบก็คือจริงๆน่ะพี่แด้ก็คือไม่ควรใส่เยอะเพราะความเผ็ดมาจากขิงแล้วนะคะก็คือแต่ว่าบางคนที่ชอบเผ็ดอ่ะยังไงเขาก็มันไม่เผ็ดอยู่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็จะใส่พี่แด้จริงๆให้ใส่พี่แด้หนึ่งเม็ดก็คือถ้าสมมติมาจี่ที่ไฟนะคะเอามาจี่นะคะพี่แด้เม็ดนั้นถ้าสีดำไม่ใช่สีแดงกับสีเขียวนะคะสีแดงก็อร่อยสีเขียวก็อร่อยแต่ว่าเม็ดใหญ่หน่อยนะคะความเผ็ดจะได้ออกมาก็คือต้องจี่ไฟนะ
0: คะ
1: ก็คือเป็นพื้นที่ที่อยู่ถ้าอยู่บนดอยก็คือเตาอโล่ก็ได้หรือว่าเตาสามขาก็ได้ที่มีไฟแบบว่าเตาถ่านที่ไฟแรงแล้วก็จี่ตัวนั้น
0: mm-hmm.
1: แล้วก็มันจะหอมแล้วก็อร่อยก็คือวิธีการทำนะคะเราเด็ดผัดเสร็จแล้วเราเอาผัดน้ำไปเราต้านน้ำก่อนนะคะต้านน้ำให้น้ำเดือดก่อน
0: okay
1: เดือดก่อนแล้วก็ระหว่างที่น้ำเดือดนะคะระหว่างที่น้ำเดือดเราก็รอเอาขิงมาตามขิงนั้นก็ปอกเปลือกนะคะอันที่ปอกเปลือกที่ถูกวิธีที่เขาแนะนำมานะคะเราเอาช้อนที่เรากินข้าวนะคะเอาน้ำไปขูดนะคะอันนั้นจะมีสรรพคุณแล้วก็ทุกอย่างที่อยู่ในขิงก็ยังอยู่ในขิงนะคะก็คือขิงนั้นก็เอาขิงอ่อนนะคะก็คือความเผ็ดพอดีถ้าขิงแก่ก็รสชาติมันก็จะนิดนึงมันอร่อยแต่ว่าสู้ขิงอ่อนไม่ได้นะคะก็คือระหว่างที่เราตั้นรอผัดนะคะเราเอาขิงออกมาตามนะคะตามแล้วก็ไม่พอนะคะตามเสร็จแล้วละเอียดแล้วก็เราต้องบีบน้ำขิงออกให้หมดเลยค่ะนะคะขิงที่เรามาตามจะมีน้ำเราต้องบีบน้ำให้ออกเหลือแต่เกลือขิงนะ
0: คะ
1: ระหว่างนั้นผักที่เราต้มก็เดือดนะคะเดือดพอประมาณนะคะไม่ต้องต้มนานเกินไปเพราะว่าเราชิมแล้วมันจะไม่อร่อยต้องพอดีสุกสีเขียวนะคะระหว่างนั้นปกติเขาจะแช่ด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ให้มันเย็นปกติถ้าเราเอาออกมามันจะร้อนใช่ไหมคะก็คือถ้าเรามีเวลาต้มไว้แต่ก่อนจะทำอ่ะมาพอดีกับที่เรามาบีบน้ำผักกาดเพราะน้ำทุกอย่างที่เราเอามายำนะคะน้ำในผักกาดต้องบีบออกให้หมดเลยนะ
0: คะ
1: แต่ระหว่างที่เราต้มมาใหม่ๆมาอาจจะร้อนถ้าเราไปลวกน้ำเย็นมันจะเสียรสชาติเวลาเราทานนะคะก็คือจะไม่ให้เสียรสชาติก็คือตามที่กินมาเราไม่ต้องไปลวกน้ำเย็นแต่ว่าเราพักไว้สักแป๊บนึงประมาณ 5-10 นาทีตอนที่เราสามารถบีบน้ำได้แล้วก็มาบีบแล้วขิงเราก็เตรียมไว้หมดแล้วนะคะตามแล้วก็บีบน้ำออกหมดแล้วถั่วลิสงที่เราคั่วนะคะไม่ให้คั่วจนไหม้นะคะถ้าคั่วจนไหม้สีดำอย่างนั้นอ่ะเวลาเราตามเสร็จแล้วไปกินอ่ะ มันจะมีกลิ่นไหม ก็คือพอดีเหมือนที่เราตำส้มตำใส่ส้มตำอย่างนี้นะคะอันนั้นก็มาตำพริกนี่ก็พริกนี่ไม่ต้องตำก็ได้นะคะพริกนี่เราฉีดใส่อย่างเงี้ยฉีดใส่แล้วทุกอย่างที่คลุกเคล้าเสร็จแล้วก็มาผสมในกะละมังนะคะผสมในกะละมังแล้วก็เราเติมวัตถุดิบนะคะที่ใส่นะคะมีเกลือมีกระเทียมนะคะกระเทียมที่เราตำนะคะผงชูรสนี่ไม่รู้แต่ละเผ่ากินไหมแต่อาขานี่กินนะคะไม่มีผงชูรสก็คือเมนูนั้นไม่มีเมนูไหนที่ไม่ใส่ผงชูรสนะคะ
0: อ๋อไม่มีเมนูไหนที่ไม่ใส่ผงชูรส
1: อายิโนโมโตะนี่ ไม่ได้โฆษณาให้นะคะแต่ว่าอายิโนโมโตะขาดไม่ได้นะคะอาขานี่จะคู่กันนะคะก็คือเกลือผงชูรสกระเทียมแล้วก็ถั่วที่ตำนะคะคลุกเคล้าโคเลผส
0: ม
1: จริงๆอ่ะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ใช้ทัพพีผสมนะคะมือเนี่ยค่ะแต่สมัยนี้เวลาไปตามงานหรือว่าอะไรแต่แม่บ้านแต่ละที่ก็ทันสมัยนะคะเอาถุงมือที่ทำประกอบอาหารนะคะเรามาบีบให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเข้ากันถ้าสมมติว่าจะใส่ต้มหอมผักชีก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เมนูนี้อร่อยมากเวลาไปไหนก็แต่ละคนบอกว่าทำเมนูอะไรไม่กล้าทำนะคะไม่กล้าทำถ้าทำให้คนที่เป็นคนไทยกินอ่ะถ้าเขาติดใจเรากลัวได้ทำบ่อยเราก็เลยไม่กล้านำเสนอแต่ว่าวันนี้เอาเมนูที่แบบว่าเคยไปทำให้เป็นพี่น้องคนไทยคนเมืองกินแล้วพี่กระตุ้นไม่ได้ทำให้เขาดูเฉยๆนะคะให้เขามาช่วยทำด้วยว่าระหว่างที่เราไม่อยู่เขาจะได้ทำกินเองได้ด้วยตัวเองก็เลยทำให้เขาดูแล้วแต่ละคนก็สนใจมาเรียนรู้พอเขาได้ทานเท่านั้นแหละเขาบอกว่าอร่อยมากวัตถุดิบใส่ไม่เยอะแต่ว่าอร่อยเวลากินแล้วอร่อยก็คือเมนูนี้จะอยู่ทุกที่เวลาโฮมสเตย์ตามที่พี่น้องชาติพันธุ์นะคะมีเมนูนี้ก็คือวันนี้ขายแต่เมนูนี้นะคะวันอื่นก็จะเอาเมนูอื่นนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือเลี่ยนน้ำย่อยไปคนมีแบบว่าผู้เฉยๆแต่เราไม่ได้ชิมนะคะวันนี้ไม่ได้ชิมนะคะไม่ได้
0: วันหลังอะเวลาที่พี่การ์ตูนจะมาจัดรายการใช่ไหมพี่การ์ตูนต้องมาให้กับผู้ร่วมจัดรายการได้ชิมด้วย
1: ใช้เวลา
0: ว่าเป็นใช้เวลานาน
1: ใช้เวลานานเตรียมวัตถุดิบไม่พอเพราะว่าเมื่อกี้เราก
0: ็คือในการ
1: เลี่ยนน้ำย่อยไปก่อน
0: เลี่ยนน้ำย่อยไปก่อนแล้วกันนะคะนี่ก็คือเป็นเมนูพี่น้องอาขาชาติพันธุ์อาขาที ่ว่าเป็นเมนูที่ใครได้ลองชิมแล้วจะติดใจ
1: มีทุกที่ในพี่น้องอาขา
0: อ๋อมีทุกที่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่ารสชาติแต่ละบ้านแต่ละ
1: เหมือนกันนะคะ
0: อ๋อเหมือนกัน
1: วัตถุดิบเหมือนกันวิธีทำก็เหมือนกันก็คือถ้าอาขาเดียวกันก็จะทำแบบนี้ค่ะ
0: แล้วรสชาติมันจะเหมือนกันไหมคะ
1: ถ้าโฮมสเตย์มาอยู่ที่ว่าเราบีบรสชาติมันจะเพี้ยนตัวที่เราบีบแล้วก็วัตถุดิบที่เราใส่น่ะมากน้อยเพียงใดถ้าคนที่แบบวันนี้หาวัตถุดิบไม่เจอหรือว่าหาถั่วลิสงมันมีแค่เนี้ยใส่ไปเหอะอย่างเงี้ย
0: แล้วก็หาวัตถุดิบที่มันมีอยู่ในห้องครัวของเรานั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่ามันจะหอมในส่วนของถั่วลิสง
1: ที่พี่การ์ตูนแล้วก็ขิงอ่อนใช่ค่ะ
0: ถ้าพี่การ์ตูนพูดแบบนี้มันก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของมีประโยชน์ในเรื่องของสมุนไพรด้วย
1: เยอะค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นของ
1: กระเทียม
0: เนาะ
1: ใช
0: ่
1: ขิงแล้วก็ถั่วลิสงนะ
0: ถั่วลิสง
1: ผักกาดก็แบบผักสีเขียวทุกอย่างก็ช่วยเรานะคะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเมนูพี่น้องอาขาที่พูดแล้วก็น้ำลายไหลเลยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ได้กินนานแล้วมากอยากจะชิมมากๆถ้าเกิดว่ามีโอกาสพี่น้องชาติพันธุ์อาขาได้ฟังอยู่นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆนี้หรือว่าใครที่ฟังแล้วก็ฉันทำได้นะฉันมีวัตถุดิบพอดีเลยก็ทำมาส่งที่เราสองคนพี่น้องจัดรายการนี้ได
1: ้ก็เผื่อบันที่ใส่มากกว่าที่พี่การ์ตูนพูดอย่างเงี้ย
0: หรือว่าใครมีสูตรใหม่หรือสูตรที่แตกต่างจาก
1: เขียนมาได้บางคนอาจจะใส่งาขาวงาดำเพื่อเป็นสีสันแล้วก็น่าจะได้ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่นำมาแลกเปลี่ยนให้กับพี่น้องที่ฟังรายการของเราบางคนทักถามมาว่าช่วงนี้ยังจัดรายการอยู่หรอคะยังจัดรายการเริ่มจัดรายการสีสันชาติพันธุ์เนี่ยเดือนนี้เดือนแรกแล้วก็เพิ่งเป็นจัดครั้งที่3
1: ครั้งที่3
0: แต่ว่าเราเป็นครั้งแรกของเรา2คน
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆนะคะเจอคู่ที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวพี่น้องราหูเดี๋ยวไทยใหญ่เจอกับราหูเจอกับกะเหรี่ยงอย่างนี้ก็มีนะคะ
0: ใช่ค่ะติดตามรับชมรับฟังรายการของเราได้ทุกๆวันเลยนะคะเวลา 13:00 น.จนถึง 15:00 น.ทุกวันเลยแต่ว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะเอาเทปบางรายการมารีรันให้กับพี่น้องได้ฟังกัน
1: เพราะเราอยู่ไม่ครบนะคะ
0: เราอยู่ไม่ครบกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ฟังรายการหรือว่าเข้ามาดูมาเห็นเอ็นดูพวกเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยค่ะตอนนี้ทางเพจของเรานะคะมีคนชมอยู่800คนหรือว่า8คน
1: คนพี่การ์ตูน เยอะอยู่นะคะแต่เข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วก็ออกไป
0: เป็นการที่มันเป็นช่วงบ่ายแล้วก็บางคนอาจจะเป็นเวลาทำงานด้วยไม่เป็นไรค่ะมาฟังย้อนหลังกันได้หรือว่าติดตามรายการของเราไว้หรือว่าที่เพจของเราที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 GHz นะคะ
1: เป็นเวลาที่เหมาะค่ะเพราะว่าบางคนนี่กินข้าวเสร็จจะนอนใช่ไหมคะเราไม่อยากให้หลับไปนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเผลอหลับไปเดี๋ยวตื่นช้าเดี๋ยวงานก็รอเราอยู่นะคะ
0: ใช่ค่ะเมื่อกี้ในส่วนของพูดว่ายำผักกาดผักกาดนี่คือเอาผักกาดอะไรก็ได
1: ้แต่ว่าในที่มีดอกไม้ที่เป็นพิษที่เป็นดอก
0: ในส่วนของโมอยากจะถามว่าถ้าเป็นผักกาดที่มันออกขมๆหน่อยนึงอ่ะ
1: อู้อร่อยต้นเมื่อวาซาบิเมื่อวาซาบิ
0: ได้ไหม
1: ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใบใหญ่หน่อยเราก็ต้องฉีดถ้าเป็นรสชาติวาซาบิยิ่งอร่อยอะค่ะมันจะมีผักกาดที่เป็นรสชาติวาซาบิแล้วเป็นผักกาดที่ปลูกในพื้นที่บนดอยแต่มีขมแปลว่า
0: ออกรสชาติขมหน่อยนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ก็ถ้าเกิดว่านำมา
1: เมนูนี้ประกอบกับผักขมได้นะคะผักขมก็ทำวิธีเดียวกัน
0: ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนแล้วก็เรียกน้ำย่อยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีอะไรมาแนะนำแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ฟังในรายการของเราอีกตอนนี้พักฟังผลงานเพลงพี่น้องชาติพันธุ์อาขากันนิดนึงก่อนนะคะพี่น้องอันนี้ก็ขอทำมาไว้เป็นละโดเหรอคะ
1: ละโดให้ออกมาให้ทุกคนออกมาให้สนุกสนานให้ออกมา
0: พร้อมหรือยังคะเราไปฟังพร้อมกัน
1: โอเคค่ะ

0: ค่ะฟังเพลงกันไปเพราะๆแล้วนะคะแล้วก็มีการเต้น
1: ใช่
0: มันเป็นเพลงสนุกหน่อยเพราะว่าในการที่เราทำงาน
1: เขาบอกว่าอาชาอามาให้ยกซ้ายขวาย
0: กซ้ายยกขวา
1: ออกมาสนุกสนานด้วยกันพร้อมกันทูเกเตอร์ติโกลวยติโกลวย
0: ติโกลวยติโกลวยนี่คือแปลว่าอะไรภาษาไทย
1: พร้อมกัน
0: พร้อมกันติโกอะไรนะ
1: ก็คล้ายๆติโกลวย
0: ติโกลวย
1: ติโกลวยคล้ายๆภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษก็ทูเกเตอร
0: ์มันไม่ขายเลยนะ
1: ติโกลวยไม่ขายให้สนุกสนานนะคะช่วงบ่ายให้สนุกสนานนะคะอย่าง่วงนอนนะคะ
2: ค่ะเรามาดูข้อความที่ท่านผู้ฟังส่งกันเข้ามาทางบ้านสีฟ้ากันก่อน
1: ค่ะ
2: ค่ะบ้านสีฟ้าเนาะ
1: ค่ะ
2: ก็เข้าใจใช่ไหมบ้านสีฟ้าก็เฟซบุ๊กไง
1: อ๋อ
2: ว่าแพลตฟอร์มบางอันน่ะมันไม่ให้เราพูดใช่ปะมันจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่แล้วมาดูกันทางบ้านฟ้ากันก่อน
1: โอเคว่า
2: ที่เข้าใจแล้วบ้านฟ้าก็คืออันนั้นนะ
1: ค่ะ
2: เฟซบุ๊กนะอันนี้คือแอบพูดแล้วล่ะ
1: ค่ะ
2: เขาก็บอกว่าว้าวน่ากินจังคือน่ากินก็คือน่าจะเป็นอาหารแหละ
1: อ๋อที่เมื่อกี้ไง
2: ใช่ค่ะคุณวรัญญาไฝ่ไพโรจน์มาทักทายกันนะคะรวมถึงคุณชาญชัยเชิญมือบอกว่ามาสุค่า
1: ใหม่สูงค่า
2: ใหม่สูงค่าไม่ใช่มาสุค่านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรยินดีต้อนรับน่ารักทั้งคู่ครับเขาพูดอย่างน
1: ี้ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากนะคะแล้วก็มีใครทักทายกันเข้ามาอีกอ่ะส่งกำลังใจให้นะคะ
1: แล้วก็
2: ม
1: ี
2: แฟนรายการพี่น้องกะเหรี่ยงอยู่ทางอำเภอลี้ศรีวิชัยลำพูนค่ะขอผลงานเพลงมาหนุ่มนาข้าวสาวนาเกล
1: ือโอ้ไม่ได้ค่ะเพราะว่า
2: อันนี้เราก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับฟังรายการแต่ว่าเราก็จะนำเสนอผลงานเพลงอันอื่นไปก่อนนะคะเพราะว่าในการรายการชาติพันธุ์ก็คือขอเป็นเพลงชาติพันธุ์ไปก่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: เราร้องให้ฟังสดๆได้ไหมคะพี่ว่าไงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ
1: โอ้ยลอน
2: ต้องลองก่อนนะหนูน้องเป็นสาวนาเกลือ
1: หนุ่มนาเข้าไม่

0: ทิ้ง
1: ได้ได้ได้พอได้ป่ะพี่แค่นี้แหละพี่พูดคือว่าเราเปิดแต่ทั้งผลงานเพลงเนี่ยมันจะมีหนุนนินนันลิขสิทธิ์นะคะ
0: โอเค
1: แล้วก็ฟังผลงานเพลงกันไปก่อนแล้วก็สองคนก็ร้องมันไปก่อนเนาะเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของอาหารแล้วก็มีทุกคนก็อยากบอกว่าน่าทานจังเลยแล้วก็รวมถึงว่าเออมีรายการช่วงบ่ายด้วยเหรอคะเป็นยังไงบ้าง
0: ก็เป็นรายการใหม่นะคะ
1: รายการใหม่เนาะเขาขอทราบเบอร์โทรหน่อยครับจะขอเพลงครับดีเจคนสวยรายการของเรารวมถึงคลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ก็จะเป็น0532760007ค่ะ0532760007
0: นะคะ
1: 276007นะครับโทรมาในช่วงของที่เราเปิดผลงานเพลงกันนะคะพี่น้องโทรมาได้เลยนะคะขอผลงานเพลงนะคะแล้วก็ยังมีผลงานเพลงอีกหลายแล้วก็อยู่ด้วยกันจนถึงบ่าย3
0: แต่ว่าเดี๋ยวเข่าต้นชั่วโมงเราต้องพักรายการ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อน
0: แล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องสนุกสนานให้ฟังเหมือนนิทานก็ไม่ใช่เดี๋ยวมาช่วงที่2นะคะ
1: ในส่วนของพี่เป็นอาขาเนี่ยพี่เคยมีเพื่อนหรือว่ามีแฟนไหมถามงี้ไหมอันนี้ลองถามไม่ได้ก้าวไก่อย่างอื่นแต่ว่าแค่ถามรวมๆว่าเป็นคนชาติพันธุ์ไทยบ้างไหมอ่ะพี
0: ่อ๋อในส่วนตัวน่ะพี่อ่ะไม่มีแฟนที่เป็นไทยใหญ่แต่ว่าน้องสะพ้ายอ่ะเป็นไทยใหญ่นะคะก็คือมีหลานใช่ค่ะน่ารักมากอยู่ทานเชียงรายนะคะ
1: คนไทยใหญ่น่ารักไหมคะ
0: ไทยใหญ่น่ารักค่ะน่ารักมาก ผิวเขาดีเขาไม่รู้เขาเราต้องถามเขาว่าเขาใช้ไออะไรในการดูแลใบหน้าเพราะว่าใบหน้าของเขาได้ยินว่าไอที่เราจะหุงข้าวอ่ะ
1: น้ำซาวข้าว
0: ใช่เขาเอามาล้างหน้าด้วยหรือเปล่า
1: น้ำซาวข้าวเอามาล้างหน้ารวมถึงเอามาหมักผมได
0: ้ใช่เห็นบอกว่าทำแต่ว่าบางคนอ่ะเราเห็นใส่ครีมทั่วไปแต่หน้าของเขาจะเด่นแล้วก็ผิวดีนะคะก็คือพี่คือน้องสะพ้ายก็มีลูกแล้วแต่ว่าผิวหน้าของเขาสวยงามตลอดเวลา
1: หมายถึงว่าผิวพรรณเขาสวยผ่องสวย
0: ใช่
1: อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในการนี้ก็อาจจะเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าพันธุกรรมที่เรามีใช่ไหมแล้วก็รวมถึงในการดูแลผิวของเราด้วย
0: จริงๆอาขาก็ดูแลแต่ว่าอาขาทำไมยิ่งดูแลยิ่งดำล่ะคะ
1: ไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวหรอพี่กระตุ้นอ
0: าขาไม่ค่อยมีที่เขาบอกว่าเอาน้ำเซาเข้ามาหมักผมมาล้างหน้าอย่างเงี้ยอาขาคือไม่มีเวลาขนาดนั้นใช่
1: มันไม่มีเวลาแต่พูดถึงว่าในการที่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไม่มีเวลาเราก็จะไม่มีเวลาเลย
0: ก็คือ
1: จะเห็นวันเนี้ยเราก็อยู่ตาม
0: จะเห็นความแตกต่างนะคะก็คือฝันตรงข้ามกับเขาสวยจริงนะคะฝันที่คนหนึ่งนะคะที่ไปอาคารติดต่อช่วยไว้นะคะติดต่อช่วยไว้จริงๆไม่ใช่เขาแบบนี้นะคะ
1: ก็จะเป็นแบบว่าในส่วนของความสวยความงามทุกคนก็อยากจะมีความสวยความงามแหละแต่ว่าสิ่งที่สวยจากภายนอกต้องมาจากภายในนะใช่ไหมเราต้องมาจากภายใน
0: สุขภาพด้วยนะคะ
1: สุขภาพของเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักเราอ่ะพี่การ์ตูนก็ไม่รักหนูหรอกถ้าเกิดว่าหนูไม่รักตัวเองใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เออใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ตอบเลย
0: ตัวเองต้องรักตัวเองก่อนนะคะคนอื่นถึงจะมองเห็นนะคะ
1: โอเคค่ะพี่การ์ตูนเดี๋ยวเราจะไปพักฟังผลงานเพลงกันสักหนึ่งเพลงแล้วก็ไปพักฟังข่าว
0: ต้นชั่วโมงแล้วก็กลับมา
1: เข้าสู่ช่วงที่2อีก
0: ใช่มันจะมีเมนูของไทยใหญ่แล้วก็พี่การ์ตูนก็จะเล่าเรื่องสนุกสนานให้ฟังหนึ่งเรื่องนะคะ
1: โอเคไปพักฟังผลงานเพลงกันก่อนที่จะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะคะเพลงไทยใหญ่ค่ะฮักอ่ำมีมากมายอ่ะยันถอนจำ
0: เป็นเศร้าไหมคะเศร้าไหมคะ
1: มันก็ไม่ได้เศร้านะคะเป็นเขาบอกว่าบางทีความรักของเรามันไม่ได้เจาะจงว่าเขาไม่ได้ขีดเขียนไว้ว่าคุณจะต้องรักฉันอยู่คนเดียวนะบางทีการที่เราไม่ได้บอกเขาแบบนั้นน่ะมันทำให้แบบว่าคนอื่นเขาก็แค่พูดแค่ลมปากเขาก็อาจจะไปรักกับคนอื่นได้ประมาณนั้นโอเคไหมคะไปฟังผลงานเพลงกันก่อนแล้วก็พักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วกลับมาเจอกันในช่วงเวลาบ่าย2 โมงจนถึงบ่าย 3 โมงวันนี้ค่ะ

0: นี
1: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-Move เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: นายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-Move เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกยืนยันไม่มีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์บัตรทองหรือปรับเป็นระบบร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่จะพัฒนาสิทธิการรักษาให้ครอบคลุมและมีมาตรฐานมากขึ้น
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงรับมอบหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือP-Moveเนื่องในโอกาสวันสิทธิที่ดินทำกินโลกบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลโดยระหว่างการรับหนังสือประชาชนได้สอบถามถึงกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประธานสปสช.มาก่อนไม่เคยมีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชนแต่จะมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมและดีขึ้นรวมทั้งยังเพิ่มมาตรฐานการดูแลสุขภาพของประชาชนให้สูงยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าข้อมูลเรื่องการปรับลดสิทธิหรือการตั้งระบบร่วมจ่ายไม่เป็นความจริงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อกระแสข่าวดังกล่าวโดยในการจัดทำงบประมาณแผ่นดินรัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นลำดับแรกเพื่อให้แน่ใจว่ามีงบประมาณเพียงพอในการดูแลสุขภาวะคนไทยทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตรวจเยี่ยมบุคลากรและนักเรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
10: นายพระนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนางเกศทิพย์สุภวณิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่หมู่บ้านริมทองตำบลภูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรครูและนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ประสานกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำออกจากพื้นที่ โดยย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนต้องไม่รอให้ผู้เดือดร้อนเข้ามาร้องขอแต่ต้องเข้าไปค้นหาปัญหาและทำงานแบบบูรณาการพร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบกลุ่มเปราะบางหรือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการทันทีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ปล่อยให้ผู้ได้รับผลกระทบต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังสำหรับส่วนพิทักษ์สิทธิ์ต้องเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามาขอความช่วยเหลือได้และเมื่อรับเรื่องแล้วต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในสถานการณ์น้ำท่วมที่ประชาชนได้รับผลกระทบหลายด้านทั้งที่อยู่อาศัยสุขภาพการประกอบอาชีพและการเยียวยาซึ่งทุกเรื่องก็ได้รับการติดตามและช่วยเหลืออย่างเป็นระบบจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐจับกุมหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนหลังถูกกล่าวหาว่าสอดแนมและส่งข้อมูลของบุตรชายผู้นำไต้หวันให้กับจีนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI จับกุมหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนวัย34ปีที่ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกล่าวหาว่าผู้ต้องหารายนี้ทำงานให้กับรัฐบาลจีนโดยไม่ได้แจ้งต่อทางการสหรัฐและติดตามความเคลื่อนไหวของบุตรชายประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐด้านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าผู้ต้องหาเคยเดินทางไปยังเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่จีนก่อนจะส่งภาพถ่ายวิดีโอและข้อมูลทะเบียนรถของบุตรชายผู้นำไต้หวันและครอบครัวกลับไปให้โดยผู้ต้องหามีกำหนดขึ้นศาลรัฐบาลกลางในนครลอสแอนเจลิสในวันนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
5: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรม

0: นจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
1: โอ้ไม่ชอบเปอร์
2: ย่องซง
1: คว้าคว้า
2: ไม่สุ่มค่ะอุดูธรรมาอโบดัจจา
1: เปิดโลกกว้าง
2: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
3: ประเพณี
2: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
1: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
4: สีสันชาติพันธุ
2: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
5: ทางคลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
4: ่แล้วมารวมพ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการสีสันชาติพันธุ์ค่ะกับพี่น้องไทยใหญ่กับพี่น้องอาค่ะนะคะกับน้องโมกับพี่การ์ตูน2คนเราสุขคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทางรายการสีสันชาติพันธุ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทานในทางคลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะพี่การ์ตูนคะเมื่อกี้ได้ฟังผลงานเพลงไปอะไรนะอะไรความรักอะไรในถ้ำนะพี่
1: เขาบอกว่าเป็นเพลงนึกาโลกูนะคะเป็นความรักที่ผู้หญิงคนนึงร้องให้กับคนที่เขารักนะคะความรักที่เขาเก็บไว้ความรู้สึกทุกอย่างที่เก็บไว้ก็คือบรรยายเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะคะ อาจจะแต่ว่านึกาโลกูอย่างเงี้ยความหมายก็ลึกซึ้งอาจจะแปลได้ไม่ทั้งหมดความรักก็เหมือนอยู่ในถ้ำความรักก็เหมือนอยู่ในถ้ำไม่ให้หายไปไหนนะคะความรักต้องอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: ความรักก็ต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหม
1: ไม่มีใครทิ้งกัน
0: ไม่มีใครทิ้งกัน
1: อีกคนหนึ่งก็บรรยายไม่หมดมีเยอะมากมีเยอะมากความรักมีเยอะมาก
0: ในความรักของแต่ละคนมันก็จะอธิบายหรือว่ามันจะเป็นสื่อไปในทางที่แตกต่างกันไปบางคนก็รักโดยที่ว่าครอบครองมาโดยที่ไม่อยากจะให้คนอื่นได้เห็นได้รับรู้ได้เห็นอะไรบางคนก็รักด้วยความแบบยินดีกับเขาเขาอาจจะยินดีกับคนที่เรารักแหละมันก็จะมีหลายแบบแต่ว่าในสังคมปัจจุบันถ้าเกิดว่าเราใช้คำว่ารักไม่เป็นมันจะเปลืองมากเปลืองเพราะอะไรรู้ไหมคะพี
1: ่รักเยอะรักคนนั้นคนนี้เยอะเกินไปหรือเปล่าคะ
0: อันนั้นก็มีส่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ความรักไม่เป็นเนี่ยมันจะทำให้เราอาจจะทำให้การเป็นการที่เป็นเกิดขึ้นในการอาชญากรรมหรือว่าเป็นการฆ่าเป็นการหึงเป็นสิ่งที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในสังคมของคนเราอะค่ะ
1: ก็ต้องเข้าใจนะคะถ้าถึงเวลาแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แล้วเราก็ถึงแม้จะเจ็บปวดเท่าไหร่แต่ว่าผ่านช่วงเวลานั้นไปได้เราก็จะดีขึ้นนะคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะรักให้เป็นเนาะก่อนที่จะรักคนอื่นต้องรักตัวเองก่อนแล้วก็ไม่เป็นความรักที่เห็นแก่ตัวไม่เป็นความรักที่จะต้องมาครอบครองอยู่อย่างเดียวอะไรประมาณนี้ในส่วนของความรักทุกคนคงมีความรักแล้วก็มีความหมายที่แตกต่างกันไปแหละแต่ว่าในวันนี้เรามีความรักสิ่งที่ดีๆมามอบไว้กับคุณผู้ฟังที่ฟังกับเราในรายการทางวิทยุของเรานั่นเองค่ะฟังได้ทุกวันเป็นประจำนะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงจนถึง15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3โมงนั่นเองวันนี้เจอกับพี่น้องอาขาแล้วก็ทายใหญ่พรุ่งนี้ก็จะเป็นพี่น้องโมงกับลีซูค่ะน้องวายกับพี่มิตรของเรานั่นเองเน
1: า
0: ะ
1: เบาหล่อกับ
0: หนุ่ม
1: สาวสาวสวย
0: มันจะหนุ่มสวยได้ไ
1: หมเบาหล่อหนึ่งคนนะคะแล้วก็สาวสวยหนึ่งท่านนะคะ
0: เออใช่แล้วก็เสียงหวานทั้งสองคนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เสียงผู้ชายก็ล้อหล่อ
1: ผู้หญิงก็หวานหวาน
0: หวานหวานแล้วก็แบบใจเย็นแล้วก็จัดรายการแบบเสียงได้แบบน้ำตาเรียกพี
1: ่ก็ดีนะคะผู้หญิงคนนั้นหุ่นดีมากเลยนะคะ
0: พี่การ์ตูนพูดแบบนี้
1: เราหุ่นแบบสมบูรณ์นะคะกินดีอยู่ดีค่ะ
0: กินดีอยู่ดีนะโอเคค่ะเมื่อกี้ก็ฟังผลงานเพลงอาขากันไปพูดถึงในเรื่องของความรักแล้วก็เมื่อกี้เราได้เรียนรู้แล้วก็รู้วิธีการทำอาหารเมนูอาหารพี่น้องอาขาย
1: ำผักกาดนะคะ
0: ยำผักกาดวันนี้พี่น้องไทยใหญ่ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะหาเอาเมื่อกี้นี่แหละ
1: โอเคค
0: ่
1: ะ
0: ง่ายๆนะคะก็จะเป็นในเรื่องของยำเหมือนกันลองพี่เคยกินยำใบบัวบกไหม
1: อาขามีนะคะ
0: อาขามียำใบบัวบกไม่รู้ว่าในการปรุงหรือว่าในการทำจะเหมือนกันไหมนะคะยำใบบัวบกไทยใหญ่เรียกว่าพักหนอกซา
1: พักหนอซา
0: พักหนอก
1: หนอก
0: หนอกอะหนอกอะ
1: หนอก
0: หนอกซา
1: พักหนอกซา
0: ผักก็คือพักแต่ว่ามันมาจากผักไปเป็นพักอะพี่
1: พัก
0: หนอกซา
1: พักหนอกซา
0: ซาพักหนอก
1: ซาพักหนอกยำใบบกขอที่พี่น้องไทยใหญ่
0: ใช่ค่ะกำลังสอนพี่เขาในส่วนของการที่จะทำยำใบบกหรือว่าพักหนอกซา
1: อันนั้นเป็นสมุนไพรด้วยนะคะ
0: เป็นสมุนไพร
1: ช้ำในก็ต้องกินนะคะรักษาภายในใบบัวบดนะคะ
0: ใช่แล้วก็สรรพคุณของมันก็ยังแบบว่าเป็นแก้ร้อนแก้ช้ำในแก้กระหายน้ำทำให้อุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยที่มันอ่อนเพลียก็คือ
1: ปรับสมดุล
0: ได้ดีขึ้นรวมถึงบำรุงสมองและประสาทด้วยแล้วก็ช่วยเพิ่มความจำสมาธิแล้วก็ชะลอความเสื่อมของ
1: แต่ว่าหากินยากนะคะน่าจะเป็นช่วงที่ฤดูเกี่ยวข้าวช่วงนั้นตามทุ่งนา
0: ตามทุ่งนาแล้วก็จะเอามีดเล็กๆเนาะแล้วก็เอาไปเซ็ต
1: ไม่เอามีดดึงได้
0: เลย
1: ดึงได้เลยเพราะถ้าเป็นทุ่งนาดินมันก็ไม่แน่นอยู่แล้วเราดึงเลยค่ะอากาศดึงเอา
0: อากาศดึงเอาใช่ไหมคะก็คือใช้กลยุทธ์ของตนเองที่มีอยู่เนี่ยในร่างกายนี่แหละ
1: อากาศน่าจะแข็งแรงดีค่ะไม่เอาอุปกรณ์
0: แล้วก็มันใบบกก็คือบำรุงสายตาด้วยนะบำรุงสายตาเพราะว่ามันมีวิตามินเอสูงค่ะแล้วก็ช่วยดูแลในการทำงานของประสาทตาด้วย
1: จริงๆพี่น้องชาติพันธุ์เรากินเมนูที่เป็นยาสมุนไพรเยอะนะคะถ้าคนไหนที่มีเวลาแล้วก็พื้นที่ไหนที่หาง่ายก็คือให้ทำกินนะคะเพราะว่าเราจะต้องไม่ต้องไปหาหมอเรากินสมุนไพรมันจะปรับอุณหภูมิในร่างกายเราแล้วก็ไม่ร้อนแบบว่าไม่ร้อนมากไม่ร้อนในคือรักษาภายในไม่เกี่ยวกับจิตใจนะคะจิตใจนี่เราต้องสั้นเองนะคะเราต้องดูแลเองแต่ว่าร่างกายอะค่ะ
0: ใช่ต้องร่างกายก็ต้องดูแลตัวเองนะคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัว
1: เอง
0: คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังช่วยลดความดันโลหิตแล้วก็บำรุงเลือดด้วยนะคะในการไหลเวียนของเลือดมันจะดีขึ้นในอุณหภูมิของร่างกายของเราด้วยในการ
1: พูดถึงแล้วก็อย่า
0: จะชิมแล้วใช่ไหมอย่าร
1: ู้วิธีการทำวิธีการทำนะคะ
0: อันที่หนึ่งขาดไม่ได้ก็คือใบบัวบกนั่นแหละใบบัวบกก็คือต้องเอามาทำความสะอาดให้เรียบร้อยเอารากเอาอะไรล้างให้สะอาดเพราะว่ามันจะมีดินมีขี้ดินขี้ทรายอะไรอยู่ติดอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแช่ไว้ก่อนแล้วก็เสด็จน้ำไม่แห้งหลังจากนั้นมาก็เอาใบบัวบกมาเนี่ยมาซอยแบบมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้มันเป็นให้มันยำแล้วมันน่ากินให้มันส่วนผสมต่างๆที่มันจะได้เข้าไปในใบบัวบกนะคะแล้วก็อาจจะมีกุ้งแห้งอะค่ะนิดนึงแล้วก็มีหอมแดงซอยเป็นสมุนไพรเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแก้ไอเนาะแก้หวัดด้วยนะคะแล้วก็มีถั่วลิสงคั่วเหมือนกันแล้วก็มีงาขาวคั่วหรืองาดำก็ได้เหมือนกัน
1: โอเคน่าสนใจ
0: น่าสนใจเนาะ
1: อาคามีแต่เดี๋ยวจะพูดท้ายๆให้ว่าอาคาทำยังไง
0: แล้วก็มีพริกขี้หนูหั่นหรือว่าซอยนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของถั่วลิสงอาจจะเป็นมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใส่ไปด้วยก็ได้มันก็จะทำให้แบบว่าน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนน้ำยำก็จะมีมะนาวมีน้ำปลานิดหน่อยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเกลือก็ได้บางคนไม่ชอบน้ำปลาเพราะมันจะมีกลิ่นคาวของน้ำปลาใช่ไหมแล้วก็เอาเป็นเกลือแล้วก็ผงชูรสนิดนึงผงนัวน่ะแล้วก็มีน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะใส่ผสมเข้าไปแล้วก็เอามาผสมกันแล้วก็โคเลยำให้เข้ากันแล้วก็มาชิมรสชาติถ้าเกิดว่าโอเครสชาตินี่มันใช่แล้วล่ะมันทั้งหอมทั้งนัวทั้งเปรี้ยวนิดๆเอามากินได้เลยแล้วก็อาจจะมีไข่ต้มอะค่ะไปประดับแล้วก็เอาไว้กินเป็นเครื่องเคียงด้วยก็ได้เหมือนกันอร่อย
1: ถ้ามีเวลาก็ทำให้ชิมหน่อยนะคะ
0: ลืมบอกไปเมื่อกี้ต้องมีมะเขือเทศด้วยนะลืมพอดีว่าเห็นแก้มพี่การ์ตูนอะ
1: มะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ มันแดงแล้วเนี่ยเขินหนูหรือเปล่า
1: ที่ต่อทำให้ที่ต
0: ่อมีมะเขือเทศด้วยนะคะแล้วก็แบบเวลาเรายำหรือว่าเรากินก็อาจจะเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีหรือว่าจะกินของมันเฉยๆก็ได้ก็เหมือนส้มตำหรืออะไรแต่ว่าในรสชาติของยำใบบัวบกก็จะมีอาจจะมีขมนิดนึงขม
1: เป็นยา
0: ขมเป็นยาใช่ไหมหวานเป็นลมขมเป็นยาน
1: ะ
0: ในส่วนของในยำใบบัวบกหรือว่าผักหนอกซาเนี่ยเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อแล้วก็คนรับประทานได้เข้าถึงได้เยอะเหมือนกันค่ะก็เป็นเมนูที่น่าทานแล้วก็เวลาไปร้านอาหารไทยใหญ่หรือว่ามีร้านอาหารไทยใหญ่เขาก็จะมีเมนูนี้ด้วย
1: ขออาขาก็มีนะคะยำใบบัวบด มีแต่ว่าขั้นตอนก็จะคล้ายๆเมื่อกี้ยำผักกาดนะคะแต่ว่าขิงไม่น่าจะใส่จำไม่ได้เพราะไม่ได้ยำนานแล้วค่ะไม่เอาขิงออกหลังจากนั้น
0: วัตถุดิบ
1: เอาขิงออกไปแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นวัตถุดิบก็เหมือนกันขออาขานี้จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นลวกเหมือนยำผักกาดเมื่อกี้ค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะคะเอาใบบัวบดนั่นน่ะล้างทำความสะอาดนะคะกินดิบได้ค่ะก็คือเอามาจิ้มกับน้ำพริกถั่วเน่าผมใช้น้ำพริกถั่วดินนะคะน้ำพริกถั่วดินที่เราไปคั่วแล้วก็มาตามน้ำพริกถั่วดินก็ปรุงแบบใส่เกลือใส่ผงชูรสแล้วก็พริกแห้งของอาขานะคะที่เป็นพริกผงอะค่ะพริกปงอะค่ะกว่าค่ะแล้วก็เอาอันนั้นมาจิ้มมันจะเข้ากับถั่วดินนะคะน้ำพริกถั่วดิน
0: น้ำพริกถั่วดินด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นในส่วนผสมในการทำยำใบบัวบก
1: อันนี้กินดิบอันนี้กินดิบ
0: กินดิบ
1: จิ้มน้ำพริกเอาใบบัวบดดิบ
0: อันนี้ก็จิ้มน้ำพริกก็มีเหมือนกันนะคะจิ้มน้ำพริกก็มีเหมือนกันค่ะในส่วนของพี่น้องไทยใหญ่ก็รายการหรือว่าอาหารรวมถึงสิ่งต่างๆมันจะคล้ายกันเนาะแล้วก็หนูชอบกินน้ำพริกลากชูของพี่น้องอาขาค่ะพี่น้ำพริกลากชูอ่ะพี่เคยกินไหม
1: นั่นพี่ยังไม่เคยกินแต่ว่าเมนูที่เป็นลากชูมาผัดอย่างเงี้ยถ้าลากชูก็คือตำแล้วก็มาเจียวกับไข่เจียวอย่างเงี้ยได้แต่ว่า
0: แต่หนูเคยไปกินตรงผาหมีอ่ะพี
1: ่อ๋ออันนั้นคือระบบโฮมสเตย์เขาก็คือพริกเขาตำมะเขือเทศแล้วบางคนเขาเอาลากชูมาใส่นิดนึงแต่ว่าบ้านพี่เขายังไม่ใส่อาจจะหาลากชูไม่เจอก็ได้ถ้ามีก็อาจจะใส่
0: พี่ต้องใส่แว่นนะถึงจะหาเจออ ๋
1: อ
0: ไม่ใช
1: ่ชาวบ้านก็ต้องใส่ด้วยใช่ไหม หาไม่เจอ
0: มีแฟนรายการบอกว่า น้ำพริกอ่ะก็กินกับแคบหมูข้าวเหนียวร้อนๆอุ่นๆ
1: น้ำพริกน่ะคอขามีเยอะเดี๋ยวรอบหน้ามาบอกให้นะคะรอบหน้ามาบอกให้มีแบบมะเขือเทศแบบดิบแล้วก็สุกมีหลายรายการของไม่อยากพูดถ้าพูดแล้วถ้าต้องทำให้แบบจริงๆอ่ะเวลาทำอะไรไม่อยากให้เขากินติดใจนะคะ
0: ถ้
1: าเขาติดใจแล้วเราต้องทำอีกไม่มีเวลาทำให้
0: ก็ไม่ได้กินไม่ได้ชิมฝีมือ
1: ใช่ปกติก็ไม่ค่อยอยากทำให้
0: ไม่ไหวเลยทำให้อยาก
1: ไม่มีเวลาไม่มีเวลาทำมาใช้เวลานานนะคะ
0: ตั้งแต่เข้ารายการมาจนถึงตอนนี้เนี่ย
1: เนี่ยอยู่ในเมนู
0: สังเกตว่า
1: อยู่ในเมนู
0: ว่าไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีอ่ะเวลาถ่านมันหมดมันก็ตายใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ว่าเวลาม
1: ัน
0: ไม่เคยย้อนกลับมาแล้วพี่จะหนีพี่จะถามว่าเวลาอยู่ไหนที่จริงมันก็อยู่กับเรานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรเวลาไม่ถูกนั่นเองใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่บางทีเวลาก็เราจะรอเวลาหรือว่าเวลามันก็จะรักษาเยียวยาของมันไปเองตามอัตโนมัติแหละค่ะพี่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าตอนนี้เราอาจจะทุกข์ไม่ว่าตอนนี้ที่หนูมาจัดรายการหนูจะอาจจะมีปัญหาในใจ
1: ทั้งคู่เลยทุกคนละอย่างแต่ไม่ได้บอก
0: แต่ว่า
1: ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
0: เราก็ต้องทำหน้าที่ให้มันดีที่สุดเท่านั้นเองเพราะว่าในสิ่งต่างๆเราไม่สามารถที่จะบ่งจะมาบอกให้กับทุกคนให้มารับรู้รับทราบเหมือนกับที่ตัวเราเป็นอยู่ไม่ได้นะ
1: บางอย่างที่เราทุกข์ก็ไม่ใช่เป็นทุกข์ของคนอื่นเราก็เลยบางอย่างต้องเก็บไว้ในตัวเราเอง
0: โอเคค่ะตอนนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันเพราะๆสักหนึ่งผลงานเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพลงเพราะๆหนึ่งผลงานเพลงไทยใหญ่เนาะ
1: ค่ะเพลงไทยใหญ่นะคะ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะยังอยู่ด้วยกันในรายการสีสันชาติพันธุ์กับพี่น้องอาขาและพี่น้องไทยใหญ่ด้วยกันนะคะจัดรายการเป็นประจำทุกวันเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นมาแล้วนะเป็นจัดรายการครั้งที่3แล้วแล้วก็แต่เป็นครั้งแรกของพวกเราสองคนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะ
0: ใช่ค่ะในรายการสีสันชาติพันธุ์นะรวมกันพรุ่งนี้ก็จะเป็นดีเจสุดหล่อพี่น้องคว้า
1: ลีซู
0: พี่น้องลีซูคำทักทายก็คือ
1: คว้า
0: ไม่ใช่ข้าวคั่วเนาะ
1: คว้า
0: แล้วก็พี่น้องเสียงหวานอีกคนชื่อน้องวายภาษามงทักทายว่าไงนะ
1: ยอนชง
0: ยอนชง
1: ยอนชง
0: ดีเจ
1: หนุ่มหล่อกับสาวสวยนะคะ
0: สาวสวยนะคะพรุ่งนี้เจอกันแล้วก็มาเจอกับพี่โมอีกวันไหนก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: น่าจะเป็นวันศุกร์นะแล้วก็ในรายการสีสันชาติพันธุ์ค่ะก็จะนำความรู้แลกเปลี่ยนกันนะคะไม่ว่าพี่น้องฟังจากที่ไหนหรืออะไรก็ตามแต่อยากจะถามมีคำชี้แนะติชมทักทายกับ
1: เพลงได้นะคะ
0: ขอเพลงได้เพลงอะไรดีคะ
1: ก็แล้วแต่เขาขอมาว่าเขาอยากฟังเพลงอะไรเราเปิดก็อาจจะไม่ถูกใจเขา
0: แต่บางทีในสิ่งที่เราเปิดไปเรานำเสนอในสิ่งที่ดีๆให้กับคนผู้ฟังแล้วนะในเดือนตุลาคมนี้ค่ะมีวันหยุดกี่วันพี่การ์ตูนรู้ไห
1: มดูมาน่าจะ
0: แต่พี่การ์ตูนน่าจะเป็นหยุดวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมล่ะมีหลายวันอยู่นะพี่การ์ตูนอ่ะมีทั้งวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแต่วันหยุดพิเศษสำหรับเดือน
1: ตุลาคมน่าจะมีสองวันแต่ว่าวันอะไรจำไม่ได
0: ้ก็จะเป็นวันนวมินทรามหาราชนะคะเป็นวันคล้ายสวรรคตรัชกาลที่9ค่ะเป็นวันหยุดราชการวันหยุดธนาคารแล้วก็เป็นภาคเอกชนด้วยในวันอังคารที่13ตุลาคมค่ะเป็นวันหยุดนะคะแล้วก็วันศุกร์ที่23อีก1วันก็จะเป็นวันปิยมหาราชก็เป็นวันหยุดราชการเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นวันหยุดแล้วก็อังคารแล้วก็ศุกร์แสดงว่าวันหยุดในเดือนนี้ก็มีเยอะเหมือนกันใช่ไหม
1: โอเคค่ะ
0: โอเค
1: ก็เดือนตุลานี้เป็นวันพิเศษของดีเจคนนี้ด้วยนะคะเป็นวันเกิดในเดือนนี้ค่ะ
0: เอาจริงเหรอคะพี่วันเกิดพี่การ์ตูนวันที่เท่าไหร่คะหนูจะจดไว้เนี่ย
1: ไม่ต้องจดก็ได
0: ้เอาวันที่เท่าไหร่เล่ามาเล่าสู่กันฟัง
1: ยี่สิบค่ะเดือนตุลาคม
0: ไม่อยากจะบอกเลยว่า
1: ราศีตูลนะคะราศีตูล
0: อ๋อเป็นราศีตูลก็
1: เครื่องหมายตาชั่นนะคะก็คือจะเป็นคนแบบค่อนข้างที่แบบไม่เอียงเอ็นไปทางไหนนะคะก็คือให้บาลานซ์กันก็คือน้ำหนักก็คือให้อยู่แบบตรงกลางน้ำหนักไม่ต้องแบบนี้ค่ะ
0: ไม่ต้องเอียงไปทางไหนก็คือเป็นคนที่แบบว่าตรงๆแล้วก็รวมถึงเป็นคนที่มีความยุติธรรม
1: ใช่เป็นตาช่างค่ะ
0: เป็นตาช่าง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อราศีตุลใช่ไหมคะ
1: บุคลิกไม่ให้ใช่ไหมคะให้มั้ยคะ
0: ให้หมดแหละค่ะให้หมดแหละโอเคให้หนูให้ก็ได้อ่ะ ไม่อยากจะบอกนะว่าพี่การ์ตูนเกิดวันที่20ตุลานะไม่อยากบอกเลย
1: อ๋อ บอกแล้วเฉลยแล้วค่ะ
0: เฉลยแล้วใช่มั้ยพี่การ์ตูนเกิดวันอะไรคะ
1: วันเสาร์วันเสาร์ด้วยนะราศีแบบ
0: โอ้ยแรงนะหมายถึงว่าเป็นคนที่แรงเหมือนกันหมายถึงว่าวันมันก็แรงแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือจะบอกว่าไม่ชอบ
1: ย่าก็คือย่าอยู่ย่าแต่ว่าอยู่ได้ค่ะ
0: แต่ก็อยู่ได้แต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนอันไหนอันนั้นน่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ตรงด้วยและสีก็ตรงด้วยแล้ววันเสาร์ด้วยอันไหนอันนั้นสเป๊ะเลย
0: แล้วคนวันเสาร์ก็คือชอบสังคมชอบการสังสรรค์พบปะเพื่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเฮฮา
0: ชอ
1: บบรรยากาศเฮฮาอันไหนที่แบบว่าเงียบครึมอะไรอย่างนั้นอ่ะบรรยากาศแบบนั้นไม่ค่อยไม่เหมาะกับเราเราต้องไปสนุกสนานเฮฮาเพลงเศร้าๆก็ปกติไม่ค่อยเปิดนะคะต้องเปิดเพลงแบบประมาณนี้หน่อยให้ชีวิตเหมือนมีสีสันสนุกสนานอย่างเงี้ย
0: ให้ชีวิตมีสีสันนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญกับคนที่เป็นพี่การ์ตูนนับถือศาสนาอะไรคะ
1: ศาสนาคริสต์ค่ะคาทอลิกนะคะ
0: คาทอลิก
1: แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปโบสถ์นะคะถ้าไปก็ต้องไปแพร่หรือไทยแต่ว่ายังไม่มีเวลาไป
0: หมายถึงว่าต้องไปทุกวัน
1: อาทิตย์นะคะถ้ามีเวลาแต่ถ้าเราไม่สะดวกเราอยู่ที่ไหนเราสวดได้นะคะก็คือศาสนาเราบอกว่าถ้าเราไม่สะดวกไปโบสถ์นะคะอยู่ที่ไหนเราสวดที่นั่นอยู่ในห้องนอนเราก็สวดภาวนาที่ห้องนอนอย่างนี้ได้ค่ะให้เราระลึกถึง
0: ไม่จำเป็นต้องว่าต้องไปถึงสถานที่โดยตรงทีเดียวหมายถึงว่าอยู่ที่จิตใจของเราแล้วก็มีเวลาว่างก็คืออยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะเหมือนกันส่วนชาวพุทธนะคะในเดือนนี้ก็จะเป็นวันออกพรรษาก็จะมีตรงกับวันที่26วันจันทร์ที่26ก็คือพี่น้องที่นับถือพุทธศาสนาก็จะร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็รวมกันไปทำบุญที่วัด
1: แห่เทียนไม่ใช่แห่เทียนเนาะแต่ว่ามีการร้องเพลงไหม
0: ก็ในการร้องเพลงก็มีแต่ส่วนมากในการออกพรรษาก็คือจะมีในส่วนของพี่น้องไทยใหญ่ก็จะทำถ้าเป็นพี่น้องแม่ฮ่องสอนก็จะทำเป็นจองพาราค่ะเป็นจองพาราก็คือในจองพารานั่นก็คือจะมีการแห่ขบวนใช่ไหมแล้วก็ แข่งกันใช่ไหมคะเหมือนกับเขาแข่งกระทงอ่
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้เขาก็จะแข่งจ่อแข่ง
1: เป็นการละเล่นใช่ไหมคะเป็นการละเล่น
0: เป็นการเป็นสิ่งที่เขาทำขึ้นมาโดยบอกว่าทำขึ้นมาเป็นจองพาราก็คือเหมือนบ้านหนึ่งหลังที่เขาสร้างขึ้นมาอาจจะเป็นสารเป็นไม้หรือว่าอาจจะทำเป็นจากกระดาษซึ่งทำขึ้นมาก็คือในนั้นก็คือเขาจัดมีผลหมากรากไม้ไม่ว่าจะอยู่บนดินในดินหรือว่าต้นข้าวต้นกล้วยต้นอ้อยอะไรแล้วแต่ที่เขามีในการชาวนาเกษตรกรที่เขาเพาะปลูกอยู่ค่ะก็เอามาห้อยเอามาประดับไว้ตรงจองพาราหรือว่าเข่งต่างปูดตรงนั้นเพื่อที่จะต้อนรับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่จะลงมา
1: บรรยากาศของพี่น้องไทยใหญ่เห็นจัดเต็มอะค่ะ
0: จัดเต็ม
1: ใช่เห็นทานที่พี่น้องที่น้องสะพายที่เขาถ่ายรูปไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสนะคะแต่ว่าเห็นถ่ายรูปทุกปีเขาจะไปแบบนั้นแล้วก็บรรยากาศของเขาจัดเต็มเขาให้เวลาน
0: ั่นก็จะเป็นสิ่งที่พี่น้องไทยใหญ่ก็รอคอยเพราะว่าใกล้ใกล้วันอะไรขึ้น15ค่ำอะไรประมาณวันศีลอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการที่จะไปเดินซื้อของที่ตลาดเพื่อที่จะนำมาถวายแล้วก็มาทำในสิ่งที่ตนเองอยากจะทำให้ได้บุญกุศลอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ตามความเชื่อของแต่ละ
0: เป็นความเชื่อของแต่ละศาสนาทุกศาสนาก็คือสอนให้เป็นคนดีสอนให้คนทำดีอยู่แล้วล่ะค่ะอยู่ที่ว่าเราจะ ปฏิบัติไหม
1: ก็บางทีบางศาสนาก็มีข่าวออกมาว่าไม่ดีหรือว่าอะไรเราดูที่บุคคลไม่ได้นะคะก็คือให้ดูที่ศาสนาว่าสอนอะไรคือบุคคลที่ประพฤติดีก็มีประพฤติไม่ดีก็มีแต่ให้เราเน้นที่บุคคลที่ประพฤติดีเท่านั้นนะคะไม่ว่าศาสนาใดก็ตาม
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในสิ่งที่จะยึดแล้วก็ติดกับเราไปตลอดก็คือสิ่งที่เราทำความดีแล้วก็สิ่งที่เราทำมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาอยู่ที่ว่าเราจะสร้างให้มันเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองนะคะเมื่อกี้มีแฟนรายการพี่น้องอาขาขอผลงานเพลงมาค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เพลงว่าเราแต่งงาน
1: แต่งงานกันนะดนใจอีมาโลนั่นน่ะ
0: แต่งงานกันนะยังฟังอยู่หรือเปล่าคนที่ขอมา
1: น่าจะยังอยู่นะคะน่าจะยังอยู่นะคะ
0: ด้วยนะคะเปิดให้ฟังแล้วนะคะแต่งงานกันนะค่ะ

0: โอเคค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่ด้วยกันใกล้จะถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันไปแต่ก็ยังมีเวลาเหลืออยู่เรามาคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะในช่วงของสีสันชาติพันธุ์ค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของเพลงนี้ให้ฟังนะคะเมื่อกี้มีแฟนรายการขอมาว่าขอคูต้าแล้วก็แต่งงานกันนะก็เพลงนี้จะมีเสียงของคูต้าด้วยพลอยด้วยก็เลยมีชื่อคูต้ากับพลอยก็เลยอาจจะเข้าใจผิดนะคะถ้าคูต้าร้องก็จะเป็นของเสียงของคูต้าแต่ว่าเพลงก็คล้ายๆกันนะคะก็คือเนื้อหาของเพลงนี้ก็คือแต่งงานกันได้แล้วเพราะว่าเล่นตัวอยู่อย่างนี้เมื่อไหร่จะมีลูกหลานนะคะก็คือถ้าสมมติว่ามีลูกผู้ชายก็จะให้ชื่อว่าคูต้าถ้าสมมติว่าเป็นลูกผู้หญิงก็จะให้ชื่อว่าอามีอามีแล้วพี่คู่มาให้ลูกว่าอามีนะคะก็คือเราก็อยู่ด้วยกันแบบจูเกะจูเท่าถ้าแต่งงานแล้วอยู่กันด้วยกันจูเกะจูเท่าถ้าผู้ชายไปทำมาหากินผู้หญิงก็จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนทำเคลียร์ภายในบ้านให้อย่างเงี้ยค่ะก็คือคู่กันจูเกะจูเท่านะคะนี่เป็นอาขาที่ขอมานะคะ
0: แล้วก็เป็นคุณชันชัยเขาขอมานะคะในผลงานเพลงแต่งงานกันนะเนี่ยแต่ว่าเขาขอเพลงคุณต้าอะไรพยาไพรใช่ไหม
1: ก็ใช่ใช่
0: แต่ว่าอันนี้ก็เป็นผู้หญ
1: ิ
0: ง
1: เนื้อหาเดียวกันแต่ผู้หญิงผู้ชายร้องอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นผู้หญิง
1: โอเค
0: ผู้ชายร้องนะคะแล้วก็มานำเสนอพี่การ์ตูนอยากจะฝากอะไรให้กับคุณผู้ฟังในรายการของเราไหมคะในช่วงนี
1: ้ก็จะใหจริงๆจะมีเรื่องเล่านะคะว่าไม่รู้ว่าย
0: ังมีเวลาอยู่นะ
1: มีเวลาไหมคะถ้ามีเวลาก็จะมีเรื่องเล่าความสามัคคีกันนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือได้ฟันผู้ใหญ่เล่าให้การ์ตูนฟันสมัยการ์ตูนอายุประมาณ20นะคะแต่ว่าจำได้เพราะว่าเป็นเรื่องความสามัคคีกันนะคะสมัยแต่ก่อนนะคะก็คือนิ้วของพวกเราอะแต่ว่าวิทยุไม่เห็นนะคะไม่เห็นนิ้วนะคะแต่ว่าติดต่อกับเฟซบุ๊กน่าจะเห็นนิ้วมือพี่การ์ตูนนะคะก็คือนิ้วของพวกเรานะคะเมื่อก่อนน่ะแรกๆเขาไม่สามัคคีกันนะคะ
0: ไม่สามัคคี
1: ต่างคนต่างเถียงกันค่ะเขาเถียงยังไงรู้ไหมคะนิ้วก้อยก็เถียงว่าฉันน่ะเด่นฉันเป็นที่หนึ่งเพราะว่าเขาก็บอกว่าแต่ละนิ้วก็ถามว่าเธอเด่นยังไงนิ้วก้อยก็บอกว่าเวลาสวัสดีอ่ะเธอเห็นไหมฉันอยู่ข้างหน้าเนี่ยนิ้วก้อยก็เถียงนะคะไม่ยอมอย่างนั้นนิ้วอื่นก็ไม่ยอมนะคะนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางใช่ไหมคะนิ้วนางก็เถียงนะคะว่าเวลาฉันอยู่เวลานิ้วนางเนี่ยสำคัญเขาสำคัญมากแต่ละนิ้วก็ถามว่านิ้วนางสำคัญยังไงนิ้วนางก็บอกว่าเวลาแต่งงานการหมั้นกันแต่ละคนก็เอานิ้วมาใส่ที่นิ้วฉันฉันไม่สำคัญยังไงนิ้วนางก็เถียงนะคะก็คือแต่ละนิ้วก็เห็นด้วยใช่แล้วนิ้วชี้ไม่ใช่นิ้วชี้สินิ้วกลางสินิ้วกลางก็เถียงนะคะไม่ยอมน้อยหน้านะคะเขาก็บอกว่าจริงๆเขาก็สำคัญนะคะก็คือเราลองพนมมือนะคะลองพนมมือแล้วดูสิว่านิ้วกลางอ่ะมันสูงกว่านิ้วอื่นนะคะเขาก็เลยว่าเขาเป็นพี่คนโตเขาสูงกว่าทุกคน
0: เขาพี่คนโตนิ้วกลาง
1: เนี่ยพี่คนโตเขาก็เถียงว่าเขาไม่น้อยหน้าใครก็คือเขาอยู่สูงที่สุดเลยเขาก็บอกว่าแล้วนิ้วอื่นก็ไม่ยอมนิ้วชี้ก็ไม่ยอมค่ะนิ้วชี้ก็เลยดันขึ้นมาว่าเวลาคุณจะพูดจาหรือว่าให้ใครช่วยอะไรอย่างเงี้ยคุณใช้นิ้วของฉันน่ะชี้แบบนี้ชี้ก็คือชี้ให้ดูที่นู่นที่นี่อย่างเงี้ยก็คือนิ้วชี้ก็สำคัญคือคุณจะเอานิ้วก้อยชี้มั้ยคะเวลาให้ดูที่นู่นที่นี่ชี้มั้ยคะ
0: ชี้ไม่ได้
1: ไม่ได้ก็คือนิ้วชี้ก็คือถนัดนะคะถนัดแล้วก็เขาก็อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะก็คือชี้แบบนี้ทำแบบนี้นะคะทำแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยหรือว่าคุณทำอันนี้นิ้วชี้ก็เถียงนะคะว่าเขาก็สำคัญ
0: ค่ะ
1: พอนิ้วโป้งนะคะนิ้วโป้งก็ไม่น้อยหน้านะคะเขาก็เลยนิ้วทั้งสี่ก็เลยฟันดูว่าไอ้นิ้วโป้งมาสำคัญยังไงนิ้วโป้งก็เวลาเราพูดกันหรือว่าเจออะไรที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยนิ้วฉันเนี่ยจะพูดว่าเยี่ยมดีที่สุดอย่างเงี้ยแล้วจะเอานิ้วอื่นมาพูด
0: ไม่ได้
1: ก็ถ้าสมมติแบบนี้ก็ไอ้เลิฟยูนะคะถ้าแบบนี้ก็บอกควายอย่างเงี้ยบอกควายแต่แบบนี้ก็คาราบาวนะคะแบบนี้ I love you แต่ถ้าสมมติจะชมใครว่าเยี่ยมก็คือต้องเอานิ้วโป้งมาชมนะคะก็คือแต่ละคนก็เคยสรุปว่าเราไม่ต้องเถียงกันทุกนิ้วอ่ะสามัคคีกันไม่ใช่ว่านิ้วใดนิ้วหนึ่งถ้าไม่มีนิ้วอื่นนิ้วนี้เราก็ไม่สมบูรณ์นะ
0: คะ
1: ก็คือนิ้วที่นิ้วเราทั้นเนี่ยนิ้วมือเราทั้นห้านิ้วนะคะต ้องมีความสามัคคีกันแล้วก็ให้รักกันเหมือนเป็นพี่น้องกันก็ต้องรักกันนะคะ
0: อันนี้คือข้อคิดและคติเตือนใจนะคะว่าความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมหรือว่าทีมเวิร์กเนี
1: ่
0: ยไม่มีใครเก่งหรือว่าสำคัญที่สุดเพียงลำพังแต่ว่าความสำเร็จถ้าเกิดจากการประสานแล้วก็รวมกันเป็นพลังอย่างใดอย่างหนึ่งของทุกคน
1: ก็มีความสำคัญแล้วก็ช่วยกัน
0: การที่รู้จักหน้าที่ right man on the right job นะแล้วก็นิ้วแต่ละนิ้วมีหน้าที่แล้วก็จุดเด่นมันไม่เหมือนกันเปรียบเสมือนกับคนเราที่มีความถนัดที่แตกต่างกันไปโมอาจจะถนัดอีกอย่างหนึ่งพี่การ์ตูนอาจจะถนัดอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่เราก็ต้องยอมรับในความที่แตกต่างเพราะว่านิ้วมือยังไม่เท่ากันฉันใดความสามารถของคนเราก็ไม่เท่ากันฉันนั้นค่ะธรรมชาติสร้างมาเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันแล้วก
1: ็ช่วยเหลือกัน
0: แล้วก็เติมให้กันช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะอยู่ด้วยกันก็จะมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เราสองคนพี่น้องค่ะสุภาวรรณเชื้อสารวินหรือว่าแตงโมค่ะ
1: แล้วก็พี่การ์ตูนนะคะ
0: ค่ะ
1: อย่าเหลือเวลาอีกนิดอย่าเหลือเวลาอีกนิดนึงนะครับเหลืออีกประมาณ5นาทีหรือว่า10นาที5นาทีใช่ไหม
0: ค่ะ
1: จริงๆจากรายการวันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็สนุกสนานนะคะเมื่อกี้ตอนก่อนจะมาตื่นเต้นนะคะไม่เคยจัดไม่เคยพูดภาษาไทยนะคะภาษาไทยก็เรียนมาแต่ว่าเราเป็นคนชาติพันธุ์เราพูดภาษาอาขาด้วยแล้วก็ถนัดในภาษาตัวเองนะคะพอมาฝึกภาษาไทยก็เหมือนตื่นเต้นนะคะแต่ว่าคู่บัดดี้นะคะคู่หูนะคะบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นไม่เป็นไร พอเขาโยนมาแบบว่าให้เราฝึกไปด้วยกันเขาก็โยนมาแบบให้เรารับได้นะคะว่าเออพี่การ์ตูนรับแบบนี้ก็สอนให้พี่การ์ตูนไปด้วยนะคะก็คือเจอบัดดี้ที่เข้าเคมียังไม่เข้าหรอกค่ะเราต้องตามเขาเยอะๆนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะในรายการของเราพี่การ์ตูนก็จะมาพูดถึงในความรู้สึกแล้วก็ร่วมจัดรายการร่วมกันในรายการสีสันชาติพันธุ์ทางคลื่นความถี่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3จังหวัดเชียงใหม่ของเราที่นี่นะคะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะซึ่งเป็นรายการใหม่นะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ติดตาม Subscribe กันด้วยนะคะในรายการของเราเวลาบ่ายโมงตรงจนถึงบ่าย3โมงตรงนะคะพรุ่งนี้เจอกับพี่น้องชาติพันธุ์มงกับพี่น้องลีซูค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องแตงโมแล้วก็พี่การ์ตูนจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาเจอพบเจอกันใหม่ในรายการของแต่ละชาติพันธุ์รวมถึงในการสีสันนาแต่ละวันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆที่สละเวลามาร่วมรับฟังในรายการของเราเกิดว่ามีความผิดพลาดหรือว่าเกินเลยประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: โอมิโชเปอร
1: ์ย่อทรง
0: คว้าคว้า
1: บังซุงค่ะ
2: อุดูธรรมา
1: อบูดาจ้า
3: เปิดโลกกว้าง
1: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
4: ประเพณี
1: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
5: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
6: สีสันชาติพันธุ์
1: พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
7: ทางคลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
6: ่แล้วมารวมพลังชาติพันธุ์ไปด้วยกันเย
8: ้ทอยจ๋าล่ะเธอตกลงมาอะมังอ่ะเสียเสียจ๋าช่วงหาแล้วยืนจึงอยู่ก่อนจริงอ่ะพอจีดูแล้วอ่ะ
9: ก็ช่วยเดินมาตรงมาสิ

0: ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยมีเพียงพออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
4: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทมีเพียงพอช่วยเหลือประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4,700 ล้านบาทว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ2569ซึ่งเดิมเตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่การเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้แต่ไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี2570แทนหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทมีไม่เพียงพอแต่ดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันทีสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนแต่ได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยถึงสิ้นปีนี้บรรเทาความเดือดร้อนคนกลางประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
7: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าคปภ.ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจนไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือยื่นคำขอต่อใบอนุญาตได้ตามกำหนดโดยประกาศผ่อนผันขยายระยะเวลาการดำเนินการต่อใบอนุญาตให้ผู้ที่มีใบอนุญาตสิ้นอายุระหว่างวันที่25กันยายนถึง31ธันวาคมซึ่งผู้ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาได้ภายใน15วัน นับตั้งแต่เหตุอุทกภัยในพื้นที่สิ้นสุดลงแต่ต้องไม่เกินวันที่31ธันวาคม2569เพื่อสนับสนุนให้คนกลางประกันภัยสามารถกลับมาประกอบอาชีพและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้คปภ.ได้จัดทำแนวปฏิบัติและข้อซักถามหรือ Q&A เพื่ออำนวยความสะดวกโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายตรวจสอบคนกลางประกันภัยหรือติดตามข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคปภ.ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนพบพื้นที่เกิดอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรม
8: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาได้เปิดข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel 2B เมื่อวันที่2ตุลาคมเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นปริมาณน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากอย่างรวดเร็วและพัดพาเอาตะกอนดินโคลนหรือหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยโดยบ่งบอกถึงลักษณะของน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้จิสตาได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.วันนี้แข็งแรงเรายังหาเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแก่เฒ่าหมดแรงกายไปจะมีเงินใช้จ่ายได้อย่างไรกับประกันชีวิตแบบบำนาญช่วยบริหารได้ประกันชีวิตแบบบำนาญคือประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องชำระเงินเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้แต่รูปแบบการคืนเงินจะไม่มีการคืนเงินระหว่างทางผู้ถือกรมธรรม์จะต้องชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณเช่น55ปี60ปี65ปีหรือแล้วแต่แบบและจะได้รับเงินเอาประกันชีวิตคืนในรูปแบบเงินบำนาญจนถึงอายุ85หรือ90ปีหากถามว่าประกันชีวิตแบบชำนาญเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอนคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณช่องทางเงินอื่นคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการบริหารและลดความเสี่ยงต้องการความคุ้มครองชีวิตและคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อเกษียณอายุอย่างแรกครับเป็นการออมเงินที่การันตีเงินที่จะได้รับหลังเกษียณอายุโดยการออมเพื่อเกษียณอายุเป็นการออมเงินระยะยาวที่ต้องมีวินัยในการออมเป็นอย่างมากลำพังหากเราออมเงินด้วยตัวเองเราอาจจะออมไม่ได้ตามเป้าหมายดังนั้นเมื่อทำประกันบำนาญเราจึงแน่ใจได้ครับว่าเราจะมีเงินส่วนหนึ่งสำหรับการเกษียณอายุอย่างแน่นอนนอกจากนี้เราจะมีเงินได้ที่แน่นอนที่จ่ายออกมาให้เราเป็นประจำเนื่องจากเงินส่วนมากที่เราจะได้รับหลังเกษียณอายุมักจะเป็นเงินก้อนทำให้มีคำกล่าวที่ว่าในช่วง5ปีแรกของการเกษียณอายุจะเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดครับเพราะจะมีเงินก้อนออกมามากพอสมควรทำให้เราไม่มีการบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายที่ดีพอเงินนั้นก็อาจจะหมดก่อนที่เราจะสิ้นอายุขัยได้เพราะฉะนั้นการมีเงินประกันบำนาญก็จะทำให้เราอย่างน้อยๆก็มั่นใจครับว่ามีเงินส่วนนี้ที่เป็นเงินเกษียณที่แน่นอนของเรานอกจากนี้ยังได้ความคุ้มครองชีวิตกรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนวัยอันควรก็สามารถที่จะระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รับการยกเว้นภา

0: 1-2-7-3-0-2
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ั่งหัวชื่อลัว
5: ยอชายยอต้องมือลองเพ่งเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
7: ที่วิจอบยอบคอลุ
8: อาเชื่อเฮอทีเลเลโง
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: ถ้าจะอพยพเขาแล้วเนี่ยจะให้เขาอพยพไปที่ไหนเพราะประชาชนออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยอันนี้ผมพูดเองนะฮะไม่รู้ว่าจะไปไหนรู้ว่าต้องไปที่ที่มันไม่มีน้ำท่วมแต่จังหวัดเนี่ยควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่าถ้าเกิดภัยขึ้นมาควรจะไปที่ไหนแล้วก็ที่สำคัญต้องมีเรือเนี่ยมารับกลุ่มเปราะบางหรือว่าผู้ที่ประสงค์ที่จะออกจากบ้านนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญท่านนายกย้ำฮะให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องของเวชภัณฑ์ยารักษาโรคโดยเฉพาะยาป้องกันโรคต่างๆให้เข้าถึงทุกพื้นที่อย่างเรียบร้อยพื้นที่น้ำลดให้เร่งทำความสะอาดเก็บขยะเร่งคืนระบบประปาทันทีไม่ต้องรอให้น้ำแห้งก่อนนะฮะโดยเฉพาะการเก็บขยะกทม.ก็มีการแจ้งว่าช่วงไหนจะมีการบิ๊กคลีนนิ่งก็ขอให้ส่วนอื่นๆช่วยอำนวยความสะดวกด้วยนะฮะเพราะว่าโอ้เรื่องของบิ๊กคลีนนิ่งพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยพอหลังน้ำลดแล้วหายากเหมือนกันนะฮะ
10: ครับ
9: พวกไม้ม็อบพวกอะไรพวกนี้เนี่ย
10: เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการ
9: ถูกต้องพอไปโฮมโปรไปให้ห้างอะไรต่างๆไทยวงสดุอะไรนี่พวกเนี้ยนะฮะ
10: ครับ
9: หมดเกลี้ยงฮะตามร้านขายวัสดุก่อสร้างก็หมดนะฮะอันนี้ต้องฝากทางการสักนิดนึง
10: ครับ
9: ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับเพราะหลายพื้นที่เนี่ยแม้น้ำลดแล้วแต่ไม่มีอุปกรณ์ในการทำความสะอาดนะฮะแล้วก็นายกก็ยังย้ำเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดต้องทำงานร่วมกันกับนายทางด้านของอบจซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ปราจีนบุรีฮะบอกว่ามีน้ำท่วมขังอยู่นะฮะอพยพประชาชนออกมาเพิ่มอีกสถานการณ์น้ำยังไม่ลดมีการเน่าเหม็นของน้ำด้วยน้ำท่วมขังเป็นเวลาหนึ่งแล้วร่วมมือกันก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะอบจจะมีเครือข่ายให้การสนับสนุนและรัฐเองจะให้การสนับสนุนโดยผู้ว่าเนี่ยจะต้องให้การสนับสนุนเรื่องงบส่วนจังหวัดที่อยู่ในเขตประสบภัยและประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วเนี่ยขอเร่งดำเนินการใช้เงินทดรองราชการในพื้นที่ประสบภัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงให้ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่ศูนย์พักพิงยังไงก็ไม่สบายเหมือนอยู่บ้านนะครับแต่ขอให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องที่ได้ยินมาคือห้องน้ำห้องสุขาต่างๆเมื่อคนใช้เยอะก็มีความลำบากเรื่องของความสะอาดขอให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลเรื่องของสุขอนามัยห้องน้ำต่างๆด้วยนะครับหากเป็นไปได้ขอให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ทำความสะอาดนะครับต้องให้ความใส่ใจเพราะสภาพห้อง

0: ้ำห้องสุขาไม่มีความสะอาดก็มีโอกาสเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้นะครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นที่ท่านนายกได้กำชับแล้วก็เร่งรัดนะครับในเรื่องของเงินเยียวยาและก็ในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนหลังจากที่มีสถานการณ์ดีขึ้นนะครับส่วนวันนี้นะครับทางโฆษกรัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ดูแลในเรื่องของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือว่า JICC ก็มีการออกมาเตือนในหลายพื้นที่นะครับว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีฝนเพิ่มนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง7ตุลาคม2569นะครับซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพียรพิเศษนะครับก็ได้มีการเผยว่าในช่วงของสถานการณ์น้ำตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังมีในส่วนที่ต้องเฝ้าระวังแต่ว่าระดับน้ำตอนนี้ต่ำกว่าคันกั้นน้ำราวอยู่ประมาณ1เมตรนะครับและก็ในช่วงของบ่ายๆวันนี้ไปจนถึงช่วงเย็นนะครับทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัย JICC ก็มีการระบุว่าในเรื่องของการคาดการณ์แบบจำลองของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการแจ้งเตือนสำหรับในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับตรงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอาจจะมีฝนตกหนักนะครับในลักษณะของเรนบอมนะครับเรนบอมก็คือเป็นอารมณ์ที่ฝนตกหนักเป็นพิเศษ
0: ฝนตกลูกใหญ่นะเข้าไปในพื้นที่นะ
1: ครับ
0: ตกแช่ตกนานตกหนักนะ
1: ครับตรงนี้ปริมาณน้ำฝนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ของที่พัทยาได้แล้วก็ในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นะครับเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนในภาคตะวันออกนะครับก็ตรงนี้ที่จังหวัดนครนายกนะครับอำเภอจังหวัดปราจีนบุรีก็จะมีลักษณะน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วก็จะมีการกระจายตัวไปสู่จังหวัดฉะเชิงเทราผ่านทางแม่น้ำบางปะกงนะครับตรงนี้ก็ขอให้ติดตามการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของพื้นที่ต่างๆเช่นที่อำเภอบางคล้าอำเภอราชสารนะครับแล้วก็ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราตรงนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามวลน้ำเนี่ยจะมีการไหลผ่านทางฝั่งบางปะกงนะครับแล้วก็ไหลสู่อ่าวไทยจากตรงนี้นะครับแล้วก็ในสถานการณ์ต่างๆก็จะเริ่มคลี่คลายลงแล้วครับ
0: ครับฉะเชิงเทราเดี๋ยวต้องดูอย่างใกล้ชิดเพราะว่าได้คุยกับทางด้านของโฆษกสทช.นะครับบอกว่าฉะเชิงเทราเนี่ยระบายน้ำได้ช้าแล้วก็ระบายน้ำได้ยากเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเป็นรูปร่างค่อนข้างที่จะแบน
1: ครับ
0: ค่อนข้างที่จะแบนก็ระบายน้ำได้ช้าได้ยากนะฮะ
1: แบนก็คือจะเป็นพื้นที่ลาดไปเลยไม่ใช่เป็นชันเป็น
0: คือถ้ามันเป็นลาดลงไปเนี่ยมันก็จะมีการระบายน้ำได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่แบนเรียบอย่างเงี้ยโอกาสที่น้ำมันจะระบายลงระบายขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ใช้เวลาที่ค่อนข้างนานต้องใช้เรือในการผลักดันน้ำหรือว่าใช้อุปกรณ์ช่วยเครื่องสูบน้ำนะ
1: ครับ
0: เรื่องของเรือผลักดันน้ำนะฮะเจ้าของเรือเนี่ยก็คือแน่นอนละทางกองทัพเรือแล้วก็ทางด้านของกระทรวงกลาโหมนะครับก็บอกว่าตอนนี้เตรียมย้ายเครื่องผลักดันน้ำ10เครื่องจากนครนายกไปช่วยสมุทรสงครามเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนก็จะต้องมีการย้ายอุปกรณ์อะไรต่างๆในพื้นที่ที่รับความเดือดร้อนมากๆนะฮะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฮะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ผู้ว่าสมุทรสงครามขอสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำนะครับเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่แม่น้ำแม่กลองครับว่าตอนนี้เครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมีทั้งหมด90เครื่องอยู่ที่ไหนบ้างกรุงเทพ16เครื่องฮะนครนายกเนี่ย30เครื่องตรงนี้เยอะสุดนะฮะแล้วก็ไปฉะเชิงเทรา20เครื่องสมุทรปราการ24เครื่องส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามร้องขอนั้นนะครับตอนนี้คุยกับจังหวัดนครนายกแล้วอย่างที่ผมบอกนครนายกเยอะสุดมี30เครื่องแบ่งมาหน่อยได้ไหมก็จะมีการแบ่งครับเครื่องผลักดันน้ำจำนวน10เครื่องไปวันนี้นะฮะไปยังจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อผลักดันน้ำออกสู่ทะเลนะฮะเครื่องผลักดันน้ำพอไหมนะฮะพลโทอดุลก็บอกว่าตนสนับสนุนตามที่จังหวัดและกรมชลประทานสำนักงานระบายน้ำกทมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรือเครื่องผลักดันน้ำร้องขอเพราะกระทรวงกลาโหมไม่มีความรู้เรื่องน้ำเพียงแต่หน่วยงานที่มีความรู้อย่างสทนช.กรมชลประทานและจังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบร้องขออะไรมาเราก็สนับสนุนเครื่องมือไปให้ 100% ผู้สื่อข่าวถามว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพเนี่ยเอายังไงเป็นยังไงพลโทอดุลก็บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยซึ่งในวันนี้จะมีการลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิวหนองจอกนะฮะแถวมีนบุรีนั่นแหละตามที่ผู้มีการร้องขอมาแต่ในส่วนอื่นน่าจะดีขึ้นและเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูส่วนการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ที่เราต้องช่วยกันนะครับผู้สื่อข่าวถามต่อว่ากองทัพพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ที่ร้องขอมาทั้งหมดหรือไม่โตอดุลก็บอกว่าต้องเป็นไปด้วยเหตุผลหากมีการร้องขอมาและมีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็พร้อมสนับสนุนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นกำลังพลหรือยุทโธปกรณ์ที่ จัดหามาด้วยภาษีอากรของประชาชนฮะ
1: ครับส่วนทางฝั่งบางบานอยุธยานะครับวันนี้มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ทำให้บางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะได้รับน้ำค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับตอนนี้สถานการณ์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบ้านกลุ่มนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ในส่วนของโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับระดับน้ำเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มขึ้นตามที่มีการคาดการณ์นะครับทำให้ไหลเข้าตัวบ้านแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังไว้ด้วยนะครับฝั่งบางบานอยุธยานะครับส่วนภาคเหนือนะครับก็ยังคงจะต้องรับมือกันต่อนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศออกมานะครับว่าฝั่งเหนือฝั่งอีสานเนี่ยก็จะได้รับในช่วงนี้นะครับสำหรับ 5-7 ที่จะมีฝนลงมานะครับเพราะว่าปะทะกับในส่วนของหย่อมความกดอากาศที่เริ่มจะหนาวแล้วนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ทางผู้ว่าเชียงใหม่นะครับก็มีการออกประกาศเตือนด่วนที่สุดนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณทศพลเผื่อนอุดมครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีการออกหนังสือเตือน10อำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับประกอบไปด้วยอำเภอแม่แตงอำเภอพร้าวดอยสะเก็ดแม่แจ่มแม่ริมเชียงดาวสะเมิงดอยเต่าสันทรายและกัลยาณิวัฒนานะครับให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มนะครับช่วงวันที่6ตุลาคม2569นี้นะครับทางหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเองก็ตอนนี้นะครับมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงรวมถึงอาหารเครื่องดื่มนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีนะครับเช่นเดียวกับที่ในส่วนของแม่ฮ่องสอนนะครับมีการแจ้งเตือนผ่านเซลวัดแคสครับใน3อำเภอได้แก่ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมและก็ที่อำเภอปางมะผ้านะครับให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับเมื่อมีการแจ้งเตือนไปเมื่อบ่ายโมง 42 นาทีนะครับเพราะว่าอาจจะมีฝนตกสะสมในพื้นที่ที่ค่อนข้างหนาแน่นอยู
0: ่
1: นะครับตรงนี้ปภ.ก็มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ด้านฝั่งภาคเหนือเรียบร้อยนะครับ
0: ภาคเหนือเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวเพราะมันเป็นพื้นที่สูง
1: ค
0: ำว่าน้ำป่าไหลหลากนี่มาเร็วแล้วก็มาแรงนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาแค่ทรัพย์สินอย่างเดียวนะฮะเอาชีวิตไปด้วยนะฮะเพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยเราทราบกันดีนะฮะแถวๆภาคเหนือเนี่ยน้ำมาจากภูเขาเนี่ยมาเร็วแล้วก็มาแรงแล้วก็ไม่ทันตั้งตัวและเผลอๆถ้าส่วนใหญ่ชอบมากลางคืน
1: ไม่ทันตั้งตัวแล้วบางทีข้าวของเสียหาย
0: แล้วก็ถนนที่สัญจรไปมาเนี่ยที่ผ่านภูเขาอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของดินสไลด์ด้วยนะครับอย่างที่แม่สอดจังหวัดตากเนี่ยก็เจอหนักเหมือนกันนะครับตอนนี้เชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนก็ถือว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังในอำเภอต่างๆนะครับเชียงใหม่10อำเภอแม่ฮ่องสอน3อำเภอ
1: ครับ
0: นะครับในช่วง 2-3 วันนี้ต้องระมัดระวังนะครับฟังข่าวจากทางการอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าเกิดท่านเห็นว่าอำเภอของท่านเนี่ยมีความเสี่ยงมากๆในอันดับแรกเนี่ยก็ต้องยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เตรียมแผนอพยพของตนเองนะครับของหมู่บ้านไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดน้ำมาแล้วเนี่ยจะอพยพไปในพื้นที่ไหนนะครับถามกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคนในพื้นที่ดูนะครับแต่ผมเชื่อว่าในพื้นที่เนี่ยมีการเฝ้าระวังกันอยู่แล้วนะครับมีแผนเผชิญเหตุแล้วก็เจอประสบภัยอย่างเงี้ยเกือบทุกปีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเอาแน่ไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่ไม่เคยเกิดมักจะเกิด
1: แล้
0: วก็เกิดจากที่เคยน้อยๆเนี่ยปีนี้อาจจะหนักนะครับระมัดระวังไว้ก่อนดีที่สุดนะครับดูเซลบอร์ดแคสต์แล้วก็ฟังข่าวจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับ ส่วนทางด้านของปภ.ฮะเผยยอดลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับที่ขอเงินเยียวยาตอนนี้ฮะล่าสุด1ล้านครัวเรือนแล้วนะครับแล้วก็มีวิธีการตรวจสอบข้อมูลเลือกพื้นที่ให้ถูกต้องป้องกันคำร้องผิดพลาดหากข้อมูลครบธนาคารออมสินเนี่ยก็จะกดปุ่มโอนเงินภายใน2-3 วันอันนี้น่าจะมาจากข้อสั่งการของท่านนายกให้มีการโอนเงินให้ได้ภายในสัปดาห์นี
1: ้
0: นะครับก็พูดเหมือนกันก็คือเงินถึงมือประชาชนไม่เกินสัปดาห์นี้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะ
1: ครับ
2: จะเป็นผู้สูงวัยที่ช็อตหรือจะเป็นผู้สูงวัยที่ชิลใช้จ่ายสบายในบ้านปลายชีวิตอยู่ที่คุณแล้วล่ะค่ะรับเงินมาทำบัญชีจดรายรับจดรายจ่ายจดเงินคงเหลือสิ้นเดือนสรุปยอดบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีรายรับรายจ่ายจัดทำง่ายลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นรู้สถานะทางการเงินเพื่อวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและเกิดการออมอย่างยั่งยืนเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมก่อนสูงวัยจดไม่จน
3: ย
2: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
3: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
2: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
3: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
6: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิ่งกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
7: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: ก็เห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน120
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
11: เสียงจริงจากพื้นที่
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับพาทุกท่านไปที่จังหวัดชุมพรฮะชุมพรโมเดลกู้วิกฤตโลกเดือดด้วยฝ่ายชะลอน้ำนะฮะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรฮะมาพูดคุยกับคุณอัมพลธานีครุฑหรือว่าผู้ใหญ่หลังนะครับผู้แทนเครือข่ายการจัดการน้ำจังหวัดชุมพรและนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านผู้ใหญ่ครับถามถึงในเรื่องของสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งแล้วก็ปัญหาน้ำเค็มที่หนุนในพื้นที่จังหวัดชุมพรตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับ
12: คือจริงๆนะถ้าเป็นพื้นที่ที่น้ำเค็มหนุนสูงอ่ะเป็นวิกฤตเลยนะเป็นวิกฤตเพราะว่าชาวเอาชาวอำเภอหลังสวนที่หนักกว่าเพื่อนอยู่ตอนนี้นะ
1: ครับ
12: คลองหลังสวนเรียกคลองพัดโต๊ะคลองต้นสายต้นน้ำเลยนะมันจะดันขึ้นไปถึงแม่นะมันหาดยายเลยนะน้ำใช้ไม่ได้เลยนะ
1: ครับ
12: น้ำดูดน้ำขึ้นไปใช้สวนทุเรียนตายหมดตอนแรกดาวสวนทุเรียนเหมือนตำบลน้ำจืดก็ไม่น่าเชื่อ
1: ครับ
12: ไม่น่าเชื่อดินผมว่าในการวิเคราะห์ผมดินใต้น้ำเนี่ยน้ำใต้ดินเนี่ยมันเค็มนะก็ขุดบ่อไม่โคลเสร็จแล้วปลูกบ่อขุดบ่อไม่โคลเสร็จเรียบรู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าน้ำจากเค็มไม่เกิดเขาไม่ได้ซิมไงเขาฉีดสวนทุเรียนตายหมดนะครับตัวผมไปใต้โคลน้ำไปเช็ดแบบน้ำเค็มเลยนะ
1: ครับ
12: นั่นไม่มีคลองนะนั่นแต่ว่าคลองมันก็เรียกว่าคลองอะไรนะคลองบางมุดไอ้ดาบบางมุดอ่ะ
1: ค
12: ลองนั้นก็เป็นวิกฤตหนักวิกฤตหนักตัวนั้นอยู่ตัวหนึ่ง
1: ครับครับ
12: แต่เราก็หาวิธีหลายเรื่องนั่งไปคุ้มนั่งหาทางช่วยกันผมบอกแล้วว่าดินใต้น้ำมันหมดอ่ะเพราะอะไรเพราะฝนตกจัดแล้วนะพอฝนตกตูมปุ๊บเนี่ยน้ำที่จะขังเลยไม่มีมันแค่ลักลงทะเลอะไรหมดไงก็เลยวันนั้นเนี่ยสมรบโลกร้อนอ่ะเขาพาผมไปศึกษาดูงานที่สวนแม่โบ้งมาก่อน
0: ครับ
12: ว่าทำไมเขาทำฝายจะรอน้ำใช้แนวความคิดของในหลวงรัชกาลที่9ว่าทำฝายแบบนั้นน่ะว่าทำฝายเล็กๆกันลงไม่ทำสูงไงทำสูงแค่50เซนพอ
0: ครับ
12: แต่ทำเป็นขั้นๆบันไดมาเรื่อย
0: ฮ
12: ะทดลองทำตอนแรกทดลองทำที่อำเภอหลังสวนก่อนทำไป40กว่าตัวก็เริ่มได้ผล
0: ครับ
12: ตอนแรกก็ชาวบ้านค้านเหมือนกันว่าถ้าเราทำข้างบนเสร็จแล้วข้างล่างกันข้างล่างจะไม่มีน้ำใช้ผมบอกไม่ใช่เราจะทำแบบนี้ทำเป็นขั้นบันไดเราไม่ได้ทำอ่างใหญ
0: ่
12: แต่เราก็ต้องหาแหล่งน้ำใหญ่ที่เป็นอยู่ก็ทำเขื่อนตัวใหญ่ก็ตัวที่เป็นแหล่งน้ำใหญ่อยู่พอน้ำล้นมันก็ลงมาเรื่อยไงเราก็ทำบททดลองทำที่ตำบลหาดยายตำบลบางตะพอแล้วก็ตำบลบ้านควรพอได้ผลก็เริ่มขยายทำต่อที่อำเภอปะทิวต่อก็ไม่ใช่ปะทิวนะท่าเซตอนนี้ท่าแท้จะทำเยอะมากเลยทำ7 8 90ตัวแล้วตอนนี้ชาวบ้านเริ่มได้ผลไง
0: ครับฮะ
12: เพราะว่าบ่อแม่โคตามหลักขุดบ่อแม่โคขุดยังไงก็ไม่มีน้ำไงพอเราเริ่มทำแบบนี้ปุ๊บก็น้ำใต้ดินเริ่มมีไง
0: ครับ
12: ตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มเชื่อว่าเริ่มทำเองก็กระเป๋าเองทำกันบ้างของงบจากอบจช่วยหนุนเสริมมั่งงบจากอุ้นมั่งงบจากนี้มั่ง
0: ครับ
12: แต่ตัวหลักสำคัญจริงๆต้องเน้นเรื่ององค์ความรู้มากกว่าผมว่านะ
0: ครับ
12: ที่ผมทำตัวก็เลยตอนนี้เลยได้ผลไม่น้อย
0: ครับ
12: ได้ผลนะจ๊ะได้ผลมากแล้วปีหน้าจัดขยายอีก200ตัว
0: ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าฝายชะลอน้ำนี่มันเกิดประโยชน์ยังไงสร้างปุ๊บเนี่ยมันใช้เงินเยอะไหมฮะ
12: ก็ตัวหนึ่งมันอยู่ที่คลองความกว้างของคลองเราไม่ใช่ใช้คลองที่กว้างเนี่ย
0: ครับ
12: ให้ตัวประมาณ 3,000 4,000 บาท
0: ฮะ
12: ผมใช้แบบนี้นะหนุนเสริมเรื่องวัสดุก่อสร้าง
0: ครับ
12: แต่ค่าแรงเนี่ยต้องออกกันเองช่วยกันแบบว่าลงแขก
0: แ
12: ต่เหมือนเมื่อก่อนก็ลงแขกกัน
0: ครับ
12: สมมติจะผ่านหน้าสวนผมเนี่ยบ้านหน้าสวนผมกว้างเนี่ยผมก็ใช้หน้าบ้านสวนผมก็ลงแขกเอาลงแขกเอาแล้วไปช่วยบ้านเพื่อนเพื่อนช่วยบ้านเราช่วยบ้านเพื่อนก็ทำกันแบบนั้นไง
0: ครับ
12: ทำกันง่ายๆแบบว่าเราไม่จ้างใครไง
0: ครับ
12: ก็คือทางพวกเราก็หาตังค์หมุนเสริมเหลือบริษัทให้มั่งเหลือคนรวยๆก็ให้มั่งคุยคนนู้นคนนู้นให้มั่งอะไรแบบเนี้ย
0: ครับ
12: ไอ้ทางอบจตอนนี้ทางอบจจังหวัดชุมพรนอตั้งงบหนุนเสริมไว้เกือบ10ล้านเหมือนกันว่าให้หนุนเสริมเรื่องแบบนี
0: ้ครับครับครับแล้วปัญหาในเชิงพื้นที่นี่แก้ไขได้ยังไงฮะพอมีฝายแห่งนี้แล้วเนี่ย
12: เชิงพื้นที่ไม่มีปัญหานะจริงๆทำนี้มันมีปัญหากับทางกรมป่าไม้นักอุทยานมากเ
0: นี่
12: ยเพราะเราทำแบบกึ่งถาวรไง
0: ฮะ
12: ใช่พอกึ่งถาวรเสร็จแล้วผมบอกว่าเขาก็กำลังนั่งคุยกันอยู่ว่าเราทำแบบนี้ใช่ไหมเราไม่ได้จะทำสูงทำใหญ่เราทำเตี้ยๆตอนนี้พยายามคุยเสร็จแล้วว่าให้ทางคนที่ก็มีอำนาจคุยกับทั้งนายอำเภอบ้างผู้ว่าบ้างผู้ว่ามาลงทุนผสมปูนเองอ่ะ
0: ครับ
12: ผมสุดท้ายก็ตัดเรื่องงานได้เลยไง
1: ครับครับแล้วพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องครับในเรื่องของที่ท่านเนี่ยเป็นนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตอนนี้ครับในยามแล้งยามมรสุมเนี่ยมีความแตกต่างยังไงบ้างครับ
12: ยามแล้งยามมรสุมเหรอ
1: ครับ
12: เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนถ้าผมบอกจริงๆของเราเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรนะของเราทั้งจังหวัดชุมพรมัน8อำเภอเราจัดตั้งกรรมการขึ้นมาหมด
0: ครับ
12: สมมติว่าหน้าไหนมีอะไรเนี่ยเราจะส่งแขกไงให้ดูแลเป็นกับทางแต่ละอำเภอกันอยู่และทำงานดูว่าตรงนี้คือเรื่องการท่องเที่ยวผมไม่มีปัญหานะสมมติว่าผมอยู่กับพิทักษ
0: ์ครับครับ
12: ไปไม่ได้เราก็ส่งแขกไปที่อื่นก่อนไปสัมผัสวิถีที่นี่มีอะไรมีอะไรเนี่ยเราจะทำแบบนั้นไงดังนั้นการท่องเที่ยวโดยจังหวัดชุมพรโดยชุมชนจังหวัดชุมพรมันไม่มีหลายเรื่อง
0: ครับ
12: ต้องกำลังเปลี่ยนวิถีว่าการคิดว่าอยากคิดเรื่องสวนทุเรียนได้มากนักคุยเรื่องภาคเกษตรเรื่องให้เขาไปดูแลเรื่องแบบนี้ทำแบบนี้ได้ไหมพาเขาไปเรียนรู้คนอยู่ป่ายังเขาอยู่กันยังไงเหมือนปะโต๊ะเขาสอนนะ
0: คน
12: กับป่าอยู่ยังไงโดยไม่ต้องทำลายกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันลงทะเลกับคุณจะดูแลเรื่องอะไรเนี่ยทำไมม้าน้ำของบ้านอะไรนะบ้านท้องสมมติทำเรื่องม้าน้ำเนี่ยทำไมกับม้าน้ำเขาอยู่กันได้ก็ไม่ทำลายม้าน้ำเหมือนที่มาบ้านผมแบบนี้เขาก็ดูแลเรื่องแบบนี้อนุรักษ์ปูเลยแบบนี
0: ้
12: มันเหมือนการศึกษาเรียนรู้ผมว่าการท่องเที่ยวดูชุมชนนะของจังหวัดชุมพรเนี่ยมันเป็นจิ๊กซอที่ต่อกันติด
0: ครับ
12: ต่อตั้งแต่ปราดทุกสิ่งทุกอย่างนะตั้งแต่สวนทั้งยันทะเลนะจับภูผาสูงหานาทีเลยนะเราทำงานกันแบบนั้นมากกว่าไฟแรงหน้าแรงไม่เกี่ยวเราอยู่กันได้เราดูแลกันได้แต่พอเราทำเอานี่เอาฝายจะรอน้ำมาก็เป็นทุนเรียนรู้อีกตัวเหมือนกันนะ
0: ครับ
12: เอาฝายจะรอน้ำมาที่อื่นก็มาเอาที่นี่ทำได้ก็มาเรียนรู้ก็ ็มาเรียนรู้ก็มาศึกษาก็มาพักแต่แบบนี้มันก็เลยเราก็ควบคู่ระหว่างเนี่ยไอ้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วภายใต้นโยบายที่เราทำงานกันอยู่เราไม่อยากให้ว่าจังหวัดชุมพรต้องโดดเดือดร้อนเรื่องน้ำไง
0: ครับ
12: เพราะหน้าวันนี้เกือบทุกแห่งที่ผมสังเกตดูนะไม่มีนโยบายเรื่องการดูแลเรื่องน้ำพอน้ำท่วมมาก็รอข้าวสูงแจกไม่รู้จักเก็บหาใช่ไหมพอน้ำแรงเอาต้องขอน้ำทางหน่วยงานรับต้องขนน้ำไปให้กินกันอีกผมก็มีนโยบายวางแผนเขียนแผนยุทธศาสตร์ไว้พวกนี้ไว้หมดว่าจะในของท่านน้ำมามากจริงๆอ่ะน้ำต้องผันไปทางไหนถ้าน้ำไม่มีอ่ะก็ทำยังไงน้ำใต้ดินต้องมีแต่ตอนนี้เรามีแนวความคิดถึงขนาดว่าขอบคลองทั้งหมดที่ว่ามันคลองใกล้ๆทั้งหมดของจังหวัดชุมพรทุกแห่งตั้งแต่อำเภอเนี่ย
0: ครับ
12: เราบอกว่าการเขตให้ปลูกต้นไม้ด้วยนะคลองเนี่ยตัด2เมตรเนี่ยเราห้ามทำการอะไรเราปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ต้องทำแบบนี้เลย
0: ครับ
12: ตอนนี้กำลังผมก็เดินทางไปกับเนี่ยหน่วยงานบอกว่าของผมจำลองด้วยของผมโลกร้อนเนี่ยไปทำงานกันผมว่าได้ผลตอนนี้เริ่มได้ผลนะ
0: ครับ
13: ครับ
0: โอ้ครับพูดง่ายๆก็คือหลักการสำคัญที่สุดก็คือชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามัคคีกันในการดูแลแล้วก็ประสานกับหน่วยงานรัฐด้วยใช่ไหมฮะ
12: ไม่ต้องใช่ตัวนั้นมันใช่เลยแต่ว่าความรู้อ่ะ
0: ครับ
12: เป็นนี่นะความรู้ให้เขาทำน่าจะทำแบบนี้และข้างล่างก็ไม่เดือดร้อนแบบนี้นะเราทำแบบนี้ใต้ดินจะซึมซับลงมาน้ำไม่ทะลักลงไปเลยจะถังน้ำไว้แบบนี้
0: ค
12: ือตัวนี้ตัวสำคัญอยู่ตัวการกล้าใจเราก็ผมก็เดินทางไปทุกหมู่บ้านนะ
0: ครับ
12: ไปเรียกผู้ใหญ่กำนันนายกอบจตอนนี้อบตอบตทุกแห่ง
0: ครับ
12: ต้องมีนโยบายสำเร็จไม่ได้เลยนะว่าถ้าเขามาเขา500,000เขาซื้อวัสดุแจกชาวบ้านไปทำตอนนี้เริ่มดีขึ้นทำเกือบทุกอบตแล้วในตอนนี
0: ้ครับครับแล้วความร่วมมือแล้วก็บทบาทที่เราทำงานร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือว่ากรมโรคร้อนเป็นยังไงบ้างฮะมีส่วนร่วมในการที่จะมาช่วยเหลือเติมเต็มศักยภาพชุมชนยังไงฮะ
12: คือตอนนี้กรมโรคร้อนเขามีศักยภาพในเรื่ององค์ความรู้มาใส่และเรียกนัดประชุมร่วมกันทำงานร่วมกันในแบบนี้ไปช่วยเหลือเพื่อคืนไปแนะนำการไปช่วยกันทำเน้นหนักตอนนี้คือเน้นหนักเพื่อให้ความรู้กันมากกว่าก่อน
0: ครับ
12: ผมว่านะ เพราะว่าเขามีองค์ความรู้เขาเข้าใจตูบัสเนี่ยเวลาเราทำงานปุ๊บเนี่ยมันง่ายไงเพราะตอนแรกบ้านมันพูดยากไปตอนนี้พอให้ทำตูบับมันนึกถึงงบประมาณต้องกล้าหังไงตอนนี้เราของโรคร้อนก็เลยเรียกมาตั้งแต่กลุ่มกันบอกว่าไม่ใช่นะเรามาช่วยกันเองนะแต่เรามีงบประมาณแบบนี้ให้บ้างเดี๋ยวทางกรมโรคร้อนจัดการงานกับไอ้หลายๆแห่งอ่ะก็จะช่วยเรื่องแบบนี้แบบนั้นแล้วพาเขาไปดูงานอะไรแบบนี้นะถ้าเราทำแบบนี้นะสักติดต่ออีก 2-3 ปีแล้วผมว่าทั่วประเทศไทยถ้าทำได้แบบนี้นะไม่ได้จังหวัดชุมพรไปที่ไหนนะ
0: ครับ
12: ต่อไปเนี่ยจะไม่มีปัญหาก็อย่างน้อยๆนะฝนตกมามันไม่ไหลลงทะเลหมดอย่างน้อยๆมันต้องซึมลงดินหมดอ่ะ
0: ครับ
12: มันก่อนจะไปได้ผมคิดแบบนั้นแล้วก็ลองให้ชาวบ้านลองทดลองดูอ่ะ
0: ครับ
12: ว่าจากที่เราทำแบบนี้มาแบบนี้เสร็จแล้วลงน้ำใต้ดินเนี่ยห่างจากนี้ไป20เมตรเนี่ยลองดูที่มีน้ำไหมก็บอกมีเอามีก็โอเคถือว่าน้ำใต้ดินก็มี
13: ครับทางนี้ครับอยากให้ท่านผู้ใหญ่ฝากถึงชาวชุมพรเนี่ยครับรวมถึงท่านผู้ฟังทั่วประเทศนะตอนนี้อยากให้ชวนมาร่วมในเรื่องของการดูแลฐานทรัพยากรที่มีอยู่ณตอนนี้ครับอยากให้ท่านผู้ใหญ่ได้ให้ข้อคิดต่างๆแล้วก็ชวนทุกท่านเนี่ยมาร่วมงานนี้เนี่ยครับ
12: คือจริงๆคนจังหวัดชุมพรบ่งบอกไม่ใช่แค่จังหวัดชุมพรนะผมว่าถ้าทุกคนมามองเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้นะเรื่องสภาพอากาศทุกอย่างใครก็รู้แล้วถ้าเราไม่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยมันหนักทุกจังหวัดแม้แต่จังหวัดชุมพรนะภาคเกษตรเราก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นการปลูกต้นไม้การทำลายต้นไม้เราหยุดได้แล้วเน้นนุ่มดุมเสริมเรื่องแบบนี้เรื่องผมบอกว่านะว่าใน หลวงท่านไม่เคยสอนว่าวันที่5ธันวาต้องปลูกต้นไม้ไงท่านบอกมีต้นไม้ก็ปลูกและดูแลมันดูแลและรักษากันเพื่อกันเหลือเพื่อซื้อทุกกันและกันไปมีความรู้ก็เพื่อกันทำและผมเชื่อว่าจังหวัดชุมพรต่อไปจะไม่มีรถถัง
0: ครับ
12: เพราะปัญหาที่จังหวัดชุมพรจะมีรถถังตลอดแต่ถ้าพอเราเริ่มทำตรงนี้ยกตัวอย่างคือหาดยายเลยตำบลหาดยายตำบลบางปอเลยนะตอนนี้รถถังมีน้อยก็ที่ว่าต้องทุบน้ำและต้องแย่งน้ำกันแต่ตอนนี้ที่ท่าแท้จะเกิดขึ้นดีกว่าเพื่อน
0: ครับ
12: พอคนเล่นทำมันมากเพราะถ้าได้คนเดือดร้อนมากเรื่องแบบนี้แล้วผมบอกว่าถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจคิดร่วมกันคิดเพื่อและเผื่อเพื่อนด้วยแล้ว ผมว่าต่อไปในจังหวัดชุมพรน่าจะเป็นเคสตัวอย่างของจังหวัดอื่นแต่ถ้าทั่วประเทศไทยถ้าคิดเรื่องสภาพโลกร้อนขึ้นมาเนี่ยอย่าไปโทษเรื่องธรรมชาติหัดโทษตัวเองก่อนแล้วหัดมาทำกันแล้วผมเชื่อว่าไปได้ไม่จำเป็นนะแล้วไม่จำเป็นต้องอันนู้นนะผมบอกว่านะต้องเปลี่ยนอาชีพตัวเองด้วย
13: ครับ
12: ถึงแวดล้อมเท่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนถ้ามาดูแลกันนะผมว่าโลกร้อนนะเรื่องคาร์บอนเครดิตอะไรสารพัดเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าเราการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาดูแลกันนะ
13: ครับ
12: ทรัพยากรสมบูรณ์ได้เมื่อไหร่ผมเชื่อว่าเราจะอยู่อย่างมีความสุขเพราะจะดูแลทรัพยากรตรงนี้ได้นะเลยอยากฝากว่าเครื่องมือที่ดีที่สุดต้องเปลี่ยนอาชีพดั้งเดิมด้วยแล้วก็มากลับมาทำเรื่องการท่องเที่ยว
13: ครับ
12: เพราะการท่องเที่ยวเนี่ยมันทำได้ทรัพยากรถึงได้ร้องขนาดธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเราจะดูแลได้ทั้งหมดเพราะถ้าเราดูแลตรงนี้ได้ทั้งหมดได้เมื่อไรเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมจะกลับมาฟื้นกลับมาไวนะ
13: ครับ
0: ครับผู้ใหญ่ครับถ้าใครอยากจะไปดูชุมพรโมเดลแล้วก็ไปขอองค์ความรู้ตรงนี้มีช่องทางติดต่อประสานงานไหมครับ
12: ให้เบอร์ผมเลยก็ได้ครับ081เนี่ย093 081 093
13: 1443ครับครับ
12: ครับผม
0: ขออีกทีครับชาวบ้านจะได้จดทันนะขออีกทีครับ
12: 081-093-1443
0: ครับติดต่อผู้ใหญ่รังได้โดยตรงนะครับ
12: ได้ตรงเลยนะผมมีทีมงานมีอะไรพาไปดูพาไปศึกษาหรือจะเชิญให้ผมไปดูและให้ทำยังไงผมไปได้หมดนะ
0: นะฮะโทรปรึกษาได้ทุกเรื่องนะฮะเกี่ยวกับชุมพรโมเดลนะฮะกู้วิกฤตโลกเดือดด้วยฝายชะลอน้ำนะฮะ
12: ผมอยากได้ทำในเรื่องบอกว่าถ้าจะดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยให้ดีขึ้นเนี่ย
13: ครับ
12: ต้องเปลี่ยนเครื่องมือต้องหาเครื่องมือให้เจอคือการท่องเที่ยวโดยชุมชน
13: ครับ
12: ถ้าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะดูแลเรื่องทรัพยากรมาก่อนถ้าทรัพยากรถูกทำลายขยะหรือเยอะแยะหมดพวกนี้นะผมว่าจะไปทำไม่ได้เลย
13: ครับ
12: นะต้องเอาตัวนี้มาทำนำและได้ตังค์เราไม่ต้องพูดต้นไม้เราพาเขาไปเที่ยวไปดูนกดูอะไรแบบนี้ผมเชื่อนะว่าประเทศไทยเนี่ยจะไปได้
13: ครับ
12: และสิ่งแวดล้อมก็ต้องมาเที่ยวมาดนรงค์ทำอะไรกันแหละถ้าเขาคิดได้แบบนี้ผมเชื่อไปได้ถ้าอยากเนี่ยถ้าอยากศึกษาว่าทำไมยังแบบกลุ่มบอลเขาเริ่มดีขึ้นนะฮะผมว่าท่านโทรมาหาโดยตรงได้เลย
0: ครับครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณอัมพลธานีครุฑผู้ใหญ่หลังนะครับผู้แทนเครือข่ายการจัดการน้ำจังหวัดชุมพรและนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
13: ขอบคุณครับ
12: ครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับชุมพรโมเดลนะฮะกู้วิกฤตโลกเดือดด้วยฝ่ายชะลอน้ำทางรอดภัยแล้งนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมพรนะครับฟังดูเนี่ยสิ่งที่เป็นหัวใจจริงๆเนี่ยคือความเข้มแข็งของชุมชน
13: ครับ
0: ถ้าชุมชนไม่เอาด้วยชุมชนไม่ทำตามที่ผู้นำบอกนะฮะมันก็ไปไม่ได้
13: ครับ
0: นะฮะประกอบกับองค์ความรู
13: ้ครับ
0: ถ้ามีองค์ความรู้ที่ดีแล้วก็มีผู้นำที่ดีแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งต่างๆเนี่ยลงไปสู่ชุมชนได้นะฮะก็นอกจากจะชุมชนเข้มแข็งสามัคคีกันแล้วเนี่ยองค์ความรู้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสนใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ฮะโทรหาผู้ใหญ่รังนะครับ081-093-1443นะครับ
13: ครับก็เป็นการร่วมมือนะครับในภาคส่วนของชุมชนและก็ทางกลมลดโลกร้อน
0: ครับ
13: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันอีกที่หนึ่งสาย
0: ครับ
13: นะครับเป็นในพื้นที่ของภูมิภาคกันบ้างนะครับก็จะอยู่ที่หนองบัวลำพู
0: ครับ
13: นะครับไปดูในเรื่องของการแข่งขันกีฬาปัญจักษีรัตน์ยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12ประจำปี2569นะครับซึ่งตอนนี้เราไปพูดคุยกับทางคุณพัทรชัดหัตถกรรมครับผู้สื่อข่าวจากทางสวทหนองบัวลำพูครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับผู้ดำเนินการของทางครับ
0: ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับกีฬาปัญจักษีรัตน์เนี่ยนะฮะม
14: ี
0: ที่มายังไงนะครับที่มีการมาจัดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูฮะ
14: ใช่ก็จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับสมาคมกีฬาปัญจักษีรัตน์แห่งประเทศไทยครับมีการจัดแข่งขันกีฬาปัญจักษีรัตน์ยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ครับก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่12อ่ะ
13: ครับ
14: การจัดขึ้นตั้งแต่วันที่10ถึง17ตุลาคมแล้วก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการน่ะคือวันที่12ก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสุรศักดิ์อักษรกุลไปเป็นประธานในพิธีจัดที่โรงเรียนหนองบัววิทยายนก็เป็นการจะแข่งขันเรียกว่าชิงแชมป์ของประเทศไทยเนี่ยครับเพื่อที่จะหาแชมป์แล้วก็จะสามารถเอาไป แข่งเป็นลักษณะชิงแชมป์เอเชียด้วยคนที่ได้แชมป์ในรอบของประเทศไทยก็จะเป็นตัวแทนประเทศไปชิงแชมป์เอเชียที่ทางประเทศอุซเบกิสถานด้วยครับผม
13: ครับแล้วในส่วนของรายละเอียดการแข่งขันในครั้งนี้ครับมีการแข่งขันแบบไหนมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันกี่ท่านครับ
14: ก็ตอนนี้ที่สมัครเข้ามามีอยู่เป็นทีมนะครับเพราะที่ตอนนี้ที่สมัครเข้ามาเป็นทีมมีอยู่ทั้งหมด42ทีมที่สมัครเข้ามาก็จะมีตั้งแต่รุ่นยุวชนก็คือจะเป็น

0: รุ่นเล็กหน่อยประมาณยังไม่ถึง10ขวบเนี่ยครับแล้วก็เยาวชนก็คือ13 14ปีอะไรขึ้นไปประมาณก็จริงๆตัวปัญจศีลานก็แบ่งเป็นประเภทการต่อสู้แล้วก็ประเภทปัญจลีลา
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทที่จะมีการแข่งขันเพราะว่าตัวจริงๆกีฬาปัญจศีลามันเป็นกีฬาที่มันเริ่มมาจากการต่อสู้ทักษะการต่อสู้ประจำตัวอย่างเช่นคล้ายๆมวยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันมาจากทางของมาลายูแล้วเขาก็เลยมีการผสมผสานเปลี่ยนมาจนกลายเป็นกีฬาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็จริงๆองค์การยูเนสโกก็มีขึ้นทะเบียนนะครับให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเอเชียตรงนี้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นกีฬาต่อสู้รวมถึงศิลปะต่างๆรวมกันอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ยาประจักษ์ศิลป
1: ์ก็คือศิลปะป้องกันตัวที่แปรมาเป็นกีฬาแล้วก็เป
0: ็
1: นการแข่งขันที่เร้าอกเร้าใจนะฮะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมีการจัดที่ในจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วเป็นยังไงฮะไฮไลท์ที่น่าสนใจในงานนี้ฮะ
0: ก็นอกจากจะเรื่องการแข่งขันนี่แหละครับที่ท่านนี้ก็เตรียมพร้อมเป็นเรื่องของสนามกีฬาต่างๆแล้วก็การอำนวยความสะดวกรวมถึงนอกจากจะมีมาทั้งหมด41ชมรมท
1: ั่
0: วประเทศแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกประมาณ800กว่าคนแล้วด้วยความที่กีฬาปัญจศีลานะครับมันมีพื้นฐานมาจากทางมาลายูทางอินโดนีเซียมาเลเซียก็เลยจะเลยมีทีมงานที่เขาเดินทางมาจากทางภาคใต้ซะเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: ก็เลยมีเราก็เลยเล็งเห็นถึงเรื่องนี้แล้วก็ด้วยความกังวลเราก็เลยทางจังหวัดก็เลยมีการจัดเป็นโซน
1: ครับ
0: ซึ่งจะเป็นโซนอาหารฮาลาลเอาไว้เตรียมไว้เพื่อที่จะรองรับทั้งผู้เข้าแข่งขันรวมถึงผู้ปกครองทีมงานต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาด้วยเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกเพราะว่าถ้าเขามาจากทางภาคใต้หรือบางทีเป็นคนอิสลามเนี่ยเขาจะมาหาอาหารกินที่หนองบัวลำภูก็จะลำบากทางจังหวัดก็เลยจัดโซนไว้ให้เลยในสถานที่ที่มีการแข่งขันเพื่อที่จะเอาไว้รองรับนักกีฬาแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางจังหวัดหนองบัวลำภูให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไปด้วยเนี่ยครับ
1: ครับเห็นว่าอาหารฮาลาลนี่ไม่ใช่ธรรมดาด้วยใช่ไหมฮะบอกว่าเป็นชั้นยอดคุณภาพเชฟระดับเทพเลยฮะ
0: ใช่ครับก็ทางจังหวัดก็มีการหาเชฟต่างๆที่มีฝีมือรวมถึงคุณภาพต่างๆที่มีทั้งรสชาติแล้วก็มีถูกคุณภาพฮาลาลเพราะว่าถ้าคุณจะทำอาหารฮาลาลมันก็ต้องมีเรื่องของความสะอาดคุณภาพต่างๆให้มันถูกตามกฎของเขาเนาะทางจังหวัดแล้วก็ให้ความสำคัญก็เลยมีการเฟ้นหาค่อนข้างละเอียดหน่อยเพื่อที่จะเอามาให้มันอยู่ในโซนอาหารตรงนี้อย่างเงี้ยครับ
2: ครับรายละเอียดของการจัดงานครั้งนี้ครับมีวันไหนที่เป็นวันพิเศษมีพิธีเปิดหรือว่ามีการโชว์แสดงอะไรที่ตื่นตาตื่นใจให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็ประชาชนได้ติดตามบ้างครับ
0: ครับผมก็จริงๆเริ่มตั้งแต่วันที่10นะครับก็เป็นเรื่องของช่างน้ำหนักอบรมเจ้าหน้าที่ประชุมทีมแล้วก็จะมีการแข่งขันประเภทต่อสู้แล้วก็ไล่ไปเรื่อยมันก็จะเป็นแต่รอบคัดเลือกแล้วก็เป็นรอบลึกเข้าไปเรื่อยส่วนพิธีเปิดจะอยู่วันที่12ซึ่งเป็นวันจันทร์นะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีเรื่องของวันสุดท้ายคือวันที่17จะเป็นการต่อสู้รอบชิงชนะเลิศทั้งเรื่องของการต่อรอบการต่อสู้แล้วก็จะมีเรื่องของประเภทลีลาก็จะอยู่ที่วันที่13แล้วก็วันที่14ที่เป็นเรื่องของปัญจลีลา
1: คร
0: ับ แล้วผู้ชนะของในทุกรุ่นก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่แชมป์เอเชียกีฬาเยาวชนที่แชมป์เอเชียอีกทีหนึ่งครับผม
2: ครับจัดที่ไหนครับ
0: จัดที่โรงเรียนวันเอาตั้งแต่วันเลยนะครับวันที่10ถึง17ตุลาคมโรงเรียนหนองบัววิทยายนต์จังหวัดหนองบัวลำภูครับผม
1: ครับนะครับพื้นที่ก็รองรับคนได้เยอะใช่ไหมฮะเห็นบอกว่ามีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เนี่ยรวมไปรวมมาเนี่ยเกือบพันใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับเฉพาะนักกีฬากับเจ้าหน้าที่ก็ประมาณ800รวมถึงคนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นพันแล้วก็ตัวสนามก็จะมีอยู่3สนามแล้วก็มีอรรถจักรให้ผู้ชมนั่งชมได้ด้วยครับอันนี้ก็อยากให้ใครที่สนใจก็อยากให้ลองเข้ามาชมกีฬาดูเพราะมันอาจจะยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากแต่ว่าในเอเชียเนี่ยก็เป็นที่นิยมแล้วแต่ทางบ้านเราจะรู้จักแต่มวยหรือว่าเทควันโดหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกีฬาการต่อสู้อีกประเภทนึงที่สวยงามเหมือนกันก็อยากให้เข้ามารับชมกีฬานี้ปัญจศีลัดครับผม
2: ครับก็ทิ้งท้ายกันหน่อยครับสำหรับการเชิญชวนคุณผู้ฟังไปติดตามร่วมงานครั้งนี้ครับ
0: ครับก็กีฬาปัญจศีลัดยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

0: ครั้งที่12นะครับประจำปี2569จัดขึ้นตั้งแต่วันที่10ถึง17ตุลาคมที่โรงเรียนหนองบัววิทยายนจังหวัดหนองบัวลำภูมีทีมที่เข้าร่วมทั้งหมด41ทีมทั่วประเทศครับผม
1: ครับครับครับครับขอบคุณคุณพัทรชัดหัตถกรรมมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผู้สื่อข่าวจากสวทหนองบัวลำภูนะฮะกับการแข่งขันปั่นจากศรีรัตน์ยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12ประจำปี2569ผู้ร่วมงานเนี่ยก็เกือบพันคนละครับรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เนี่ยคร่าวๆเนี่ย800กว่าคนนะฮะแล้วก็ยังมีบวกลบกันเข้าไปอีกนะฮะก็น่าจะเป็นพันคนละครับแล้วก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันจันทร์นี้10โมงเช้านะฮะจัดยาวๆไป7วันนะครับที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยายนจังหวัดหนองบัวลำพูกับศิลปะการต่อสู้ที่แปรมาเป็นกีฬาปัญจศรีรัตน์ครับ
2: ครับ
1: ปัญจศรีรัตน์ขออภัย
2: ครับจะไปแข่งชิงแชมป์ระดับโลกด้วยนะครับ
1: ครับ
2: สมมติว่าเราได้ผู้ที่ชนะเลิศในครั้งนี้แล้วนะครับไปที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับก็ช่วงวันที่5ถึง12ธันวาคม2569นะครับถือว่าเป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่นะมีระดับโลกขนาดนี
1: ้ครับ
2: นะครับหลายพื้นที่ก็เริ่มหมั่นมาสนใจกีฬาที่มาจากศิลปะวัฒนธรรมตรงนี
1: ้นะคือเรียกว่าเปลี่ยนจากกีฬาเนี่ยที่เจ็บเนื้อเจ็บตัว
2: ครับ
1: กลายมาเป็นกีฬาที่ไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเหมือนการแข่งขันมวยไทยมวยไทยเดี๋ยวนี้จะนอกจากที่จะเป็นกีฬาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้กลายมาเป็นการออกกำลังกายแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: เราจะเห็นว่ามีการชกลมหรืออะไรพวกนี้เนี่ยคือนอกจากที่จะทำเป็นกีฬาเกี่ยวกับที่ไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเนี่ยเรายังจะแปรรูปของกีฬาที่ดูต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเนี่ยมาเป็นกีฬาที่ออกกำลังมากขึ้นนะฮะอันนี้คือกีฬาที่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในวันนี้ฮะมาดูข่าวต่อไปฮะไปดูเรื่องของข้าวกล่องนวัตกรรมฮะเก็บได้18เดือนไม่งอตู้เย็นนะฮะเป็นยังไงฮะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่ามอฮะร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวพูดง่ายๆมอร่วมกับอวแต่ว่าจะพูดชื่อเต็มให้ฟังจะได้ไม่งงมอบข้าวกล่องพร้อมทานแบรนด์ Grab Agro ฮะ 3,000 กล่องให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะในพื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.นะฮะก็เปิดเผยครับว่าข้าวกล่องดังกล่าวเป็นงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมอ.นะฮะในการผลิตในเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งนะฮะของมอ.นั่นเองนะฮะทางบริษัทก็ได้นำมาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมทางอาหารของรองศาสตราจารย์ดร.สวคนวัฒนจันทร์และนางสาวกรวรรณรอดเข็มคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่ามอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ที่ได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมาตลอดตั้งแต่ปี2554นะฮะก็น่าจะเป็นน้ำท่วมกรุงเทพนี่แหละครับนวัตกรรมเนี่ยตอบโจทย์ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างตรงจุดเนื่องจากใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทำให้ปลอดเชื้อนะฮะแล้วก็มีการเก็บรักษาที่สามารถเก็บไว้ได้18เดือนโดยไม่ต้องเข้าตู้เย็นอันนี้สำคัญปกติข้าวกล่องพวกที่เราไปซื้อจากเซเว่น CJ Mall หรืออะไรพวกนี้ขออภัยที่ต้องเอ่ยนามจะได้เห็นภาพนะฮะไม่ได้โฆษณานะครับแต่พูดให้ฟังเฉยๆนะฮะปกติต้องเอาแช่เย็นไม่มีตู้เย็นเนี่ยจบหมดจบเหตุเลยนะ
2: ก็คือบูดเลย
1: บูดเลยแล้วก็คิดดูน้ำท่วมเนี่ยไฟฟ้ามันใช้ไม่ได้อยู่แล้วคุณจะเอาตู้เย็นคุณจะเอาไมโครเวฟจากไหนแต่ตรงนี้ตอบโจทย์ฮะเก็บไว้ได้18เดือนปีกว่านะครับไม่ต้องใช้ตู้เย็นบรรจุถาดแยกข้าวและแยกข้าวและกับข้าวเปิดทานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าน
2: ี่ผมเห็นเลยว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยคือน่าทานมาก
1: เฮ้ย
2: เนี่ย
1: น่าสนใจ
2: เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมสังเกตนะครับจากเมนูที่มีการนำเสนอมาเนี่ยปกติถ้าเป็นข้าวกล่องพวกนี้ก็คือจะเน้นในเรื่องของการผัดการอะไรเนาะแต่ว่าครั้งนี้นะผมเห็นว่ามีเมนูบางเมนูที่ผมตกใจอยู่เหมือนกันอย่างเช่นแกงเขียวหวานไก
1: ่
2: คือมันมีส่วนผสมของ
1: กะทิ
2: แต่ว่าอยู่ได้18เดือน
1: นั่นสิสายสารกันบูดเยอะเปล่าก็ไม่ใช่
2: มันไม่น่าจะใช่
1: มันเป็นนวัตกรรมของคนไทยที่น่าสนใจนะครับมีเมนูอะไรบ้างมีมัสมั่นไก่กะเพราไก่แกงส้มปลาทูแหมพูดแล้วหิวเลยฮะจะเย็นแล้วนะฮะนวัตกรรมนี้พิสูจน์ชัดเจนฮะว่าวิจัยคนไทยสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติในยามวิกฤตได้นะครับ
2: ครับก็หลายภาคส่วนก็ตอนนี้ช่วยเหลือกันนะครับอย่างข้าวกล่องนวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าบางทีในพื้นที่บางพื้นที่ไม่มีต ู้เย็นสามารถไม่ได้เสียบไฟไม่ได้
1: ถ้าราคาไม่สูงเนี่ยพวกเซเว่นพวกอะไรไปซื้อโนฮาวมาเนี่ยไปใช้เนี่ยไม่ต้องพึ่งตู้เย็นประหยัดไฟได้เยอะนะเนี่ย
2: ครับเออจริง
1: ผมชี้ช่องให้เขาป่ะ
2: แต่อะไรมันถ้ามันไม่เวฟอ่ะคุณทรงพลนึกออกไหม
1: มันจะไม่ร้อนใช่ไหม
2: มันจะไม่ถูกปากหรือเปล่าก็แล้วแต่ความชอบของบุคคลไป
1: แล้วแต่ว่าถ้าเกิดช่วยน้ำท่วมเนี่ยอันนี
2: ้
1: ตอบโจทย์ไม่ต้องใช้ตู้เย็นไม่ต้องใช้ไมโครเวฟแกะแล้วทานได้เลย
2: กับโรงครัวภูมิใจไทยเป็นไงครับโอเคไหม
1: ก็โอเคโอเคหมดอะไรที่มันช่วยเหลือคนไทยอ่ะดีหมดทุกอย่างแล้วครับ
2: นะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการนำนวัตกรรมมาใช้ในเรื่องของการประยุกต์ในช่วงมีความเดือดร้อนหรือว่าเรื่องที่ลำบากนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมเดี๋ยวรอดูว่าหลังจาก 3,000 กล่องนี้แล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้าง
1: ครับ
2: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของมุนตามวันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: มุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี 2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ย้ำเป็นโอกาสสำคัญดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ World Bank IMF Group Announce Meeting ปี2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกกำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกตัดสินประดับสินรายงาน
8: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดและเตรียมมาตรการฟื้นฟูรายได้ระยะยาวให้แก่เกษตรกร
13: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีการระบายน้ำในปริมาณมากอาจพบน้ำล้นคันกั้นน้ำอยู่บ้างในพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงขณะนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำและผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างเต็มกำลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยหรือ Safety Area สำหรับเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของช่วยเหลือและเป็นศูนย์พักพิงแก่ประชาชนที่รับผลกระทบพร้อมกำชับให้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือระยะยาวหลังประสบภัยเพื่อฟื้นฟูรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบชาวนันมาลีรายงาน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569มียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้กว่า 1,140,000 ล้านบาท
14: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยมียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้รวม 1,142,485 ล้านบาทโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยรวม 522,532 คนซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากช่วงวันหยุดยาวหรือ Golden Week ของจีนตลอดจนวันหยุดในฮ่องกงและเกาหลีใต้ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียรัสเซียและเกาหลีใต้ตามลำดับสำหรับความกังวลเรื่องสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประเมินว่าไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมการท่องเที่ยวนอกจากการยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนที่มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยปฏิพลสถาพมมารายงาน
8: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา
15: ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์เ
1: บอร์ซุงคา
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิ

ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณ

0: เลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะป้าก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

雪花不能晃啊，阿姆萨啊，莫克这玩意儿，礼貌欢迎，我莫雪花玩意儿啊，我李叔我读这的话不老啊，阿我李叔我啊，把卡古巴达金买啊，สถานีวิทยุอ่ะกระจายเสียงแฮมประเทศจังหวัดเชียงใหม่วะโดยจ้างงานสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ไงกรมประชาสัมพันธ์โดยจ้างงานเอาริสุโงนั่นน่ะนั่นบางอ่ะตุยน่ะมาเพื่อให้หนีกาทะเลตุยน่ะนั่นไงยุ่งจริงกันไปเดียวระบบวิทยุไงยี่คลื่นความเทียงก็เพื่อที่ตุลิยาสิสโชว่าจูเนี่ยคือโดนหลังอ่ะทีที่ถึงกันไปเดียวระบบไลฟ์สดไงฟิสบุ๊กเพจก็คือสวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ไงยี่เวลาแห่งยี่ไงนาทีเนี่ยควันยี่คือหน่ายเนี่ยเสถียรเนี่ยด้วยควันไงไหนๆแบบคือชมโมควันยี่จิโมถึงควันโดดมันคือเจ้าของมันยี่คือลีโมควันยี่หว่าโมถึงด้วยควันไงนี่เมถียรเนี่ยงอเป็นยังไงเอาลิซูอาบังโอมันยี่คือไงนี่เมถียรมันคือเฮฮะเฮฮะนี่จีหวานนี่ชอบกันนี่ไม่ถึงกับเฮฮะเพื่อนยี่ยี่คนยี่ตัวนี่จีโชคกันอ่ะเอาไทยอาบ่าวไม่อยากเฮนี่ไม่ถึงกับเฮซื้อฮะซื้อห้างหวานยิ่งกันนี่ไม่ถึงกับเฮวันจันทร์ที่ห้างานเดือนตุลาคมเนี่ยพศประมาณ2569ที่คมมางงอ่ะอาตี้ยังชอบกันนี่ไม่เฮนะถ้ามาปีมากอ่ะอาตี้ถ้ามาแจ้งเตือนอยู่เช่นมางงบ่เฮบางญาติกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่เหมือนที่พวกกูยิสุอยากเคยแจ้งเตอร์ฟลอร์คือที่นิมิงค่ะนิมิงก็พูดว่านี่คือซื้อหาสิ่งยังสังเกตุกูยิสุว่าอยากชดซื้อกูโค่ะถ้าบอกว่าที่มีลุงที่พวกกูยิสุเต็งโซแจ้งเตอร์ฟลอร์มาเหงาเอาแทบไม่บอกว่าหลายพื้นที่ยังคือมือฮาติเลียคือเรียบงานที่ลี่ยี่ควานี่คือสิ่งยังสังเกตุงานนิมิงก็พูดว่านี่ค่ะอาทิตย์บ้างก็ไม่ยาวโฉพาะงานอาบะเฮจำโมฝาตาบ้างงานอาทิตย์ยังว่าโฉยาหน่วยงานยิปเฮดิเชอร์ติตาละงานปีขวาอะไรตัวพื้นที่อะไรตัวมือหาเครื่องเลี้ยอาจจะจะกุกุมนาอาลิชิดิสกิได้เฮสตินีประกาศแจ้งเตือนอย่างงั้นมีอายุก็ไม่ได้โววจูอาบะจ้าโซงานอาจิลคุยเคยจ้าโซดิลงานปีขวาเมื่อฮาเลมาเฮนิสนี่เฮาสังเฮงว่าญี่ปุ่นเสียไปเลยบ่คืออัญญาเมียละบ่คืออัญญาจอมันเฮกะงาที่ถือว่าอยู่บ่ควายนี่ซัสซือยะละมาดงออะที่ยะคือละบ่ฉีกว่ายะมังาจักกุซาบะฮะกว่าละปะลุยละมาดงอซึซือบิยะมังที่ลิกินากะอะบ่คะฮักดอซออะมาลีตัวยะคืออะมาคะแต่ที่ดีกะกุญิงกะเชงาซามงาอะวอลโลชิซุติโลงาเมื่อฮาเลวบ่คะงาจักกุตะบะคะติกะตัวคือว่าอยู่บ่คะงาวอลโลชิยะคืออะเตญาซามงาทะมายาเจนซึฟลานี่มีก็พวกนี้คือที่สิ่งยังสังเกตมาคือมือหาเครื่องเลี้ยงอันที่นี่คือมีฮิโรฮาเยอะมากไงวชิพระเบียร์ยังไงปีขวาวัวคือด้วงมาคือวัวโลชิเซอร์ไงมีฮิโรฮาเยอะมากโลชิมนะบางว่าจะกวยเขื่อนแต่หนาเนี่ยคือจะมีฮิเยอะมากคือแต่หนาเนี่ยคือหลุดหัวชิ้นไงปีขวาโนหลุดพันหนาบางว่าญาติในมาคือไงที่ว่าว่าซึ่งจิตใจที่ก็ฐานจะเงาะอันที่นี่ว่าญาติป้ายหนึ่งก็คือประเทศฐานหนาไม่ใช่ไงอาชีพผู้ดูแลเป็นความเหมือนฮะเลี้ยงเหมือนกันเชื่อเฮมีฮิโรฮะเกือบพันเยอะบ่เฮอาจจะยิ่งป้ายก็มาเฮบื้อแล้วบ่เฮเอาหลุดแล้วเฮบื้อตีละหน้าเงาะจ้าซื้อจิตเตะพันไหนบ่เฮจ้าซื้อจีละก้าโคลงเงาะซื้อจีบีบ่เฮเอาหลุดอย่างหน้างานมาเฮยาเฮในฝรั่งอ่ะมาเฮสมมติของงานมาเฮที่นี่มีก็พวกคนยิงอ่ะซื้อฮะสิ่งยังสังมาเฮเหมือนฮะที่เลี้ยงมีฮิโรฮะเยอะบ้างอ่ะอาทิตย์ยังอาทิตย์มาแต่ช่างโง่บ่เฮตีถิ่มมาแจ้งเตือนยังไงธรรมยาสำนักงานตำรวจเฮอแกธรรมแจ้งเตือนฝรั่งอเมริกาไปเอาเอาแทบเหนือไปเฮงานหลายพื้นที่คือเมืองฮาลีก็เนี่ยไปเฮอาญาเยอะมากไงน้ำท่วมมาเฮจวงานอาทิตย์แรกผมมาเจออาญาเยอะที่จะมาไล่ยังไงที่ยากลุ่มมิจฉาชีพไงหลักโชว์มาเขาสุดไปเฮอาวันละไล่ยังถวายได้สามเตือนยังมั้งไงยี่สิบถวายได้นี่มาสาเจ็บบางคนจะเชื่อไงอาชีพผู้บริโภคย่าเยี่ยมมันยังคือว่าย่าฟิตบุญเชียงไงติดต่อมแบงก์อ่ะยี่ไลน์ไอจีเชื่อย่าที่โฆษณาเยี่ยมบางคนไงมันจะคือย่าหน่วยงานราชการแบงก์ยังไงมันก็จะคือหน่วยงานกุมารธรรมแบงก์ยังคือมันก็คือยี่ลีธรรมถือยังคืออามีรถทะเบียนง่ออิสระบุบเชียงไงมันจะคือย่าถือน้ำท่วมยิ่งสุดละอาจจะยิ่งสุดละที่ชิคกี้พายสุดได้ยาฟูบาที่ลีจีจ้าเป็นยังไงทำไมคือยี่ลิงสุฟละงอ่มังค์ชิโกย่าฟิบัวที่ลีโฆษณาเนี่ยมันคือมังค์อาทิตย์เป็นยังเฉพาะปีขวานาที่ชิฟามงยังคืออ่ะมังค์ถ้ายินดีนี่คื
มาซื้อไปคือที่ไทยไปเฉียงแง่ที่มาคือกลุ่มมิชาชีพยาเสพติดว่าคือเราเฉียงแง่ในนั้นฟุบายยินดีเป็นยังไงที่ถึงบางงูเป็นยังไงในนั้นทูฟลายีหมังกระชีในนั้นว่ายี่ครอบความสุฟลายีคือถ้ายี่มาคือมิชิเชติเลยรถไฟบีไปเฉียงแง่มาคือคือด่วนยังเป็นยังไงนุพะนุพะเพียงไปคือฟุบายบอกว่าเป็นยังไงว่าสิ่งใดแบบหลังที่มาคือซ้ำมึงที่ถึงบางก็เป็นยังคือในระหว่ายืนยันสิทธิ์ไงบางก็เชื่อคือยืนยันผ่านเธอแอปโอ้ยยี่ยี่แล้วก็ยังคือที่ดียี่จะมาดวงบางคือจำมาชงมาสังเห็นยี่ไปที่ยากลุ่มมิชาชีไงที่ช่วงสถานการณ์ก็น้ำท่วมเธอน้ำท่วมไงอาจจะเจอจะคล้ายๆที่คือลำมาคือยังชงไงบางคือถ่ายเย่จำมึงอ่ะที่ถึงบางก็เป็นยังคือในทุกฟลายยังไงว่าเลขบัญชีเดียที่นี่คือหนูข้อมูลส่วนตัวคือส่งฟลายง่ะที่นี่คือนวลรหัสผ่านงอที่ยังกว่ารหัส OTP มาคือส่งฟลายไปยังไงนะฟุบัติเดียวอ้วนไปยังไงชาวความแก่มาคือมาคือจำมองไงปีขว้าวชาวที่สถานการณ์ว่าน้ำท่วมเชื้อจะไปยังไงมาคือแต่จานี้ง่ะหนูชื่อเจ้าความยินหนูที่คืออยู่จากความยินเลยมาดูจานี้ที่ใส่ยังไงมาคือสุดท้ายไปเลยหนูแต่ความชุกเจมาคือไงแต่ความชุกแต่ความยิ่งมาเศร้ามาคือเกลียดชิวไงทำมาคือสามตัวยามังอ่ะอาทิตย์เป็นยังคือยากคือแจ้งตัวพลังงานมาสามารถคือหลายพื้นที่คือถือยากกลุ่มมิใช่ชีวิตช่วยวาระที่ลีกือเรามาคือมียังอ่ะมาคือสามมือช่วยงานมาคือขึ้นยังอ่ะทำมาคือถึงมาแจ้งตัวช่างอ่ะอาทิตย์เป็นยังชิวไงทำมาคือเดชเชอร์นั่นละคือมากกว่าตัวชิฟัวไงทำมาคืออาวุธช่วยยากกว่าวันนี้อาฟุบกว่าคือแต่ชิฟัวเบ้ไว้คือดีพลังอ่ะแต่คนนั้นยังช่วยง่าย

อาทิยังไงจะมาเฉยๆที่จะมาปีมั่งอาทิสุดตาจีนช่างอ่ะอิตมังยาที่ตำรวจใส่เบื้องอิตมาแจ้งเตือนฝรั่งอ่ะเอาที่มาซาเอาที่เหมือนไงหลายพื้นที่คืออาจจะเยอะช่างไงบ้างคืออาจจะเยอะก็ยังบ้างคือเดี๋ยวยิ่งล้ำเปิดส่วนไงเอาที่พ่อค้าแม่ค้าอะไรไงจะว่าคือความเสี่ยงไงจะซึ่งจะมาเบียมาคือเบียรู้สิไงอาทิบ้างโง่บ้างยังคือกว่าวุยล้ำเปิดส่วนบ้างไงผมจะบ้างคือเอาผู้บัตรควาชิดอะไรยังคือยิ่งล้ำลุทุยมาคือจวบอาทิบ้างโง่บ้างยังไงบางคือที่เนี่ยจำโม่ไม่สิไงอาชีพรุ่นที่เรียนบ้างยังคือเอาที่จะซึ่งจะมาวุส่งโง่บ้างยังไงนุ่มผู้บ่าว่าโง่บ้างยังคือเอามาสัตย์กู้เงินออนไลน์คือยุบปอคือมีอ่ะงะอาทิบ้างไม่ยังเคยอยู่ข้างนู้นมาบัตรเบอร์นนยี่ถือว่าพักกู้งูไม่ยังเคยมาเคยกลุ่มมิจฉาชีพเราเคยถือว่าเกล้ามาเคยมีอาชีพงานอาทิบ้างที่ช่วยสถานการณ์งานน้ำท่วมเบอร์อาจจะช่วยได้ก็ยากงานเท่าเอาพ่อค้าแม่ค้าเลยมั้งงานเอาจะซื้อวุ้นเหมือนกันจะซื้อวุ้นเรียนมังงานงานที่เอาบางทีเรื่องงานอยู่ข้างนู้นผู้บ่ายอยู่จ้าผู้บ่ายอยู่ช้าเบอร์งานนอริชเดือดร้อนยังเคยว่าบากู้ยังมังไงถือระบบออนไลน์ก็ยังมังอย่างขึ้นยาจำหัวจ้องอ่ะมีอายุไปคือกลุ่มมิจฉาชีพไงในระดับบาหนัวมีสมัยไปถึงชะเลงอ่สนาทิศฟอกอ้วนเป็นยังไงอาทิตย์แบบงงเป็นยังคือในระยีมาผู้บาหมังก็เถื่อนในระดับวัยเอกสารสุดยังไงเอกสารสุดฟ้าเล่าหรือเป็นยังอาทิตย์แบบยังเคยค่าดำเนินการไงวัยชาเฟดงอเวลาฟุตบอลโอเจชิงไงวางเฮียแบงก์ก็ติดตัวแบงก์อ่ะผิวความนุ้ยแสนสมโอยี่หมูสุดพังว่าเพื่อผู้บาโอเจมันจงไงอาทิตย์ยันได้วัยข้อมูลส่วนตัวเดียบ้างไงจะมาเกลงก็มาเกลงก็ที่เฮเล่บาประชาชนก็มีอาชีพไม่ยึดเตชิงไงที่ถึงบางงูเป็นยังคือยาเวลาวัยใบสัญญาไงยี่ถั่วมาคือมาชัดเจนไงตัวแบบตัวช้างไงอาทิตย์บางครั้งผมฟุตบอลนุ้ยใช่บ้างว่าจะมาวิ่งยังช่วงไงทำให้เราสมองอ่ะอาทิตย์แรกยังคือเทมุสาหลายพื้นที่เงาท่านแม่ก็คือรอภาคกลางกับภาคอีสานภาคใต้คือไงอาจจะจะมาจะปีข้าวเฉพาะรอจากสุดสุดแรกยังคือไงมาคืออาทิตย์ยังสมองอ่ะที่เราหน้าทุ่ยสุดแล้วเหมือนกันก็คือมาที่ลุงงานปีข้าวนอนนี่คือฟุตบอลบางจูบก็คืออยู่ชาบก็คือไงฟุตบอลที่ระบบออนไลน์ข้อยพักกู้ยังก็คืออาทิตย์ยังสมองอ่ะปีข้าวนอนพักกู้ก็คือที่ถึงก็ตัวก็คือดอกเบี้ยคือคือกู้ยังไงดอกเบี้ยงูเป็นอย่างนี้ฉีมาเฮถึงกระโดดบ้านนู้ยยิ่งยิ่งไม่ทราบที่ดีเกี่ยวว่าเฉยไงภาพบางเกือบของบ้านเฮถือปีควันนู้ยล้างเปิดได้บ้านเฮนะในวันนี้ล้างอย่างนี้ที่ฝูล้างบางวันที่เลยกับเอกบางวันที่เลยขู่ยิ่งบ้านเฮตัวเฉยไงฟัวภาพบางพับฟัวภาพบางเกือบงูเป็นอย่างเฮไงในนั้นที่เลยแยกกันเลยเป็นยังไงว่าที่เลยขู่ยิ่งบ้านเฮจวางไงเอ็นบ้านเฮก็ละกันที่เลยขึ้นยาแจ้งเตือนยังไงปีควันนู้ยฟูบ้านพับกู้ยังเฮถ้าบัวธนาคารเฉียกู้ยังเฮข้างงานทำไมถึงมาแจ้งเตือนช่างงานที่มาแต่เช้าโง่ไม่ยังคือไงช่วงงานมาทำไม่ได้เธอมาซาอาวุวันที่หนึ่งว่ายังไงนี่มีกระเพาะว่าอย่างที่สหัสสงวนยังสงอามาบอกว่ากดยินยันสิทธิ์โครงการไงไทยช่วยไทยมาคือหมอยิบเพื่อไงอามียียิงอ่ะพอเป็นพ่อมายิบเพื่อที่สงวนยี่พระใจยงเพื่อไงอาวุใช้สิทธิ์มายิมนางอ่ะอธิบายคือนี่มีกระเพาะว่าอย่างที่สหัสสงวนยังไงเธอวุพันเกยิสุงไงที่เอวที่ยิสิทธิ์มาวสุเบื่อหนูก็ทียิงยาสติดีว่างาพระมายิบเบอร์หนูสังเกตอยู่มันนางาทำไมเธอทำไม่ได้อาทิตย์ยังเอามาสาบเธอกลุ่มมิชาชิบเธอเอาเวลาที่เฉพาะนี้ส่งพลังมาเยี่ยมจวงาบังเธอจำมองงานในราชายิงยาสีเจ้าติดีเจ้าเป็นไงถึงกระทบถึงกระทบเพื่อนนักฟุตบอลอุฟลังอ่ะเพื่อนวัยแค่ที่อุฟลังอ่ะที่ทำให้นักฟุตบอลยิ่งตัวอุฟลังมาจวงเงี้ยก็ยังไม่ได้ฟุตบอลยิ่งรักตัวโอเจมาเธอที่เฉียวจวงาชอบงานมาเธอยาเทคนิคการกลุ่มมิใช่ชิมมาคือที่เด็กกลางพมยังอ่ะบางคนชอบก็มาคือก็สามารถจองงานมาใส่เห็นยังบางคนกลุ่มไม่ใช่ชิมคือที่ชอบค่อยความจัดส่วนคือมยังอ่ะแต่มาแต่เช้าโง่บางคนคือที่ถิ่นมากอ่ะแต่บางคนกูละคือว่าชอบละคือขึ้นจากในปีมากประกาศจังงานที่ว่าจันเนี่ยถูกสุดๆอ่ะที่ว่าเยาวชนเถื่อนอ่ะบางสามารถที่ยากกลุ่มมิใช่ชิมมาคือที่ว่านั่นเรียนนั่นสาระคือว่าบัญชีปุ๋ยจะมาเฮติชิวจวดงะทำไมก็ละเฮอขึ้นยังประกาศยังไงบัญชีปุ๋ยจะมาเดินมาทำไมเอบัญชีปุ๋ยจะมาก็มาเฮงไงมาเฮย่าบัญชีมาไม่ถึงไงปีความได้ฟุบะหัวเฮียแบงหัวทิศตัวแบงหยิบตัวแบงเงยเงี้ยบัญชีปุ๋ยเป็นยังไงถือเอาหุ่ยมีค่อยปุ๋ยจะมางะ
为什么会做啊？明年这我也人员图书说的哩，意见嘛做些个什么？啊，这边人家我啊爸妈预算啊，啊我父母和那个对应啊，为什么人家和公办那个创啊，比划我的啊拉赞啊，把去不？我们在我们和么和啊，一托人和表和啥苦表相关，这些父母工作么和你喜欢人和啥现实工作啊，啊么和什么啊，啊么啥么和最喜欢人话题里意见么和名啊，怎么和跟人比么讲啊？啊，这边也相关，你们和哪比嘛么和啊这边装啊？啊，这些和么啥他就买么个喷嚏啊？เชื่อมให้เฮงอ่ะมหาคือหรือยังอ่ะนี่มีบ้างอ่ะว่าอามาคือดูสวยแล้วก็เจอกันรู้เชื่อคือจะคืออาเตียจำมึงอ่ะอาเตียงอ่ะเส้นแดงเนี่ยชุบมุกวันยีจิ้มมุกวันตัวขวาหมดแล้วกว่ากันนี่มีเพื่อนหน้าปีมามาคืออาเตียจวงอ่ะช่วงอ่ะนั่นแหละสุดท้ายคือบุ๋มงาข้อความสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ 10-12 ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ 10-12 ตุลาคมนี้พร้อมเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำและยกระดับการบริหารจัดการน้ำภาคกลางเป็นต้นแบบนำไปปรับใช้ในภูมิภาคอื่น
7: นายเอกมิติวิจิตรชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าวันนี้เป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงช่วงวันที่ 6-8 ตุลาคมและต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีประชุมบริหารจัดการน้ำ3จังหวัดรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4-14ตุลาคมนี้ยืนยันทุกจังหวัดเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างเต็มที
8: ่นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าเขื่อนแม่กลองเป็นเขื่อนทดน้ำที่ดูแลพื้นที่ครอบคลุม3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินปริมาณน้ำและวางแผนการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง14ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ประเมินสถานการณ์รับมือกรณีฝนตกแช่ยาวนานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในวันที่8ตุลาคมซึ่งคาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักทั้งในและนอกเขื่อนโดยจะวางแนวทางประสานงานกับเขื่อนวชิราลงกรณ์ในการหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ปล่อยน้ำลงมากระทบในพื้นที่ท้ายน้ำส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเพชรบุรีซึ่งเขื่อนแก่งกระจานมีน้ำล้นและระบายน้ำออกมานั้นปัจจุบันแม่น้ำเพชรบุรีส่งน้ำในอัตราที่ลำน้ำยังคงรองรับได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เขื่อนภูมิพลปรับแผนการระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมนี้หลังประเมินปริมาณน้ำในลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
9: ในประสานแสงจุนผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล1เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องประชุมในประเด็นเรื่องรายงานสถานการณ์น้ำและแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่5ถึง11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเฟอร์
1: เหมินซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนียซอง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: อีจงมงมั่วกี้ตูซาคือหน้าวังจือไทยตูที่ยั่วเตาจอเป้สวดเล่าใจหล่อลูชัวตูซาลุ่มเดาเป้หายแมงมง
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
8: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตา

ย่องจงอีจงหนาจือกุฏิหนึ่งจางสวดเลยจนนู้วันจันนู้ติจื้อลูกเก่าคลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วมานู้นัวกุญยางจั่วคลีซาจั่วตู่จาเกิดทอดจื้อห่อมานู้นัวกุญยางจั่วคลิงเร่เน่งเก่าเปล่าตู่จาเกิดกังนู้นัวยอดจั่วโฮปิกี้ย้อนยางจั่วคลิงเร่เน่งเก่าจื้อตู่จาเกิดกังปิกี้ย้อนยู่ย่องนัวย่อนยางจวนแหงยงมานดอกนัวกูเบาหญ้าเสงห่างรงชาจอกันจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสงแจ้งใหม่ตวนซื้ออีจ่องหนาจึกตีนังจังสวดเล่าอ้วนได้นัวจะยัวถออีจ่องหนาจึกตีนังจังสวดเล่ากึ่งกังลูใช้ห้างกังลูนงย้อจัวหูเพจ Facebook มาถอกวบปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอ AM อีแจ้งเปล่าปวดยางเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอ้อเจ้าดาวจัวสวดเลยคือปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮารุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอ๋ม่อนัวเจกูกูหวังฮัจยาซาฮาตาสวดเลยยูลุนรูกูย่ออวพงยืดเถาปีมองจืดจัวเถาเศร้าวันได้หนัวเจกูโตมัวอีร่างลูกจ้ากูย่อปลาเสียงห่างร่างลูกจ้ากูลุ่มใบฮาตาจัวซึ่งเก่าเจ้าลูจอจัวไปสวดเลยเตานงกงกี้รอเสกตั้งรอมาส่วนซื้อหนัวเจกูโยมัวอีร่างลูกเป้าคือหาซูนดอกจอมิดฉาชีพหลอกสุยอดจอต้นแห่งกลางจาย่อจัวตั้งสื่อหนัวเจ้าลูถังคาจัวไปสวดเลยเตาเป้าอ๋อเจ้าฮาตาสวดเลยเจ้าฮาตาอยู่ยัวจื้อมัวจอโมบายแบงกิ้งหลอกสุยอดยัวจื้อมัวจอแอปธนาคารย่อจวนเตาอยู่สู่เติงกุศลมาจ่อต้นเองกึดหลังจากหนัวป่วยยิ่งมั่ววิธีหลังจากก็จะกว่าก็อวญ่ามงจัวจ่อมิจฉาชีพหนัวเต่าเนอย่อป่วยยวดหลังจากจัวอยู่กดจ่อลิงก์ลอสยอนนาจ่อลิงก์คือป่วยสร้างตัวจัวอยู่5ป่วยยวดหลังจากจัวอยู่ติดตั้งจ่อแอปธนาคารอย่างเลยคืออยู่จื้อเป้ายูทูบแค่งออย่างที่อ้อย่อป่วยยวดหลังจากจัวอยู่มงชูอยู่จ่อญ่าสูคือย่อจวนดอกจอตู้ ATM เออ้างฮาตายอดจอเจ้าหน้าที่คือป่วยหัวตัวใจจอญ่าสูงดอกอยู่นัวเนออย่างที่ไปย่อป่วยหัวหลังจากจัวอยู่มงชูจอญ่าคือย่อจวนดอกอยู่เลยบัญชีดอกจอเจ้าหน้าที่คือย่อกอตาตั้งสมาขอแจ้งเหล่าเยย่อบัญชีม้าซื้อหนอมาสวดเล่าอยู่เตาชวนจวดตัวจองอ๋อเจ้าฮาตาเล่งตืออยู่อันเตาสุดต้งเราซื้อย่อช่องดอกตัวจวดกว่าอยู่โอญ่ามงจัวเอวิฮาตายูมั่วกี้ชูเลยโอเลยนัวรออยู่จุดเตาชวนจวดตัวจองอันได้อ๋อย่อฮาตามั่วตัวเองเตาสุดต้งตัวใช้ยูฮาตายูอ้วกี้ชูเลยโอเลยนัวมั่วตัวเองซื้ออยู่ลุ่มไปมองอ้วกี้ชูมาอยู่ยูจุดเตาโอญ่ามงจัวปวดชวนจวดปวดปังชวนจวดอยู่เลยกี้ชูเราซื้อย่อกว่าอยู่มองชูเนี่ยไอ้ป่วยอยู่ตัวใจอยู่เลยเนี่ยมึงอยู่เลยกีดฉุกเนาะหรอเต้นหนัวยอกีดลังจานดอกจ้อตัวหนึ่งหลังจากซื้อเนอร์ยอฮาตายอจอหนุ่มจื้อเจ้าหน้าที่ก็ตามมาป่วยอยู่จื้อกวดอยู่โอนยามของจัวป่วยอ๋อป่วยอยู่โฮจัวยูมงจัวต่อเต้ธนาคารมึงย่อรอจวนดอกเต้ใจธนาคารไอ้ป่วยเลยมาหาอยู่รอซื้อยอป่วยอยู่อัวดาวตัวจัวอยู่กวดอยู่มงถังจัวต่อเต้ตู้เจ๋งสื่อเต้สำนักงานตำรวจเต้นดาวมาป่วยเลยมังถังซื้อเนอร์เอยอฮาตาเยอะๆไอ้ป่วยอยู่กวดก็โอนยามของจัวป่วยป่วยหมั่นปังจัวก็ชวนส่วนได้คดีได้หนัวเจยอดจอมิดฉาชีพซื้อมาสวดเล่าอยู่เตาเจ๋งฟังตัวจงห้าอ๋อวิเตาออกไปชงลูหนัวมาจอตัวหนึ่งกลางจ้าห่อมามั่วจ้องจ้องดาวดาวเห็นมาสวดเล่าอยู่เตาเจ๋งฟังตัวจงเนอะเจกูกู้จัวมั่วจังสูสือหลอสุยอร่างลูกเป้าเจลูถังจัวสวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวอยู่ฮามินซือห้าอ๋อถอดจุดจัวสวดเล่าเนอะอยู่ฮามินซือห้าฮาตาโยฮาตาเล่งตือกือเจ้ากลางซาหลอสุยอนซือฮาตามั่วเจ้าตัวเองพยายามกือโยลูกลางซาอยู่เจ้าเลยหนัวมามั่วเป็นสือกือยัวแจ้งความออนไลน์เต้าจวนเต่าทุ่มเบอร์สุต้งอีเปล่าเปล่าอีเต้าชัวชัวลูชื่อห่ออ๋อหลอสุย
่อบ่เป็นสื่อคือยัวมงหาจัวเจ้าหนูจื้อปัวคือยอดจัวต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตาตัวอย่างเก่า5จิกูกูจัวมัวจังสู่สื่อลอสยอร่างลูกเป้าหนัวเจ้าลูกทางคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อไอ้ส่วนจื้อหนัวเจกูยัวจอกังลูกจออีร่างกี้ลอใส่จัวไปสวดเล่าเตานงกงกี้ลอใส่อัวกี้ส่วนจื้อ5มันยอดจวนเตาร่างหนัวยอยัวมัวอีร่างกี้ลอใส่คือล้มใบหาตามงลุนเน่งไปต่อชาคือยอดดีซื้อร่างสวดปังเสงยอดลูกจอจัวสวดเล่าเตานงกงกี้ลอใส่อัวกี้ไอ้อีปลาหนัวเจกูเลยมั่งจอกังลูกมัวอีร่างสุสึ5เจ้าฟวดยวดไล่นางถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อ

ลูช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้คือยอดส่วนเต่าช้างเผือกตั้งชื่อนัวเต่าย้ายมงยอดส่วนเต่าซู่กี้ต่อกั้งลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นซู่กี้รัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอี้ปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชันหลังคาสินชัวยอดชุบกั้งกี้เต่าซัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อจางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะมาส่วนซื้อนัวเจกูยัวจอกกันดูมัวอ้อไปจังสื่อเจ้าโลถังคาจัวไปอีจ่องหนักสื่อกูที่นั่งจังสวดเล่าเต่าเป้าห่าอ้อมากูยอดจัวนู่นนัวอ๋อนู่นนัวมาจ้อนุกสื่อกูใช้หัวฟวดยอดเลยนางกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตานู่นนัวนู่ติจื้อลูกเก่าลินโตมาจ้อเสงกือยัวเต่าเจงฟังกือยอดจัวพังเก่าเต้เอียัวเต่าเจงฟังจอดเลยนางเอจังเตยัวมวดเลยนางลุลุลุ่งห้าอยู่มวดเต้จวดลังจวดลุ่งห้าหนอมายอดจวนเต่าลู่เสงเจงใหม่ลำพูนแพร่ห้าลู่เสงหน้าเนอะกือยัวจุเต่าเจงฟังยี่ปัวหาตาโยมวนนางลูลูลูห้าลุนเด้งเด้กูยังเลยอีชั่วโมงเต้นเต่าห้าหลอดสุยอีอ้อชั่วโมงเต้นเต่าเอวเสียงอ้วจัวมวดเต้เล่นย่างเล่นสังสือห้ามวดเต้เล่นกูยอน้ำท่วมขังห้าหนอชื่อเสียงยอจอดต้นเองกูยอดส่วนเต่าเต้เชาเกย์ห้าจอดต้นเองกูยอดใจส่วนเต่าเต้ถูกเล่มาโยเต่าเจงฟังตัวรงยอดส่วนเต่าเจ้งไม้ลำพูนแพร่ฮาลุแสงหน้าเนอเตกูม้วนจังสูสืดนัวเจ้าลูทางคาจัวสวดเลอเต่าเป้าเลยหนัวฮะกูจ้อหนุ่มจื้อปัวหาเลยหนัวหาตายอดจัวเน่งกับเจ้าลุแสงกูยอดหุดได้เฉิดท้ายจู่จัวตรวจเจ้งกรุงเทพมากูหาเจ๋งมั่วเลยยังจ้อไปเสงกูเต่าใจกีกุ้นสูกูยังเล่นเต่าอีจุดอ้อล้านใจเน่งคือเต่าใจกีกุ้นสูเต่าจอดเล่นย่างหนอเอจอดต้นเน่งคือเต่าใจกีกุ้นสูรันหัวตั้งชอยอมมั่วไปร้านไปร้านไปร้านจื้อเสงเต่าเล่งนัวเนาะเอจอเสงคือปวดสังหาตาจอดเล่นนางจอดเล่นเนื้อหาเจ๋งยัวซาจอกลัวหนัวห้าย่อยอดจัวเจ้าลู่เสงอวกี้ย้อนเต่าลู่เสงสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานี5ฉะเชิงเทราหนอหัวจ๊อดเซ็งคือจ๊อดเล่ยนือหาเจ๋งจื้อต้องไก่5จื้อเตาซัดลัวหนัวย่อมมั่วไปลู่เซ็งอวกี้ย่อยอดส่วนตะลู่เซ็งชัยนาทเพชรบุรีนครนายกหัวเก่าเฮียงลู่เซ็งคือมั่วเล่ยจอดเล่นือยวกเกยจอหนอนือยวกเกยจอย้อนยอดส่วนตักลู่เสงลำปางนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีกาญจนบุรีสระบุรีสมุทรปราการนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์ห้าตัวเจ้งกรุงเทพเนอมากูปุตาหาตาย้อนจวช่องหนัวหูเต๊ะเฉาไทยกูจืดเล่นยังยังเห็นเกิดเลยอ๋อยอดส่วนตรวจเจ้งกรุงเทพกูเลยตุ้งไงจืดเตาต่างเลยเนาะตั้งชื่อมาจดเลยเจ๋งตั้งต่อไงหนอหัวจ้อนหนุกจืดพวกกูหัดเจ๋งเตาตัวหัวเตาเล่นหัวห้าหัดตาย้อนจวนนู่ติเปล่าหนอจ้อนหนูจื้อปุ๊กกูฮาเลยหนูฮาตาย้อจัวนู่ติเปล่าจูนู่ติยังลูกเก่าลินดูย้อจัวหูติเฉาท้ายชัวชัวลูกเสงมาโยมวนางลูดาวดาวเห็นกือยิงเล่นเต่าอีปัวชื่อเจ้ามิลลิเมตรย้อจัวชัวชัวขอเชาหนอมากูปุ๊กเต่าฮาตาย้อจัวนู่ติเปล่าจูนู่ติยังหนูมาหัดเจงโยมวเล่นนางลูดาวดาวเห็นเลยอ๋อเอ๋สวดเล่าโยเต่าเจงฟังจังเตยอยู่มวด
ลยยังเลยสังสือเต็นต่อห้ามาอนุนัวยวงกังจัวรู้ใจดูนอเหล่าตั้งสุมาเลยหนือเลยนางนุลุนดองเต้าแห่งยอดส่วนดูนัวเจสวดเล่าอยู่ว่าเต้าเจงฟังตัวทรงห้าอ๋อเอออนุนัวมุมดเล่นย่างมาสวดเหล่ากู้ยัวเตาหิวสืบตัวสองห้าเจ้าหนุ่มจื้อพวกกู้เตาเต่าต้วนหัวเต่าเล่นหัวหาตามุมดเล่นย่างเฮงเตย้อจวนเต่าตุนนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอนิยออธิบดีกรมอนามัยกู้เตาเต่าต้วนหัวเต่าจูนเต่าจอดเล่นย่างกือย่อจอดน้ำท่วมขังกือย้อจวนเต่าตำบลหัวว้าอำเภอศรีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีมาเนื้อกุยออี้ขอเชิญคือเนื้อกุยออี้ขอเชิญหอกคือคัดแยก5ฝังกลบจ้อปุ๊หัวจ้อสิ่งปฏิกูลลอสยอจ้อวัสดุจ้อของคือจื้อสือเหล่าหนอเอจ้อหนูจื้อกรมอนามัย5กระทรวงสาธารณสุขกู้เชิญเซ็งจูอี้จงหนาจื้อคือที่นิ่งจังสวดเล่าต่อกังคือมั่วจอดเล่นยังน้ำท่วมขังเออวดซัวมั่วอวดซัวจอดเล่นนือตัวห่อเออวดซัวจอดเล่นนือจื้อจื้อเห็นนัวเนอฮะมั่วจอดคราบสีลุงคือนือย้อจวนเต่าตุ๊ดเล่หนอย้อจวนเต่าจ้อบงเล่หลอดสุยอดจอดผิวน้ำมาปวดสังหตานือลุนเต่าจ้อคือมีลุงเดาจอดเล่นนางหอคือมองช่องจวนเดาเต้โรงงานรีไซเคิลฮะจอโรงงานคือคัดแยกขยะกลบฝังเดาจออุตสาหกรรมมาเนื้ออิจอสารปนเปื้อนคือจูลูหนอเองเนื้อมั่วสารพิษดองเดาย้อจัวเดาจอสารเดาหนัวย้อจวนเดาจอกลมอุตสาหกรรมเดาหนัวฮะมาสะเลสวดเลยยัวจุเตาเจ๋งฟังจอสารพิษกุนจูจอดเล่ลงหนัวตัวจองหนัวเอโยฮาตานูกังโจหูลุจีเหล่าลอสยอนูจุดเล่โลยอดจัวเต้ของนอกของฮาวมายอดเถากือยูจุดเป้าเอยูมงนอเจ้าลอสยอนูกังโจยูยูเต้ตังก้ามงโจหูยูลุจีมายูอัวจัวยูมั่วเต้อย่างกังมอฮามาสวดเลยยัวเตาเจ๋งฟังจอดเล่หนัวตัวจองโยฮาตาเมลังตือกือย้อจวนเต่าลู่ตำบลหัวว้าอำเภอศรีมหาโพธิ์เต่าลู่เสงปราจีนบุรีเอยอมวดเล่นย่างไม่ย้อจวนเต่าขอเชิญกูมวดเล่นย่างมาจิงฟังตัวจงอ๋อจะชอบมองเรย์จวนเต่าขอกูมวดเล่นย่างเอพยายามย้อจวกวดเล่นช่างเปล่าเต่าจอดเล่นย่างเต่าเนาะวิหาตาจอสารหนัวเนื้ออันตรายเหงหนัวเนื้อเมื่อกี้ปวดจวนเต่าเหงมาอยู่อวดซัวมั่วดองดาวอย่างกั้งหม้อจนเดี๋ยวยูทูบเข่งฮะหนอย่ออายู่มั่วเต้อยู่อวดซัวมั่วผลจนเดี๋ยวยูเลยระบบทางเดินหายใจฮะยูเต้ชาเต้เจ้าเต้ฮะหนอมาสวดเล่าอยู่ว่าเตาเจียงฟังตัวรงจนเดี๋ยวเจ้าต้นเองกือยอดจนเดี๋ยวลุ้นเสงคือหัวตั้งกูหาตั้งลุนเดี๋ยวเนอะมากูจะรู้ถังขาจัวสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอ้สวดเล่าอยู่ว่าเตาหยวดสื่อตัวรงฮะอ๋อมาส่วนสื่อหนัวเจียวมั่วเจ้าฟัวจวดเลยนางนู้นัวจะรู้ถังขาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าส่วนซื้อมาเจ้าหนูซื้อคือใช้หัวฟัวจวดเล่นนางกู้เต่าเต่าต้วนทัวเต่าฮาตาอยู่เมื่อนางคือยังเล่นเต่าช่างเจ้าแฝงปัวย้อจัวพังเก่าเต้อยู่เมื่อนางลูกลูกฮะอยู่เมื่อจวดล่างจวดลูกมัวเหล่าโป้งย้อจัวเก่งขอเชิญแฝงดาวย้อนนางอยู่ลูกย้อจวนเต่าลูกเสียงเจ้งใหม่เจ้งไฮลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรต่างห้าเพชรบูรณ์เอฟัวจัวมาอยู่มั่วนางลูลูย้อจวนเต่าลูเสงกำแพงเพชรห้าสุโขทัยอ๋อมาอ้อลูเสงนัวอยู่เต่าเจ๋งฟังตัวทรงเนอฟัวจัวจานุนัวย้อคือเย็นเล่นเต่าเน่งเก่าอี้จูเน่งเก่าจื้อองศาเซลเซียสฟัวจัวกู้ย้อคือเย็นเล่นเต่าเป๊ะเจ้าเป๊ะจูเป๊ะเจ้าฮางองศาเซลเซียสอยู่มั่วจวนเจ้าคือเย็นเล่นเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงย้อจวนนู้ติจื้อจูนู้ติฮางลูกเก่าลินดูอยู่มั่วนางคือยังเล่นดาวนุ่นัว
nhớ chúa nú tỷ chứ chúa nú tỷ giang lúc cậu linh đâu nữa yếu mơ nàng cứ dành lên đầu trao chào chúa giang chào phèn bùa nhớ chúa phăng cậu tê yếu mơ nàng lụt lụt ha mơ lời bông nhớ chúa kênh khó chờ ha nữa hoa nú tỷ dị chúa nú tỷ chúa yếu mơ nàng chào chào cứ dành lên đầu nên gạo chúa bấy chào phèn bùa nhớ chúa phăng cậu tê mà cú bụ tao hà ta nú nua mong chúa nú tỷ giang mà suốt lời yếu tàu chỉnh phang tua dòng ngõ vị hà ta hạt chỉnh yếu muột lên hàng lù nhớ chuồn tàu đau khó chờ thông phở hủ tích chờ thai ha mà suốt lời yếu tàu chỉnh phang tua dòng ha nữa ế ơ nu nuột lên nhang nhang hình tề cho nụ chú bố cú tàu hà lên nua hà ta yô hà ta chốt lên nhang họ chốt lên nhang nhang ế ua chùa tê bay thà biên rô nử bộ chùa lo su yô nử bố mà mua bánh sự cử มั่วเป็นสื่อคือยัวมงทอจอป้ายทะเบียนชาเตาชื่อซูซื้อไกลเล่มทะเบียนรถก็ตามมงอัวหนอตั้งชื่อมั่วเป็นสื่อยัวมงทอไกลป้ายชาเตาส่วนดอกสำนักงานขนส่งท่องเพลหุ่นเต้เฉาไทยจูนุติไปเจ้าลูกเก่าอีกลินดูหยงอ้อเชงชื่อปวดเจ้าจอกยัวหนูฮาหนูหมากุยออีคอกี้ปังจวนดอกจอหนุ่มจื้อดอกสำนักงานขนส่งท่องเพลหุ่นเต้เฉาไทยเนอเยกูจอลูทางคาจัวไปสวดเล่าต่อเป้าเลยหนัวเองย้อจวนเต่าสูต้องจวนเต่าหนัวเถ่าลุชเหอใบอ้อเต็งกูย้อจูใบเป้เต่าล้อเราสุยอเก่าเป้าเต็งจูย้อจูเก่าชื่อเต็งเต่าหอมากูมัวอีสวนนางลูลูลูเก่ามันลูยาวจอจัวเถ่าเป้าเต็งเต่าเนาะเถ่าเก่าเจ้าเต็งหอกูย้อจูเก่าช่างเต็งกูกูลูจัดรายการเต่าหนัวมากูมัวอีปลวนนางหลูลูลูเก่าเลยฮะเอ็นยอดจวนแต่ไม่เต้รอเปย์เต้ต่อชาหลอสุยอนยอดจวนหรือลูกแสงแน่ฟัดจัวจงได้จังเราสองดอกตัวกองกี้รอใส่เต้าจวนเต้าสูต้องจวนดอกหนอหลอสุยอนเต้าสูต้องตัวกองกี้รอใส่เต้าจวนดอกตุ่มเบอร์สูต้องศูนย์ชื่อเปย์อ้อยางเจ้าศูนย์ศูนย์ยางเต้าเนอเอจวนซื้อหนัวเจกุยวะลงมัวอีจังสูสังจัวอีจงหนาจือกุตีนิ่งจังสวดเหล่าเตาเป้ามาตุกือสังจังสูนัวโฮอัวไปสิงจังยอดจวนดอกลูกรอหลงปงอำเภอแม่แจ่มดอกลูกเสียงแจ้งใหม่มาหนือกูเตาดาวสู่ต้งตัวฮาตามัวจังสูนัวสังจัวชาวสิงจังคือมัวข่งยอดจวนดอกลูกตลาดจอมปงหนอมาลูกตลาดหนัวยอนยอดจวนดอกกีเต้ไทยฮะหล่อเต้งหนัวเนาะเอ้ก็ฮาตาเนื้อฮาตาเนื้อมัวอีจอลูกเจ๋งเจ้งยวนจูชาวสิงจังถังนัวเนอร์ตั้งชื่อมาเนื้อจื้อเป้าชาวสิงจังตูมเบอร์สูต้องเอเนื้อฮาตายอฮาตาชาวสิงจังก้อนเนาะจังสูนัวหล่อยลอชยอไม่เล่งตือกือเป้าจูชาวสิงจังกือมัวข่งยอดจวนตะลุตลาดจอมปงมาปังมัวจังสูนัวมองหาจัวชาวสิงจังเตาเนาะฮ่าเอหาจนเนื้อฮาตายอเนื้อเนาะจังสูนัวหล่อยเจปังจัวดาวสูต้องมองช้าไปเสียงจ้างคือยอดส่วนแต่ลูกรอหลงป๋องหนอตุ้มเบอร์สุดต้องยอไปเสียงจ้างตุ้มเบอร์สุดต้องยอมั่วใจเลยหนัวยอศูนย์เจ้าจื้อเปล่าไปเจ้าไปหยีจื้อศูนย์หนออีรันส์ฮะศูนย์เจ้าจื้อเปล่าไปเจ้าไปหยีจื้อศูนย์เนอมาโยฮาตาก็เนาะจังศูนย์เนาะเหล่าเจปังดาวสุดต้องจากข้างมงช้าไปสิงจังอ๋อโยฮาตาก็ดาวสุดต้องมงช้าไปสิงจังจื้อเต้าเนาะเจก็กู้ดาวสุดต้องตัวจวนดาวสุดต้องจวนดาวนัวเนอเอเลยมั่งดาวสุดต้องมงช้าไปสิงจังจู่ก็กู้เต้าตัวอย่างเก่าฮะอ๋อเจกูกู้จวนมัวจังศูนย์เนาะสังจู่อีจงหนาจื้อกูตีนิ่งจังสวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเจกูอยู่อ่ะจอกังลูจออีร่างกีหล่อใจจัวเป้สวดเล่าเต้านงกงกีหล่อใจอวกีจวนซื้อมันย่อจวนเต้าร่างหนัวย่ออีตูจื้อเจย่อจวนเต้า
อีตู่สุดใจเหาะก็กู้ตาวดาวสู่ต้องตัวมาก็ฮาตาก็สังนงลู่ย่างอีร่างสัวปังเสียงคือฮาตาเล่งยอดชันตู้หนอเจก็ฮาตาโมฟีสัวตู่พงยือคือยอดส่วนดาวลู่ตรงมู่ซื้อตาวดูก็นงห้าหนอเจกุมบางตาวร่างสัวปังเสียงคือย่อลู่ย่างร่างฮาตาเล่งยอดชันตู้เหล่าเจอยู่มู่ร่างสัวปังเสียงหนัวจะลู่จอวกอนละตู่ฮ่าจอจัวเป้สวดเลยตาวดูก็นงกงกี้รอใจอ้วกี้เออีปลาหนูเจกูเลยมักจะกังลูเต้นดองเดินเดาเป้อีส่งน่าจะกูตีนังจังสวดเลยเนอเอไม่ลิงตื่นย่อจัวลูจอตื่นลูเสียงตื่นฟัวจัวจองเลยจังเลยช้อนหนอกังส่องเดาตัวกงกี้รอใจตาวจวนเดาสุดต้องจวนเดาหนัว

mà xuân giữa núa chỉ cúi gió cho cánh lu tên đóng đơn đặc biệt ít trọng nạt sự cử tin anh chàng xua lâu nín giữa họ mà cú ua trong đau xua ít tu phong hiu họ có sự lúng bay hụ ua cha chài mà có cú xong đầu tu hà ta nhớ xuân đầu Israel mà ó nu nua chỉ cho phố chùa cú nó hiện lên lầu hà nọ mà cú rong sát cơ cứ có cú hành trình xong đầu tu cổng ký lo gì khà chùa bấy suốt lâu tàu báo ha ê thọ sớ có lút lang lút rùa ua trong đau chua ý tu phong như họ có sử dụng bê hụ ua nọ dìa xỉnh va có cô sòng đầu tua hà ta nhớ chuôn đầu mòn nha mà nàng tăng tỏ lút lút lút hình nua nơ mà cô ua trong đau chua có ha à cứ có cô hạt trình sòng đầu tua cổng ký lò dị ha ê thọ sớ có lút lang lút rùa ua trong đau chua ý tu phong như sử dụng bê hụ ua chua mang giang nọ có sòng đầu tua hà ta nhớ dâu ngò nhớ chuôn đầu mê lút rò mi chi mà nhớ chuôn đầu lút rò mi chi mà nàng lù y nô lê nô nơ mà cú dòng xa cơ cử co cú sông đầu tua cổng ký lò dì khả chua suốt lời tao bao nhớ chuôn đầu sủ tông chuôn đầu nô ha ê thọ chơ co lút lăng lút rò ua chồng đau chua ý tu phong như sử lũng bê hô ua khôn thi mây mi khai huồng dài có sông đầu tua hà ta nhớ dâu ngò nó ngơ tặng sử nua nhớ chuôn đầu mê lút rò mà à, nàng tăng tỏ lù ha chua lút lút hẹn nô nhớ chua đợt mê lưu rò ban đôi khăm mà cô cụ tàu thỏ y ra số băng sáng ha nớ chị cụ mua sao chê cha e lựa ra cụ cho cắn lưu chặt rai can chị cụ lên mạng à cho chùa có ua chồng đau chua ý tu phong như ha có sử lũng bày hụ ua à chia cha hơ nô nớ à có sử lũng bày hụ ua chia cha hơ mà có xong đợt tua hà ta nhớ dâu ngò nóng đi chê có nhớ chuồn đợt à lũ rò ban đòi tiêu đợt lũ sảnh nan tặng sử nua nàng tăng tỏ lù ha cho phố chùa dòng dông hình nua nơ mà cú dòng xa cơ cứ có cú xong đợt tua còn ký lo dậy kha chùa bấy suốt lời tàu bao nhớ chuồn đợt sử tống chuồn đợt nua ha e thọt sơ co lút lăng lũ rù tua dặn gào ngó ua xong đau chua căn gia còn sệt thí mà có cu à xong đầu tua hà ta nón đi chê nhớ chuôn tàu à mây lú rò phá sắm ran lò suy hò lú rò mộng bến mà tặng sự nua nàng cu lù ha có chỉnh tăng tỏ nồng sử tông chùa e chỉnh ua tây e sẵn dàn sử chùa dông ha nổ mà cu ở trong đau cờ cứ có cu hạt chỉnh thắng găng sử tông chùa ha xong đầu tua cổng ký lò dì khả chùa bế suốt lời tàu báo nhớ chuôn tàu nua ha e thọ chớ có lút làng lút rùa ua trong đau chua ý tù phong như ha có sử lũng bây hụ ua nát ní cha mà có cú sông đảo tua hà ta nhớ dâu ngò có nhớ chuôn đảo lũ rò ban khốn clang mà nàng tăng tỏ lù lút lù nua nơ mà cú dòng xa cờ cứ có cú hạt trình sông đảo tua cổng ký lò dậy ha ế chớ có lút làng lũ rùa ua trong đau chua đọc máy này xuân có sông đảo tua hà ta nhớ dâu ngò đi chê nhớ chuôn đảo mê lũ rò mà là nói mà nàng tăng tỏ lù lút lù cờ tặng sự nua nó mà cú ở trong đầu tôi có ha cứ có cú hạt trình à xong đầu tôi cùng ký lo dậy khà chùa bấy suốt lời tàu bao ha e thọ sơ có lút lăng lút rủa ua chào chùa ý tu phong như ha nơ có sử bày hùa tha lê mỏ có hạt ta nhớ dâu ngò đi chê tặng sử nguồn đợi mê lút rò buộc chản mà nàng tăng tỏ lù ha nua nơ ha mươi tu phong như họ có sử lũng bày hùa à hoa tán cứ có xong đợi tua họ mà có cứ có lúng bê hụa cha chai mà có hà ta ê nhớ chua tranh mày ê nàng bồ lùa nhớ chuồn thật lút sánh tranh mày tặng sử nua hoa tán cứ của yua ยีลูจัดรายการหอมากูมัวนางลูฮะหอจอนางลูลูลูอีสวดเข้าเพลเอจอนางกูเจ๋งตั้งต่อลูฮะตั้งสื่อยาวจอดเหล่าเอกูว่าจังดาวกูก็กูหัดเจ๋งนูจูฮะเอทอดเซอร์ก็สวดก็ลุดลังลูจูฮะทอดเซอร์อีจงหนาจืดกูตีนังจังสวดเลยลุดลังลูจูอ๋อมาอ้อนู้นัวจงเลยจอนูจืดกูใช้ขี้ฟัวจวดเลยนางพวกกูเต่าเต่าต้วนทัวเต่ากัวโยมัวนางลูลูลูเนาะจัวหูเต๊ะเฉิดไทยหลอดสุยอนตอนเต้าขอเชิญชุดชัวรู้เสียงหูเต๊ะเฉิดไทยมาอยู่ม่วนนางหลุดลุดลู่เนาะจัวอ้อนุหนัวอ๋อมาสวดลอยอยู่เต่าเจียงฟางจอดเล่ย่างเล่ช่างสือตอบป้อเป็นเผาสวดลอยอยู่เต่าเจียงฟางตัวทรงเนาะเจ๊กูกู้จัวม่วนอ่า
กูก็จะลุเต้สวดเราเลยลุลิงหนัวเสืออ๋อเอ๋นู้นัวเจกูกูว่าจังดาวจัวอีจงหนาจือกูตีนิ่งจังสวดเราฮะกูสวดเรากูลุงจูกูย่ออัวพงยือเถาปีลุจูจัวเถาสาวฮักว่าจังดาวจัวสวดเรากูปังชังกลางสู่ต้องจัวฮัลลูมงดักลุเสียงแจ้งใหม่ฮะลุชื่อเหยื่อตั้งเราชัวกูยังเล่นเต่าเปล่านาทีหลักซื้อเจกูยัวสาวสู่ต้องจัวใช้จ่ายเลยหนัวเราเอร่างสวดปังเสียงต่อการเกอร์คือกูยัวจอจัวสวดเลยตองนงกงกี้รอใจอ้วกี้มาเถ่าเท่าเจกูสังหตากูยัวจออีร่างกี้รอใจกูยอดถอต้วนเต่าอีตูพงยืนหนัวตั้งชื่อมาลุชื่อเหาจือจาวจอเลยเจกูยัวลูจอมีนาเสียงท่อร่างซบปังเสียงคือลุ่มไปหาตามมงอวนยังจะหลุดจออวร่างต่อกังเกิลจัวสวดเลยเต้านงกงกี้รอใจอวกีย้อจัวมอหนัวหลักซื้ออ๋อเอมอหนัวเจกูยศเสาสู่ต้องจัวเลยหนัวหลักซื้อปีกีเสิร์นจูไปเลยหมั่งจอกังตัวซึนจุดลัวจัวเถ่าลูชื่อเฮาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งฮับปีกีเจนดอกสู่ต้องจัวหนัวอยู่มั่วอีลู่รายการอ๋อจื้อหนัวมองเนอเจสู่ต้องจัวอยู่มั่วอีลู่รายการคือโฮอัวสีสันชาติพันเนาะเนาะจัวเถ่าชัวชวนู้เถ่าลุชื่อเหาใบอีมงจูใบไปมงอ๋อลอสุยอเก่าไปเต็งจูเก่าจื้อเต็งเนาะจัวชัวชวนู้เนาะเอปิกีเนาะเจยอกูเวนคือเยอะรู้จัดรายการสีสันชาติพันเอชวดเลยลุนรูกูนงเตากงกี้ลอใจอวกีเตาฮะเนาะเจเศร้าสู่ต้องจัวเล่งหนัวเลยเอถอดจัวกวดชัวชัวเล่งชัวตูจวนจื้อเจ้ากี้นอกกลางเนาะจงเนาะจงสวดเลย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่า
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ดอปูแบบปากยอโพนเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคาคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อแม่ญาปะกะเฮหลอนั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะจอตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลิ่นหร
1: ออะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสก้อเนาะ

นาะเดอโอมิชเปอร์ดอปูแวมูราพาตีพือพีโรมอสก็ปราโดกนาตาโพปักกว่าดอตาโพเปิดปลากระลือปลากระยอก็กานอตาเชื่อต่อมือฮาลอคอขึ้นนารีและติเลนยุ่ยนารีแฮตุกกลาซาเพลตตลอดตัดและสวทเชียงใหม่เอเอ็มตุกโทลุยกระจายยุ่ยชิคือกิโลเฮิรตสำนักงานประชาสัมพันธ์

ดีนาโคเนเดแฮบอบบากดับปูแวมกาพาตีเคาะกันนาตะกะจอกเกมุกขดจูคาคาดือจูโดมุนเนาะมุกขอตะเชกตอเริ่มมือเคลอเซนาริเบะทั้งหมดเนาะอาจูคาเนเปเตดาจูพัดโดญาจูพัดสิญาเนาะที่ซึลือทอนาเลเวกิแมปูเนคาเคญาจิเนาะดีนาโคเนเดคอกนาตะกะจอกเกเกเนาะเฮริเฮบาลาซากเวกเวปาเตเวดาเลมุโคกจูระแคเนาะก็ดอทีดอกก็เนาะเลติเลวันที่7ตาตินิยายวันที่5ลิเนาะเฮบอบากดอปูเวดีก็จะโคกรถละดิซอเลจะแลกว่าตะกึจ่อเลที่ว่าการอำเภอกาลยานิวัฒนาปราบพระลตะกึจ่อเดอเวดราอัลเลอละชิปูเมดิเลตอรบาบาปาเรกานิเดอที่ดอกว่าบาเนี่ยเนาะอัลเลอละชิปูและมีละชิควาติสัญญาจิบาเนาะประชาที่โดกว่าบาดซิจุเนาะเลชิคอปูเนี่ยนะกว่าตะขึ้นจอดเออแค่นี้นะคอมยูเลอร์ตาจูคาอัตาเชิกต่อเนี่ยตึนเหลือดีบาดับเบิ้ลเวเนาะเดบ้าคอกันนาตะขึ้นจอดเกวีเนาะซิดและเตาม่วนตาและซัวเมญาปาเกวีเนาะอ่ะเดตะขึ้นจอดเมียวทอดอลเลอร์ดีกูดีกันแล้วกับเคอร์เลอร์กลิซอก็บาดเต็ปหลอบดอคือปื้อพ่อแบบพ่อละใครก็เตือจะเกิดแฮมบอบากดับเบิ้ลเวเนาะแค่นี้เนี่ยอาเชื่อข้อตักก็จดลิแต่เวลาตีเลวันที่5เนาะดับปุ๋ยแบบปุ๋ยหล่อสักก็กะและก็หนักกี่ดอกตาสูงมือซ้ำมือตาสวิตซ์ชาร์ดลูบาตัวโดดตัวเจ้าหล่อซาเดียดาศูนย์ห้าสามสองเจ็ดหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเซ่เนาะมิเตมีบะเชื่อข้อตักก็ตัวนี้ตอนเล่นเฟซบุ๊กกับปูติ๊กต็อกกับป่วนตาเซ่ดักคอเนาะ

กระตือลีหนอคอตาเอเลอแม่ตะลอเนาะเลอเกมือดาวสสิธรอัตาสวิเดบาคาคือเลอตากึจโจดิซอลตาพิตามาเลเวกิแมโกโอทอรคาปากอเลมหกรรมลันนาเอ็กซ์โปร2026เนาะเมวดาบาคาคือเลตาพิตามาเลเวกิแมดูทอรดาแล้วโดกระตือตบลอดตลอดตัดเลเลอร์ตาอุโภพัดโดอาปูปากอลเลศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเอาอุเพเลอร์คันคลองชลประทานปาในโอบูเลสนามเอาบูเลอร์สนาม700ปีเนาะมือนี้มือซอลเลอร์ประกาศดิโอทอตาพิตามาในเมวดาจัตทอลเลอร์วันที่12และสักตือใครเนาะวันที่12ตุลาคมและตือเลอร์มือนี้มือซอวันที่19เนาะเฮบบากือดอปูเวลดีเนาะดิซอเลเวกิแมเตวดาตารบลไยกือดูทอตาพิตามาลดกกือเตรบลอปาแฮมันเลมาก้าออตาปาแฮชาวตาเมเกปาแฮชอตเลลซาตากูบากูเซียนตาเมเกเนาะอุเดตามาเลมากาตาเดตาอูเอาอัมมีอาจะเนาะสินค้าโอท็อปเมวดาตาคือตาขอเลิบกาเตทอไวดาเลปาสีปาคอดิซอเลกอจอตเตสุทากอไปอีเนาะเวกิแมอูเพื่ออัมเพลอโอเพื่อสิเพื่อตลอดมาเกให้เช่าดอกกอไว้ดะเพลลานาเอ็กซ์โปร2026เนาะแต่เชื่อก็ต่อกอคอจัดทอนเลือกคนนารีและตื่นเล่มมือบุเลตะกึกขี้เนี่ยหรอดอกปูเวเลอร์แต่ไม่หมดและฮาซานเนาะซาลาเนพลอคิอาเชกาเชกาปักกันยอคาหนีปักกันยอคาเอาก็เจ้าเนาะเชกาโซเมเกเนาะพลอคีโซเมเกอูเลช่วยเนาะเปิดเตวดับให้เช่าตอนนี้บูเลกตือตึกโทปากอเลปาเช่าตันหล่อจังเนี่ยบูเลกตืออาการก็โทแล้วให้เช่าละเนาะดีแนวโคในดือเกลซ้ำมุนหล่อนึ่งแลตาพี่ตามาดําเราใหญ่นึ่งแลในนึ่งก็เนทีดาอัมมีอาจะดิซอเลอร์ตาเล่นเต้นทีนอกแขนนอกคอตาเคยตาคอเล่นเต้นทีนอกแขนนอกคอบาดบาลเล่นในกันทีเนาะดีแนวโคในตากาอุเลเวกีแมปูไม่บาซาแลฮักกว่าดอตาพี่ตามาเดินเลสิตาออตาออเดอร์โอเจปาเช่าตาออตาออตาโพตาซามิเกเนาะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนเนาะผลิตภัณฑ์ชุมชนมีเวดาเลยตลอดตัดเล็บเพื่อตลอดเลือดตากีตาเบาเพื่อคาร์ลเนาะอะโวคาโดเมตาเคยตาขอเลยปลาสีปลาคอติถอดเวดาตะคากีตะคากีเนาะแกแฮมันเล็บมาเก่าเวดาเนาะดินยาคุณเดอะแฮบอมบาคือดับบูแวเนาะแค่เล็กแค่เชื่อเวดาดินเนตาแต่หันใหญ่อีข้อสุชาโดชีเดอะคือเตะดับเพื่อนี่ละอุดรเล็บปอลเล็บเปลือยปอลเล็บเปลือยจะต้นเนแปลบาพาสีลีดีแนวโคเนจะเกิดเมอร์ดับแวร์เนกันหนาดอสกอตเหรอเจอตาสวีเล็บพัดเดลเหรอเจอนอตเล็บพัดเดลเลอร์สระมืออี้อัตตาเขาโคในบันในไม่ก็เติร์ดตาได้แค่ก่อนกันหนาสกอตเล็บปอนเล็บเลยนอตเล็บไปดัดแล้วก็ต่อเนาะ

Lớp lớn ní, bà mừng nó ổ đại khí gà. Bà mừng nó khí gà này có bà mì lớ nó đi của, đơn nó ta hù. Nè khu ní, bà mừng nó khí gà này là lê mà đo lo xa. Lê mà đo lo xa lê klo nó. Mừng mì lớ nó ta hù ní, mừng nó đi của lê mà đo nó. Bà đà lê mà đo lê klo nó, klo nó mù thù. Mù thù lô đê bà đà kê, khó bà bè, à lưu khe đô à, lưu khe bò à, đi. เขาได้ออกแรงไม่หมดทูออกแรงไม่หมดทูวีอบวิวซาได้โจเนี่ยเราได้แลกแล้วนะเนาะกลอหนอตื้อแล้วมึงฮะมึงฮะเราเก้คือเว้ยเนาะมึงเคยรอทำมาแล้วมึงเคยรอลุยนารีทำมาแล้วแสนนารีกันนี่เก้คือเว้ยละเนี่ยเราแล้วมึงเคยรอแต่นี่เนาะหนอตาโฮนี่แล่มาไก่รอหนอมาดีกว่าเนาะเนี่ยมาการเล็กรอหนอเราดีอันหล่อๆนี่เนี่ยมันนี่กล้อนอนมุดทูมุดทูดมัวท่านไหมเฮ้ยเต้เกียวคือแหวมีเนาะเนาะดีกว่านี่เต้เกียวคือนอนตาหัวมีเฮ้ยเดี๋ยวเวลาดมัวท่านไม่รีเรียนเต้เกียวคือเป็นมีเนาะขอร้องนอนตาหัวจะเออเต้ได้มุดทูโพลิกแล้วล่ะมุดตุ้ดทูปกาดีป่ะกล้อเราได้จุดแล้วนี่ไม่กล้อนอนมึงฮะเดี๋ยวอย่างนี้เราเนี่ยเอ้มึงฮะเราเนี่ยมึงฮะเต้เกียวแหวดีกล้อนอนนี่ก็ตะขี้เดี๋ยวเราเนี่ยแต่คิดว่าเวลานอนดีกว่าเขาจี้อยู่ข้าสู่บ้านนอนตาโหดอ่ะอยู่ข้าส่วนตาโหดตาในวันนอนตาโหดเด้อที่ช่วยคิดเลยตาโหดได้บริลีได้แต่คิดว่าบริลีได้แก่จี้อย่างนี้เลยเนี่ยแก่จี้เล็กๆแต่คิดว่าเนี่ยตาเกี่ยวไปจืดเกี่ยวไปเตะในวันนี้แก่จอวัดแล้วลูกสาวคนไม่ได้จี้จอวัดแล้วลูกสาวคนไม่ลูกสาวได้รักษาดูแลเนี่ยมือขี้ไงคนไม่ขี้ไงในวันนอนตาโหดจอวัดคนไม่ได้เวลาคนไม่สอดแท้คนไม่สอดแท้ได้ลอรี่ลอรี่จื้อบ่ได้นอขอที่เนาะนออะไรได้ล่อชื่อเนาะอาสาล่อชื่อแต่ได้จื้อขอที่อาสาล่อชื่อเนี่ยมันล่อชื่อบ่ได้เลยชมีหมู่บ่แม่คลิปเนาะชมีหมู่บ่ได้แววได้นอขอที่เนาะได้แววได้พอลีคือตาล่อชื่อบ่แม่คลิปปุ๊บเราเวลาที่ถีกแล้วจะซูดปล่อยซูดปล่อยนะซูดเอ้ยซูดแกละจองเลยจองเราบ่ได้เลยว่าขาดต่อมาแล้วว่าสิสุระว่าขาดบุระว่าบุระเวบาร์คลีดนู่นเลยชั้นมีมุมบ่เจ้าหรือปลอดล้อเจ้าล้อเพื่อว่าละบุตรเจ้าล้อเพื่อบุตรอะไรก้าดทุระก้าเลยเขาเลยล้อแชบคอล้อแชบทุยันนี่ล้อแชบทุเรบ้ากว่าเลยตากูตากะบ้ากว่าเลยหูคลีดนู่นบาร์แล้วบาร์แล้วสอร์บุบุตรอะไรบาร์แล้วสอร์บุเนี่ยแต่ล้อแชบเท่าด้วยบุตรนี่เราเช็ดเท่าไรบุตรนี่มันระดับพื้นดับเล่าอย่างนี้มันน่าจะหลุมหลุมหลุมเราเราอุระเวดิหลุดดิลาได้ตลอดเช็ดเท่าไรบุตรนี่ไม่ชารุเลยนี่มันเนี่ยเจ้าเบื่อเล่าเนี่ยหลุดนึ่งหรือเลทัสซิบูนี่เลทัสซิบูเนี่ยทอดดีได้อุระซิบูได้อุระได้พอเลยพอชีพอชีกันนุ่ยกันว่าพอก้อนนุ่ยนั่นน้อยอย่างนี้เออสับหลอนนึกแล้วสุยบุบลันน้ำลับปัจจิมเล็ดเต็ดตัวจืบลึกจีไปดักดีได้เล็บไปบ่เลยญาญาคนกาเราได้กาเราได้นัดเทียบพกดูได้โอ้รับนี่ญากาเราบ่ซีดูนี่มันนี่เฮ้ยนาทีอันบอกว่าเลยแล้วคุยกับพวกว่าพวกซีกับพวกซีวิญากาต่อที่บ่นี่มันเลยจ้าเลยญาละเลยญาละญาชอบเมียรู้สึกชอบเมียได้เลยแต่ก็ได้ซื้อเลยจ่ายเลยเนี่ยแต่เวลาเนี่ยโน่แล้วนักกาสีบอลแล้วพวกใครพวกข้าก็ได้นักกาเราสีบอลนั่นบอลเราแก่ไปกันอ๋อสิเนาะพูดอะไรพี่หนุ่ยลาอะไรบนดูบนลานเล่พูดอะไรบนพักเลยท่านี่เด้อกว่าบนลายอย่างพันเล่พักเกยพูดอะไรพวกกาอะไรท่อนี้เล็บเป๊ะหรือว่าพวกกาลอยการเราบ้านดื้อบ้านตาบ้านพัวบ้านตาพัวที่เงี้ยเย่เลยจะเลือดท่อนี่นี่มันเราแล่เราเลือดท่อเราเลยจะเลือดท่อมีโน่นเป็นการเลี้ยงมาหรอกยักการเราบ้าสิพวกข้าเราแก่ไปจะเลยอะไรเลยจะเลือดหุ่นซอนี่เวลาไปพูชี้ไปหื้อไปพูนไปอุลับไปทิวดาไปอุลับไปพบบ่อนไปพบกนุ้ยกันน้อยอะไรลุล่ะไปเอาปั๊บล้อนี่เขาเลยไปซื้อปุ๋ยเนี่ยไปพาวเขาที่เนี่ยไปนั่งจูจิ้มเล็กเต็ดตบ
แป้นบามดึแป้บามดานกาบามดึกาบามดานนี่ที่งานเนี่ยเลยจะเลิกหุ่นโซนี้เขาบอกว่าหลุนนี่เลยจะซื้อปูมาเลยเอ๊ะอย่าไปดันไล่เราซื้อหุ่นโซละหุ่นโซไอ้นี่เนี่ยบามดานเลยนู่นหลุนนี่เลือดทอดซื้อปูทอดเด้อกับเพื่ออะไรเถอะไปกาเลี้ยงไปกาเลี้ยงเด้อบาสีเล่นนาทีพวกข้าเราอยากไปอ๋อจะเลิกยาเก๋เอ๊ะจะเลิกว่าข้านี่แล้วจะเล่าว่าข้าได้มาแล้วหรอนิมลานี่นี่แล้วจะเล่าว่าข้าได้ยังว่าข้าบามได้แล้วเล่านู่นนู่นเราแชทโทรยังเล่าคือซอบือต่อคือซอเราก็เถื่อโหลหรือทอสีปูทอก็เถื่อต่อแป้ไก่เงาบาสีนาทีพูควาเราแกเวยังได้สิงห์บ้ายังได้เนี่ยจะแกว่าข้าได้เจ้าโอ้ได้เวดีหลูเจ้าโอ้ได้เวดีลายังได้สิงห์ตาโคยังได้สิงห์ตาขี่นอเดี๋ยวเนี่ยไอ้เจ้าระเวจะตะเกลือจะตะโนะในเจ้าเล็กชามีหมู่บ่อนี้เอาระเล็กจ่อเรายังเล็กจะโลนี่จ่อเราโลได้ปะตะปะตะเกลือได้ปะน่าจนการรอรอเช็ดทุบบ้าหือซ้อบ้านตะเลนี่ไงเล็กเจ้าเล็กชามีหมู่บ่อนี้เอ๊ะนี่มันนี่มันเล็กเจ้าเล็กชามีหมู่บ่อนใช่ไหมบ่โน่นโน่นสูบปล่อยจ่อเราว่าข้าเบื่อต่อว่าข้ารอเช็ดทุบบ้ากูซอกูซอบโหลทอซีปูทอแกถือทอบแป้กันเนี่ยบาสีนาทีพวกความร้อยแกเวอาจารย์เลยอย่างนี้จะเลื่อนนอนนี่นอนแบบเวลดาได้รู้ได้ละวันร้อยคือเขาได้ทิ้งยาเนี่ยไปแม่บ่นหนักแท้ไปได้ถีบเล็บได้ถีบปูเลยโจ้น่าโจกินเนี่ยน่าโจจ่อรอบาลาบาข้าบาลาดื่มตาไปได้ถีบแกถีบปูเลยไปถีบพูลีเลยน่าโจสู้เลยแล้วจะเลื่อนนอนนี่ไงจะเลยอย่างรู้บาเย่เลยเลยจะเล่นนอนนอนนอนคือเลยชามีมบอแม่คลิปูชามีมบอรูปหล่อจ่อแล้วเลยว่าข้าบุตรว่าข้ารอเช็ดทูเช็ดทูบ่าหือซอบุตรหือซอบหลุดทอสีปูทอแกถือทอแป้กันยะบาสีนาทีพกควาน้ำบัตรเราแกเวเนื้อเรานี่เนี่ยแต่ใครดื้อกระเดิดว่าเยี่ยนนี่จะได้ยากเลยเลยจะได้ลุซานี่เยี่ยนนี่จะคลีอาจะสาอาจะเดียร์จะลาอาจะเดคือจะลาคือเจ้าอะไรตึกเลยว่ะมาเลเซียไอ้ดื้อนบ้านเลยจะได้ลุยสานี้หรอยังจะลอยเขื่อนดื้อลอยเขื่อนได้ดิเชียตาอัตการเลยบุคคลที่เดียร์ลอยจิ้วบุคคลที่เดียร์น่าจะลอยเขื่อนไงบ้านชาวเมียบ้านทะเลดิเชียเลยจะเลยลุยสานี้กี้มาเวลาแล่เราสู้ลุยสานแล้วแล่ลุยสานจะได้ลุยสานลุยสานโน่นโน่นรอรีบานอกที่นอรอชื่อชามีหมู่บ่แม่คลีชามีซูรปลอบาคาวาคารอใช้ทูซอบตอหือซอบหลุทอสีปูทอแกถือทอแปกันยะมาสีนาทีพูควารอแกไปเออจะเลยยากีจะเล่นตาโฮนี่นตาโฮเราพูดอะไรพี่นี่หลุดนี่ลาแบบมือไปใช้ยังไงก็ไปแบบโบว่าพัดเป็นสังว่าพัดดุพัดลีพูดอะไรไปได้เกลือแล้วนอนเนี่ยนิมันเนี่ยจะเลยพูดไงแต่จันตาโฮนี้นี่มันลอยเดินสู้นันตาโฮได้ไงเล่นนันตาโฮนันตาโฮโน่สอเทลลูซาโคเมลูซาลอริบะนอกที่นอคือชอมีมบอแม่คลีบูชอมีมบอรูปลอบาบาคาบาคาลอเชตูอุซอบุตโตอุซอบหลุดเลือดทอสีบูทอกระเถิดทอบแป้กันยะบาซีนาทีพูควาแล้วมาลอยแกวีหรอจูรือบาลเลยจันดีกว่านี่นอนดีกว่าแล้วจะไปเลมันโดไปเลมันโดมือถูได้ไปเกี่ยวเรือมีมือหาได้ไปเกี่ยวคือไปเกี่ยวสุขีแล้วจะไปเลมักการเกี่ยวแล้วจะมือถูรอดรู้ไปมีมือเขี้ยรอดรู้ไปมีมือหาได้เกี่ยวแล้วแต่ขี้จี้ก็สุบตาที่ก็สุบตาไปตอกเล็บบาลเลยบริถีแกลที่บุเลยน่าโจยจีเนี่ยบาลามดึบาลามตาล้อบาลูซาล้อบาตะกาสิเนี่ยนี่มันนี่นี่มาเลยจ้าเลือดตะกันนี่นอนดีกว่านี่นี่มันนี่มาเสียไอ้บาเลยเลือดนอนดีกว่าเนาะนี่มันนี่เลยละนี่มันจะเปล่าไงเนี่ยเวลานั่นที่มือเฉยละมือก็เลยเฉยเลยเวลาเลยจ้าเราพอเลยคือนอนดีกว่ารถทีเวอาตาวเลือเลครีบุนี่เลือเลือบุนี่นอทาราเลือเลครีบุนี่เชื่อเจ้าเราได้ได้พี่นมามันได้แต่มีเล่
เอาไปขี้เชื่อได้เวลาจะท้าทายมีได้เวลาเจ้าได้เวลาช่วยเจ้าได้ได้เวลาตาเลื้อในแห่มามตาแดช่วยขี้เชื่อจะให้อุสก้อนนะรูปบาดแก้นไทยด้วยเวมือดีกว่าให้ทั่วอุลือขอสุขดีกว่าขอบอกแค่ถ้าวีดอให้ซื้อทอซะตะเจตะเจบูทอบูทอด้วยวีดอได้เวลาจะให้ทั่วนาตือยี่หรอบาลีช่วยขี้เชื่ออ่ะตาปูขี้โดเลยแหละเป็นนู้ก็ทีตาเลยเฮทโฮแบบนี้อัดดื้อเลือกคุยด้ออาเบกยืนนอนดีกว่าเฮทโฮเฮทโฮเวลเลือกคุยตะเจ็บบาดเจ็บนอนดีกว่าทุกคนในซื้อรอซาดเจ็บบาดเจ็บเฮทโฮเวลเลือกปูบูทเลือกขอสุขตื้อนอนดีกว่าเฮทโฮเลือกขอสุขทุกคนช่วยเตสก็ตาด้อดมีบาดมีวีด้อขี้บาดดีกว่าด้อจีบดามพี่เนื้อเสียแอบแปนจอดเดเสียยาได้ปะนะเด็กกว่าที่เชียวตาเลี้ยจอดเดคนล้อเสียเสียไปเถอะนึกกว่าขี้ไปดินในวีดอเสียแอบจอดเดเสียแอบจอดเดจอดเดกี่ชี้เก่งไงช่วยมืออาเสียแอบจอดเดขี้ไหนขี้ดอขี้ไหนขี้ดอตื้อแล้วกี่จอดเดกี่ขี้เก่งไงเสียแอบแปจะปล่อยช่วยกว่านึกไทยแท้จอดเดที่แท้สดีสดแท้พระนอซีจูไปหรอช่วยเที่ยวสดีเราได้ไปซีเนาะดูช่วยมือวันนี้แล้วสดีวีดอกี่ช่อนี่นาทีมุกว่าเราขอจบเราไงนาทีมุกว่าตาโฮชอมีเมเกหูซอมเมเกทอตีคือดอเบิกขาจอบีดอโซฮอพอสกอเวนาดีกว่าเป็นบีนี่ดูอ่ะพอโอเวดาวีดออาเวสิโอสโกตาอาคานิจอบีดอเบิกคาตุคอดอบาเวบาเบิกคาจีเบตาตาติเตอผ้าเอยาทีเตอเราได้บาสีอาคานิเอาไว้ว่าโอวาตาและผ้าลีนออาสีอาคานิโอวาตาและผ้าลีได้เวลาตาโอเคดีอาทีเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเวลาตาตาติเตอผ้าเอยาทีเตอเดี๋ยวเวลานี้เนี่ยล้อมนี่ก็กว่าเล็บเบิกคายเนี่ยจะแค่นี้อ่ะเพื่อเกตู้ลูกกูหน่อยเพื่อพัดดาวตู้ลูกกูมาเรียซาบูลูกกูอ่ะแม่ใช่ไงเนาะรู้ได้เพื่อรึเปล่าคนเนี่ยเล่นยาเนี่ยเวลาเอาเกดีนอนเด็กกว่าโอบาเกดีนอนเด็กกว่าทีเนาะอ่ะซีนี่ด้วยแบบไม่เงี้ยเลยจอบีคอเดี๋ยวละหลุกโลเล่เล่ไพ่ยาขี้ตระเร่เดี๋ยวละทีนี้เนาะว่าอะไรจอบีเนี่ยเวลาเนี่ยทีได้ด้วยแบบเลยอาศัยพี่ใหญ่ด้วยไปเลยโอ้บางทีเวลาละขี้เนาะในวันนี้โอเวต้าขี้เดี๋ยวก็กิ๊กลุกลุ่นเล่ผ้ายาขี้ตรีเอร่าดีนี่เนาะนิมล้อตัวเล่เอาสกิลสกัดอะไรนิมล้อเนี่ยตอนเล่บุคาบุคาได้จอบีเนี่ยบุคาเราโอบาปตาทีนี่เล่จอบีเนี่ยโอบาปตาขี้เนาะโอบาปตาขี้ละคนนอท่าละคนได้เจกิตุสเคจอบีเนี่ยนิมล้อตัวเล่เปล่าดาวีเนี่ยบุคาเราจอบีโอเคแต่เล่เบลคีบุคคาเนี่ยมีเล่เอาแต่เล่เคียโคเวลาเพื่อพัดโดดูลูกูดีซอบแต้มข้อนี่เนาะไม่มีเล่จอบีข้อนี่เวลาเฮือกข้อบูเวลาเด้เจเด้ตื้อมือชันยังเนาะข้อนี่ไอ้เนี่ยไอ้แก่ตาเล่เปลือเนาะแต่เล่เปลือเล่ยาด้อนในร้อนในตื้อเล่เอาสกอสกอตาวีบร้อนในนี่วูซอมเอ้ยจอบีมึงเอ้ยบุคคาเมื่อกี้นี่มันเลอะตัวกันเองวูซอร์บุเนซ่าแกก็หลีเนาะได้ปะล่ะแกก็หลีเดี๋ยวได้อีสปอร์ตอับเล็บเล็บก็กะลีเนาะตัวแค่เนี่ยเนี่ยแกก็หลีอย่างแกก็หลีแล้วกว่าวูซอร์บุเนซ่าแกก็หลีมือปากกว่าดอเนาะมือปากกว่าดอมือโซ่หอมเอ้ยมือจอบีมือบุคคามือชอมีหมู่บ้านก็แซ่เลยเอาว่าตัวกันนอนดีกว่าอันยานี่ไงนะพอนดีกว่าเนี่ยก็เนี่ยมือละกว่ารอบรอบนั่นคือเศร้านึกแกก็ไล่เขาทุกทีเนี่ยไม่รู้เขาก็ได้กลัวไปได้ตัดลอนนี่เลยจะเละสิเนี่ยมาเออวันนายเขาทุกทีเนี่ยในก็รู้ในก็พลาดในร้อนเนี่ยแม่เราคือละพะเอ๊ะกว่าคือเศร้ากว่าแล้วคือพอแม่เราคือละพะในร้อนเนี่ยทอร์เกตไปได้ดอกทอร์เกตตาดีละล่อในร้อนเนี่ยทอร์เกตดีละล่อวีในร้อนมือร้อนอะไรกันลีดอกเวลาเรียนเราเวลาเรียนเราเป็นไม้เราต้องพัดดุพัดลีดีหล่อมเราคือเราเลยพะนี่เราอยู่ชอบท้อไรเกี่ยวเราแต่เออเหนื่อยมาดรอปลอยเหรอตั้งบ้านนี้เลยวะ
เนี่ยมินนี่รอบๆนี่ลืนแม่ละคือแล้วล่ะเอาไว้ดาวัดอะไรก็หลีแล้วนะไหนเราดีแล้วล่ะแม่ล้อคือเราเลยพลาดดีแล้วล่ะนิมล่ะเออวิศวะมาเราบริโดดมือละอาตาเตอร์ตัวเลยมันจะเตอร์ทรมเลยเราเนี่ยแม่ล้อคือพลาดสุขนะแม่รู้น้อไปละเลือกินข้อความว่าเนี่ยเนี่ยไม่ทีสุขนี่มินเนี่ยสุขนี่นึกว่าอเมรุนอเบียแต่เลิกหิ้วโซฮอนี่อเมรุคือผ้าเลื่อนนี่บ่าแต่ละเลื่อนยานี่อะคนนี่เนี่ยเลือกพอเลือกเลือกเลือกนี่ดูไปช่วงท่าเลือกอะก็เจอพี่เนาะไอ้แก่ตาดีตาโดเลือกเลือกเลือกเตะวิเคพอดีพอซาจะเลือกพอดีพอซานี่ก็น่าหูยเว่ก็น่าเปื่อยวายย้อนแต่เลือกเลือกดอกก็เตะดีเตะโดล็อกกี้คือล็อกซาดอกก็น่าก็น่าเปื่อยท่าพอท่าปวดเลือกเลือกเนี่ยเวลานี่เตะตานี่เตะแต่ละคอแค่เล่าล่ะมีขี้ตาแต่มีเงี้ยมีเตี้ยตาแต่มีเงี้ยนี่เตะดีเวเตะดูเวดดเตะละคอเนาะเตะไปเลือดทาดูไปเลือดทาดอหนับผือเราซะคนนี้พุทธาโฮตัวแค่นี้เนี่ยดูเลือดทาเนี่ยเนี่ยเตะแต่ละคอเตะเลือดทาเนี่ยในแว่นน่ะนับผือไปเลยว่ะคนนี้ดิซาเลปากเงาะอันเลื่อนละปากเงาะอักวอลอัตเตะดีเตะดูซื้อห้ามูห้ามมาอะไรนี่พวกมันเนาะมาข้าเกี่ยวมาเหลือข้าเกี่ยวเลยตาสวยตาเจ้าพุยคือข้อด้อพุทธาโฮคือเตดีเตดูก็ตุนเองไปแล้วก็เตดีเตดูอีกแล้วอาซาสุญญาปาที่ทะเลปากย้อกัวเมื่อกี้ว่าย้อเลื่อนลามเมื่อกี้ซื้อเรามาเมื่อกี้ว่าย้อตาเตดีเตดูเมื่อกี้ซื้อเรามาเมื่อกี้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และต้องระวังระดับน้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
2: นายแพทย์เอกภพเสียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
3: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนสิริกิติ์และเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผ่านนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: ด้านนายฟาตามัสสะทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำร้อยละ68และเขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ81ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรกังมีแนวโน้มลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัวอีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายและให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
3: สถานน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
4: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชาววิสาประทุมมารายงาน
1: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ทางนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปพร้อมมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือซิงเกิลคอมมานด์ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจน ด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ 2,569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันที
7: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
6: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สอดคล้องกับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที
8: ่เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
1: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำ

0: ในเวลาไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
1: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,600,000 ไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นซึ่งมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank GroupAnnual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: เช่นเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการท่าอากาศยานนั้นชี้แจงว่าเป็นประเด็นการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังคงมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวเป็นหลัก
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายไ ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการ

0: รวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยหอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกุมผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์นัมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกเทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยา

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานหม่อมฉันจะนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดโดยเสด็จพระสวามีไปทุกหนทุกแห่งให้แผ่นดินล่มสลายยังดีกว่าเป็นม่ายอยู่คนเดียวหม่อมฉันไม่ปรารถนาแผ่นดินที่มีทรัพย์มากมายจรดฝั่งมหาสาครแต่ต้องพลัดพรากจากพระสวามีหญิงที่ทิ้งสามียามทุกข์ยากเป็นหญิงไม่ดีเลยพระเจ้าสนชัยตรัสว่าลูกมัตสีถ้าเช่นนั้นหลานชาลีกับหลานกันหาชินาทั้งสองยังเล็กนักให้อยู่กับพ่อแม่เถิดพ่อแม่จะเลี้ยงดูเองพระนางมัตสีกราบทูลว่าชาลีและกันหาชินาจะทำให้ชีวิตที่เศร้าโศกของหม่อมฉันทั้งสองรื่นรมอยู่กลางป่าแสนไกลไร้ผู้คนพระเจ้าสนชัยตรัสว่าหลานทั้งสองเคยสุขสบายไปอยู่กลางป่าเช่นนั้นจะทำอย่างไรเมื่อกษัตริย์เจรจากันอยู่อย่างนี้ราตรีก็สว่างเจ้าพนักงานนำรถเทียมม้าสินทบมาเทียบไว้ที่ประตูวังรอรับพระเวสสันดรพระนางมัตสีถวายบังคมกษัตริย์ทั้งสองพระองค์บอกลาสตรีข้าหลวงทั้งหลายพาพระโอรสและพระธิดาไปประทับอยู่บนรถก่อนพระเวสสันดรบริจาคม้าและราชรถพระเวสสันดรถวายบังคมพระชนกและพระชนนีแล้วทรงทำประทักษิณเสด็จขึ้นรถพระที่นั่งพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีมุ่งหน้าสู่เขาวงกตขณะนั้นมีประชาชนมายืนคอยส่งเสด็จตามท้องถนนเป็นจำนวนมากพระนางผุดสดีดำริว่าลูกต้องให้ทานในระหว่างทางจึงให้คนนำรถบรรทุกรัตนะตามไปมอบให้พระเวสสันดรพระเวสสันดรทรงบริจาครัตนะและเครื่องประดับจนหมดตัวพระราชทานให้ยาจกผู้มาขอถึง18ครั้งจึงเสด็จออกจากพระนครไปประสงค์จะทอดพระเนตรราชธานีเป็นครั้งสุดท้ายแผ่นดินในที่มีประมาณเท่ารถพระที่นั่งก็แยกออกหมุนรถพระที่นั่งให้หันหน้ากลับพระนครเชตุดรพระองค์ทอดพระเนตรสถานที่ประทับของพระชนกพระชนนีทำให้เกิดแผ่นดินไหวเป็นที่น่าอัศจรรย์พระองค์ตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีดูสินั่นพระราชนิเวศพระบิดานั่นวังของเราที่พระบิดาประทานให้ดูน่ารื่นรมทีเดียวจากนั้นพระเวสสันดรรับสั่งให้อัมมาศกลับแล้วขับรถพระที่นั่งไปเองตรัสสั่งให้พระนางมัตสีคอยดูข้างหลังไว้หากมีคนขอทานตามมาให้บอกด้วยคราวนั้นมีพราหมณ์สี่คนมาไม่ทันรับมหาทานได้ถามทางที่พระเวสสันดรเสด็จไปครั้นทราบแล้วจึงรีบติดตามไปทูลขอม้าสี่ตัวพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ทั้งสี่คนตามมาจึงบอกให้พระเวสสันดรทราบพระเวสสันดรหยุดรถพระที่นั่งพวกพราหมณ์ได้ทูลขอม้าที่เทียมรถทั้งสี่ตัวพระเวสสันดรได้พระราชทานให้คนละตัวเมื่อพระเวสสันดรพระราชทานม้าทั้งสี่ตัวไปแล้วงอนรถพระที่นั่งได้ตั้งอยู่ในอากาศครั้นพราหมณ์ไปแล้วเทวบุตรสี่องค์จำแลงกายเป็นละมั่งทองมารองรับงอนรถลากไปพระโพธิสัตว์ทรงทราบว่าละมั่งทั้งสี่ตัวนั้นเป็นเทพบุตรจึงตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีเธอดูละมั่งทองนั่นสิมาลากรถเราไปเหมือนม้าที่ฝึกมาดีแล้วช่างงดงามน่ารักจริงขณะที่พระเวสสันดรกำลังนั่งรถเสด็จไปได้มีพราหมณ์อีกคนหนึ่งมาทูลขอรถนับเป็นคนที่ห้าที่มาทูลขอรถจากพระเวสสันดรในป่าแห่งนี้พระเวสสันดรให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีลงจากรถและพระราชทานรถให้พราหมณ์ขณะนั้นเหล่าเทพบุตรก็ได้อันตรธานหายไปป่าใหญ่และไพร่กว้างพระโพธิสัตว์ ตรัสกับพระนางมัทสีว่าน้องมัทสีเธออุ้มลูกกันหาเพราะกันหาเป็นน้องตัวเบาส่วนพี่จะอุ้มลูกชาลีแล้วกษัตริย์ทั้งสองก็อุ้มพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปต่างร่าเริงบันเทิงใจสนทนากันด้วยใบหน้าที่เปี่ยมสุขพระเวสสันดรตรัสถามทางไปเขาวงกตจากคนที่เดินสวนทางมาผู้คนตอบว่ายังต้องเดินทางอีกไกลชาลีและกันหาชินาสองพี่น้องเห็นต้นไม้มีผลต่างๆห้อยย้อยอยู่ระหว่างสองข้างทางก็ทรงกันแสงอยากเสวยผลไม้ต้นไม้เหล่านั้นก็โน้มกิ่งลงมาเป็นที่น่าอัศจรรย์พระเวสสันดรเลือกเก็บผลที่สุกดีให้ลูกทั้งสองพระเวสสันดรเดินทางจากกรุงเชตุดรจนมาถึงมาตุลนครแคว้นเจตรัฐรวมระยะทาง30โยชน์คือจากกรุงเชตุดรถึงเขาสุวรรณคีรีตาละระยะทาง5โยชน์จากเขาสุวรรณคีรีตาละถึงแม่น้ำชื่อโกนติมารา5โยชน์จากแม่น้ำโกนติมาราถึงเขาชื่ออัญชรคีรี5โยชน์จากภูเขาอัญชรคีรีถึงบ้านพราหมณ์ชื่อทุนนิวิทธะ5โยชน์และจากบ้านพราหมณ์ทุนนิวิทธะจนถึงมาตุลนคร10โยชน์รวมเป็น30โยชน์เทวดาย่นเส้นทางให้สั้นเข้าเพื่อไม่ให้พระกุมารทั้งสองลำบากในการเดินทางกษัตริย์ทั้ง4พระองค์จึงเสด็จถึงมาตุลนครแคว้นเจตรัฐในวันเดียวเท่านั้นแคว้นเจตรัฐเป็นชนบทมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ผู้คนมากมายพระเวสสันดรไม่ต้องการให้เกิดความเอิกเกริกจึงไม่เสด็จเข้าไปภายในนครประทับพักอยู่ที่ศาลาใกล้ประตูเมืองพระนางมัทสีเช็ดฝุ่นที่พระบาทพระโพธิสัตว์แล้วนวดพระบาททรงต้องการให้ประชาชนรู้ว่าพระเวสสันดรเสด็จมาจึงออกจากศาลาไปประทับยืนอยู่ที่หน้าศาลาใกล้ประตูเมืองพวกหญิงที่เดินเข้าออกพระนครเห็นพระนางมัทสีดูลักษณะไม่เหมือนสามัญชนทั่วไปต่างเข้ามาห้อมล้อมไถ่ถามทุกสุขประชาชนรู้ว่าเป็นพระนางมัทสีเสด็จมาด้วยพระบาทเปล่าต่างมามุงดูกล่าวกันว่าพระเวสสันดรและพระกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จมาดูน่าอนาถจึงไปกราบทูลกษัตริย์เจตราชให้ทรงทราบกษัตริย์เจตราชทราบข่าวจึงพากันเสด็จมาเยี่ยมต่างกันแสงตรัสถามถึงทุกสุขของพระบิดาและพระมารดาพระเวสสันดรตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองว่าพระองค์เดินทางมาไกลโดยไม่มีกองทหารไม่มีขบวนรถพระองค์ถูกข้าศึกย่ำยีหรือจึงเสด็จมาไกลถึงที่นี้พระโพธิสัตว์ตรัสถึงเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จมาให้กษัตริย์เจตราชฟังว่าพระองค์ได้บริจาคช้างปัจจยนาเคนเป็นทานแก่พราหมณ์ชาวเมืองพากันโกรธเคืองพระบิดาก็กริ้วจึงขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกตกษัตริย์เจตราชจึงทูลขอพระเวสสันดรให้เสด็จมาเป็นพระราชอาคันตุกะของแคว้นเจตรัฐพระเวสสันดรตรัสว่าพระราชบิดาขับไล่พระองค์ออกจากแว่นแคว้นดังนั้นพระองค์จึงต้องไปเขาวงกตตามรับสั่งกษัตริย์เจตราชจึงทูลเชิญให้ประทับอยู่ในแคว้นเจตรัฐจนกว่าพวกตนจะไปกราบทูลให้พระเจ้าสนชัยพระราชทานอภัยโทษพระเวสสันดรตรัสห้ามไม่ให้กษัตริย์เจตราชไปเฝ้าพระราชบิดาเนื่องจากพระองค์ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจแต่ชาวเมืองต่างหากที่มีอำนาจในการตัดสินใจและหากทำเช่นนั้นจะเปิดโอกาสให้ชาวเมืองและกองทัพที่โกรธแค้นยกเป็นเหตุกำจัดพระราชบิดาของพระองค์ได้พวกกษัตริย์เจตราชเชิญพระเวสสันดรเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในแคว้นเจตรัฐแม้รัฐนี้ก็มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ชนบทก็มากแผ่นดินก็กว้างใหญ่ไพศาลพระเวสสันดรตรัสว่าเราถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นก็มีคิดครองราชสมบัติหากพวกท่านอภิเษกเราผู้ถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นให้ครองราชสมบัติเช่นนั้นประชาชนและกองทัพจะไม่พอใจความบาดหมางระหว่างแคว้นสีพีและแคว้นเจตรัฐจะเกิดขึ้นจนกลายเป็นชนวนสงครามโดยมีเราเป็นต้นเหตุเราไม่ต้องการเห็นผู้คนรบราฆ่าฟันกันแม้กษัตริย์เจตราชจะทูลวิงวอนอย่างไรพระเวสสันดรก็ไม่ต้องการราชสมบัติกษัตริย์เจตราชต้องการทำการต้อนรับพระเวสสันดรอย่างยิ่งใหญ่แต่พระองค์ก็ไม่ประสงค์จะเสด็จเข้าไปภายในพระนครกษัตริย์เจตราชจึงให้ตกแต่งศาลานั้นกั้นม่านตั้งพระแท่นบรรทมแล้วตั้งกองรักษาการไว้โดยรอบ พระเวสสันดรพักแรมอยู่ที่ศาลานั้น1ราตรีรุ่งขึ้นสงสนานแต่เช้าเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อไปกษัตริย์เจตราชตามไปส่งพระเวสสันดรจนถึงชายป่าเป็นระยะทาง15โยชน์กราบทูลให้ทรงทราบถึงเส้นทางข้างหน้าอีก15โยชน์ว่าภูเขาหินที่เห็นอยู่ข้างหน้าโน้นเป็นที่บำเพ็ญพรตของฤาษีบูชาไฟชื่อเขาคันธมาศขอพระองค์จงประทับพักแรมที่ภูเขานั้นกษัตริย์เจตราชต่างร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าสงสารพระเวสสันดรกราบทูลต่อไปว่าจากนั้นขอให้พระองค์บ่ายหน้าขึ้นเหนือก็จะเห็นเขาเวปุลบันพตเต็มไปด้วยหมู่ไม้ต่างๆร่มเย็นรื่นรมเมื่อข้ามเขาลูกนั้นไปแล้วก็จะเห็นแม่น้ำชื่อเกตุมมดีเป็นแม่น้ำลึกไหลมาจากซอกเขามีน้ำเต็มฝั่งตลอดปีมีท่าราบเรียบสวยงามเต็มไปด้วยฝูงปลานานาชนิดขอพระองค์จงหยุดให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีพักสงเสวยที่บริเวณแม่น้ำนั้นเมื่อเดินทางต่อก็จะพบต้นไทรใหญ่บนยอดเขาหน้ารื่นรมถัดจากนั้นไปก็จะเห็นภูเขาชื่อนาลิกะซึ่งเป็นเขาศิลาล้วนคลาคล่ำไปด้วยฝูงนกนานาชนิดเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่กินนอนด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาลูกนั้นมีสระน้ำชื่อมุจลินเต็มไปด้วยดอกบุญทริกดอกอุบลขาวและดอกไม้น้ำนานาพันธุ์ส่งกลิ่นหอมฟุ้งจากนั้นพระองค์จะเสด็จถึงภูมิประเทศคล้ายมีหมอกปกคลุมมีหญ้าแพรกเขียวขจีตลอดฤดูกาลแล้วจะล่วงเข้าเขตไพรสนซึ่งปกคลุมด้วยไม้ดอกและไม้ผลทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยฝูงนกร้องกึกก้องอื้ออึงประสานเสียงในหมู่ไม้เมื่อพระองค์เสด็จถึงซอกเขาจะพบเส้นทางกันดารเดินลำบากเป็นแดนเกิดแห่งแม่น้ำทั้งหลายจะทอดพระเนตรเห็นสระโบกขรณีดารดาษไปด้วยต้นสอดน้ำและกลุ่มบกมีฝูงปลาแหวกว่ายไปมามากมายมีท่าเรียบราบมีน้ำเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาพระองค์จงสร้างบรรณศาลาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสระโบกขรณีนั้นกษัตริย์เจตราชกราบทูลเส้นทางให้พระเวสสันดรทราบอย่างนี้แล้วส่งเสด็จคิดวันเกรงว่าจะมีศัตรูตามมาทำร้ายพระเวสสันดรจึงให้เรียกพรานป่าคนหนึ่งชื่อเจตบุตรมารับสั่งให้อยู่รักษาทางเข้าป่าคอยตรวจตราผู้คนที่เข้าออกป่าพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเสด็จถึงเขาคันธมาศหยุดพักอยู่ที่นั่นหนึ่งวันจากนั้นจึงมุ่งหน้าขึ้นเหนือตามคำบอกเล่าของกษัตริย์เจตราชจนลุถึงเชิงเขาเวปุลบันพตประทับนั่งที่ริมฝั่งแม่น้ำเกตุมมดีเสวยเนื้อที่พรานป่าคนหนึ่งถวายพระองค์พระราชทานเข็มทองคำให้นายพรานคนนั้นเป็นที่ระลึกทรงสงสนานที่แม่น้ำนั้นครั้นนั่งพักหายเหนื่อยแล้วจึงเสด็จไปประทับนั่งที่ร่มไทรใหญ่จากนั้นจึงเดินทางต่อไปถึงเขานาลิกบันพตแล้วเสด็จต่อไปจนถึงสระมุจลินลัดเลาะไปตามริมฝั่งจนถึงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจึงเสด็จเข้าสู่ป่าใหญ่ซึ่งมีทางที่เดินได้เพียงคนเดียวครั้นพ้นป่านั้นก็ลุถึงสระโบกขรณีขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพิจารณาดูก็ทราบว่าพระโพธิสัตว์เสด็จเข้าสู่ป่าหิมวันตประเทศแล้วพระองค์ควรได้ที่ประทับจึงรับสั่งให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมไว้ที่เวิ้งเขาวงกตวิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตบรรณศาลาสองหลังที่จงกรมสองแห่งและที่พักกลางคืนที่พักกลางวันจัดเตรียมบริขารบรรพชิตและจารึกอักษรไว้ว่าผู้ประสงค์จะบวชขอให้ใช้บริขารนี้แล้วทำการป้องกันอมนุษย์และสัตว์ร้ายตลอดจนสัตว์ที่มีเสียงน่ากลัวไม่ให้เข้ามาบริเวณอาสมพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นทางเดินคนเดียวทรงคเนว่าน่าจะมีสถานที่อยู่ของบรรพชิตจึงให้พระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาคอยอยู่ที่ทางเข้าอาสมเสด็จเข้าไปสำรวจดูตามลำพังทอดพระเนตรเห็นข้อความก็ทรงทราบว่าเท้าสักกะประทานไว้จึงเปิดประตูอาสมเข้าไปเปลื้องพระแสงขันพระแสงสอนและพระภูษาทรงออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือบนพระอังสาเกล้าชดาบวชเป็นฤาษีถือไม้เท้าเสด็จออกจากอาสมทรงเปล่งอุทานว่าโอ้เป็นสุขเป็นสุขอย่างยิ่งเราได้บวชแล้ว เสด็จจงกรมไปมาแล้วเสด็จไปหาพระมเหสีด้วยอาการสำรวมเช่นกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นก็ทรงจำได้ทรงหมอบลงที่พระบาทพระโพธิสัตว์ทรงกันแสงให้ตามพระโพธิสัตว์เข้าอาสมแล้วแยกไปอาสมของพระองค์ทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือบนพระอังสาเกล้ามนทนชดาทรงบวชเป็นดาบสินีจากนั้นจึงให้พระโอรสพระธิดาบวชในภายหลังเป็นดาบสกุมารและดาบสินีกุมารีพระนางมัตสีทูลพระเวสสันดรว่าจากนี้ต่อไปพระองค์ไม่ต้องเสด็จไปป่าหาผลไม้จงประทับอยู่ที่อาสมกับลูกทั้งสองหม่อมฉันจะเป็นผู้ไปเก็บผลไม้มาถวายตั้งแต่นั้นมาพระนางก็เข้าป่าเก็บผลไม้มาถวายพระสวามีพระโอรสและพระธิดาพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ตรัสกับพระนางมัตสีว่าบัดนี้เราทั้งสองได้บวชเป็นบรรพชิตแล้วธรรมดาสตรีเป็นมนทินต่อพรหมจรรย์ตั้งแต่นี้ไปเธออย่ามาพบฉันในเวลาไม่เหมาะไม่ควรพระนางทรงรับตามนั้นด้วยพลานุภาพแห่งเมตตาจิตของพระโพธิสัตว์แม้เหล่าสัตว์ในป่าแห่งนั้นโดยรอบก็ไม่เบียดเบียนกันและกันเป็นที่น่าอัศจรรย์พระนางมัตสีเสด็จไปอุปถัมภ์พระโพธิสัตว์แต่เช้าเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้กวาดอาสมให้พระกุมารทั้งสองอยู่กับพระชนกแล้วถือกระเช้าและเสียมเข้าป่าเก็บผลไม้จนเต็มกระเช้าครั้นตกเย็นจึงกลับออกจากป่าจัดเก็บผลไม้ไว้สงสนานเสร็จแล้วจึงสงให้พระกุมารทั้งสองแล้วประทับนั่งเสวยผลไม้ร่วมกันจากนั้นพระนางมัตสีจึงนำพระโอรสและพระธิดากลับไปอาสมของพระองค์กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ประทับอยู่เขาวงกตบำเพ็ญพรตโดยทำนองนี้จนวันเวลาผ่านไป7 เดือนกำเนิดชูชกในสมัยนั้นที่แคว้นกาลิงครัตมีพราหมณ์เข็นใจไร้ญาติคนหนึ่งชื่อว่าชูชกรูปร่างอัปลักษณ์ต้องตามบุรุษโทษ18 ประการเป็นชาวบ้านทุนนิวิทธะเป็นโพวาธิกชาติสำคัญตนว่าดีกว่าผู้อื่นถึงแม้จะเป็นพราหมณ์ด้วยกันก็ตามมีโคตเป็นภารทวาชโคตมารดาชื่อนางจันทีพราหมณีบิดาชื่อโตละกะพราหมณ์มีเรื่องเล่าว่าในยามที่เขาเกิดมีลางร้าย4 ประการคือ 1. มารดาฝันร้ายก่อนคลอดชูชกเช่นฝันว่าถูกงูกัดตาย 2.ร่างกายปรากฏลักษณะบุรุษโทษ18 ประการ 3. คนเกิดในยามนี้จะมีนิสัยโกหกตลกกินปริ้นปร่อนค่อนขอด 4. เกิดนาม5หรือนามงั่วชูชกประกอบอาชีพด้วยการเที่ยวขอทานเขาเที่ยวขอทานจนได้เงิน100 กหาปณะจึงนำไปฝากไว้กับเพื่อนคนหนึ่งแล้วออกขอทานต่อไปเมื่อชูชกหายไปนานพราหมณ์นั้นคิดว่าชูชกสูญหายตายจากไปแล้วจึงใช้กหาปณะจนหมดอยู่มาวันหนึ่งชูชกกลับมาทวงกหาปณะที่ฝากไว้พราหมณ์หามาคืนให้ไม่ได้ชูชกขู่จะฟ้องร้องเอาความจึงต้องยกลูกสาวชื่อนางอมิตตตาปนาให้ชูชกชูชกพอใจจึงพานางอมิตตตาไปอยู่บ้านทุนนิวิทธะแคว้นกาลิงครัตนางอมิตตตาปรนิบัติพราหมณ์เท่าอย่างดีพวกพราหมณ์หนุ่มๆเห็นนางอมิตตาดูแลชูชกอย่างดีจึงตำหนิภรรยาของตนว่าแม้พราหมณ์ชูชกแก่แล้วนางอมิตตายังปรนิบัติอย่างดีแต่พวกเจ้ากลับสู้นางไม่ได้พวกภรรยาพราหมณ์หนุ่มเครียดแค้นต่างก็คิดว่าต้องทำให้นางอมิตตาหนีไปจากหมู่บ้านนี้ให้ได้เมื่อพวกพราหมณีไปตักน้ำจึงพากันด่านางอมิตตาที่ท่าน้ำว่าอมิตตาเธอยังเป็นสาวขนาดนี้พ่อแม่ยกให้ชูชกแก่คราวพ่อญาติของเธอคงต้องมีความลับอะไรกันจึงได้ทำเรื่องชั่วช้าเช่นนี้ได้เธออยู่กับผัวแก่จะหาความสุขได้อย่างไรตายเสียยังจะดีกว่ามีผัวแก่พ่อแม่คงหาชายอื่นเป็นผัวเธอไม่ได้จึงยกให้เป็นเมียพราหมณ์เท่าชาติก่อนคงทำบุญไว้ไม่ดีหรือจะเคยด่าสมณพราหมณ์ผู้มีศีลชาตินี้จึงได้พราหมณ์แก่เป็นผัวถูกงูพิษกัดหรือถูกหอกแทงตายก็ยังไม่เจ็บปวดเท่ากับได้ผัวแก่จะเล่นหัวฉอเลาะกระซิกกระซี้หรือจะรื่นรมกับผัวแก่ก็ไม่ได้เมื่อแอบเห็นผัวหนุ่มเมียสาวเขาคลอเคลียเย้าหยอกกันอยู่ในที่ลับก็แทงใจดำ อยากทำอย่างนั้นบ้างก็ทำไม่ได้ขอให้เธอกลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่เธออยู่กับผัวแก่ไม่มีความสุขหรอกนางอมิตตาปนาถูกด่าเช่นนั้นก็ถือหม้อน้ำร้องไห้วิ่งกลับเรือนครั้นถูกชูชกถามก็บอกว่าฉันจะไม่ไปตักน้ำอีกแล้วพวกนางพราหมณีด่ากระทบฉันว่าได้ผัวแก่ชูชกกล่าวว่าต่อไปเธออย่าได้ทำการงานอีกเลยอย่าไปตักน้ำฉันจะไปตักน้ำเองอย่าโกรธเคืองนักเลยนางอมิตตาจึงกล่าวว่าฉันไม่ได้เกิดในตระกูลที่ใช้ผัวตักน้ำถ้าท่านไม่หาทาสหรือทาสีมารับใช้ฉันจะไม่อยู่ในเรือนของท่านชูชกกล่าวว่าครอบครัวของตนไม่มีความรู้ศิลปะด้านใดทั้งทรัพย์สมบัติก็ไม่มีแล้วจะไปหาทาสหรือทาสีที่ไหนมารับใช้นางได้อดีตชาติของนางอมิตตาปนานั้นเคยเกิดเป็นภริยาน้อยของพระโพธิสัตว์ในชาติที่เป็นพญาช้างฉัตรทันน้อยใจว่าพญาฉัตรทันรักภริยาใหญ่มากกว่าตนจึงผูกอาฆาตพญาช้างเอาไว้หลังจากตรอมใจตายแล้วได้ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่เมื่อมาเกิดเป็นนางอมิตตาแรงอาฆาตก็ยังไม่หมดจึงเกิดมาเป็นคู่เวรกับพระโพธิสัตว์อีกครั้งครั้นในสมัยพุทธกาลนางอมิตตาได้กลับชาติมาเกิดเป็นนางจินจมานวิกาเป็นสาวกของเดียรถีสร้างเรื่องใส่ความพระพุทธเจ้าว่ามีท้องกับตนจนถูกแผ่นดินสูบนางอมิตตาปนากลับรับรู้เรื่องพระเวสสันดรถูกเนรเทศออกจากเมืองไปอยู่กลางป่าอย่างน่าอัศจรรย์เพราะแรงแห่งกรรมอันเกิดจากความอาฆาตนั้นจึงกล่าวว่าฉันจะบอกท่านตามที่ได้ยินมาพระเวสสันดรประทับอยู่ที่เขาวงกตท่านจงไปทูลขอลูกของพระองค์มาเป็นทาสชูชกกล่าวว่าอมิตตาฉันแก่แล้วทุพพลภาพเรี่ยวแรงไม่มีทั้งหนทางก็ไกลไปแสนยากเธออย่าคร่ำครวญน้อยใจเลยฉันจะดูแลเธอเองอย่าขัดเคืองนักเลยนางอมิตตาปนากล่าวว่าท่านยังไม่ทันไปเลยก็ยอมแพ้เหมือนคนขาดไม่ทันถึงสนามรบยังไม่ทันได้รบก็ยอมแพ้แล้วถ้าท่านไม่หาทาสและทาสีมารับใช้ก็ให้รู้ไว้ด้วยว่าฉันจะไม่อยู่กับท่านเมื่อท่านเห็นฉันแต่งตัวสวยงามไปเที่ยวงานมหรสพตามเทศกาลต่างๆสนุกสนานอยู่กับชายหนุ่มท่านก็จะมีแต่ความทุกข์เมื่อคนแก่ชราเช่นท่านพี่รีพี่ไรคร่ำครวญอยู่เพราะไม่เห็นฉันร่างกายที่งอมอยู่แล้วก็ทรุดโทรมยิ่งขึ้นผมที่งอกก็จะงอกมากขึ้นชูชกถูกนางอมิตตาขู่เช่นนั้นก็ตกใจกลัวจึงบอกว่าเธอจงจัดเสบียงทางให้ฉันฉันจะนำคนที่ไม่เกียจคร้านทำงานมารับใช้เธอนางอมิตตาตระเตรียมเสบียงทางให้ชูชกอย่างเร่งรีบฝ่ายชูชกเป็นห่วงเมียที่ต้องอยู่คนเดียวจึงซ่อมประตูเรือนที่ชำรุดให้มั่นคงขนฟืนมาไว้ให้เพียงพอตักน้ำใส่ภาชนะในเรือนให้เต็มทุกใบแล้วแต่งตัวเป็นฤาษีในเรือนนั่นเองสอนนางอมิตตาว่าตั้งแต่นี้ไปในเวลาค่ำมืดเธออย่าออกไปนอกบ้านอย่าประมาทจนกว่าฉันจะกลับมาแล้วสวมรองเท้ายกถุงย่ามบรรจุเสบียงขึ้นสะพายร้องไห้เดินมุ่งหน้าสู่นครสีพีเพื่อหาทาสครั้นชูชกไปถึงนครสีพีจึงสอบถามประชาชนว่าพระเวสสันดรประทับอยู่ที่ไหนประชาชนตอบว่าพระเวสสันดรถูกพวกแกเบียดเบียนเพราะทรงให้ทานมากไปถูกขับไล่จากแว่นแคว้นจึงพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีไปอยู่เขาวงกตพวกแกทำให้พระราชาของพวกเราพินาศแล้วยังจะมาขออะไรอีกจึงเอาก้อนดินและท่อนไม้ขว้างปาไล่ชูชกแม้ชูชกจะรู้ว่าทางไปเขาวงกตแสนไกลแต่เมื่อหวนคิดถึงคำพูดนางอมิตตาขึ้นมาทีไรก็ให้เกิดกำลังใจจึงถือไม้เท้าทั้งเครื่องบูชาไฟและน้ำเต้าดันด้นถามทางคนที่ตนพบไปเรื่อยจนเข้าสู่ป่าใหญ่เกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายแกหลงทางกลัวตายเดินร้องไห้อยู่กลางป่าอย่างน่าเวทนาขณะนั้นหมาล่าสัตว์ของนายพรานเจตบุตรกระโจนออกมาล้อมแกไว้จึงปีนขึ้นต้นไม้นั่งร้องไห้บ่นเพ้อว่าใครจะบอกทางไปพบพระเวสสันดรให้เราได้พระองค์ผู้ทรงชนะความตนีผู้ประทานความปลอดภัยในเวลามีภัยเป็นที่อาศัยของเหล่าคนผู้ทุกข์ยากเหมือนแผ่นดินเป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์เหมือนมหาสมุทรเป็นที่ไหลไปรวมแห่งแม่น้ำเหมือนต้นไทรใหญ่ใกล้ทาง เป็นที่พักอาศัยของคนเดินทางใครจะบอกที่อยู่พระเวสสันดรให้เราได้เขาจะได้บุญมากขณะนั้นพรานเจตบุตรที่กษัตริย์เจตราชมอบหมายให้อารักขาพระเวสสันดรเที่ยวล่าสัตว์อยู่ในป่าได้ยินเสียงหมาของตนเห่าและเสียงคร่ำครวญของชูชกคิดว่าพรามนี้คร่ำครวญอยากพบพระเวสสันดรแกคงไม่มาดีแน่คงมาขอพระนางมัตสีหรือพระโอรสเราจะฆ่าทิ้งเสียจึงเดินเข้าไปหาชูชกยกหน้าไม้ขึ้นสายขู่จะยิงว่าตาพรามเท่าข้าจะฆ่าแกพระเวสสันดรถูกพวกแกเบียดเบียนจึงถูกขับไล่ออกจากแว่นแคว้นจนต้องพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีหนีไปอยู่ที่เขาวงกตคนบัดซบอย่างแกยังตามมาเบียดเบียนพระองค์ถึงป่าอีกแกอย่ามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเลยข้าจะไม่ให้แกได้ขออะไรจากพระองค์อีกเป็นอันขาดชูชกตกใจกลัวตายจึงออกอุบายโกหกชูกลับพลิกขิงขึ้นพร้อมขู่พรานเจตบุตรว่าช้าก่อนเจตบุตรข้าเป็นพราหมณ์ราชทูตใครๆไม่ควรฆ่าทูตนี่เป็นธรรมเนียมเก่าฟังข้าก่อนประชาชนชาวสีพีหายโกรธ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรียกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากลโปรจิโนอัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาเวลา 12:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้ว จึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมเตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคมนี้
2: นายสรณศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาลชั้น4สารกลางจังหวัดหนองคายเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24ตุลาคม2569เวลา 7:00 น.สำหรับจังหวัดหนองคายประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ภายในวัดโพชัยพระอารามหลวงและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทรงดอกบัวซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ทั้ง8อำเภอส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์พุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่ทรงยกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากล
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินจัดพิมพ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยเปิดเผยว่าโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เล่มนี้จะทำขึ้นเป็นปีที่5ที่สะท้อนพระวิริยะอุตสาหะและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการฟื้นฟูผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกลงพื้นที่โคชชิ่งและจัดการประกวดในทุกภูมิภาคเพื่อคัดเลือกสุดยอดผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและขอรับพระราชทานวินิจฉัยพร้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มหาเถรสมาคมมีมติรับรองเอกสารวิชาการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์เพื่อใช้อ้างอิงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาร
4: องศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบเอกสารทางวิชาการด้านการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนได้มีมติเห็นชอบการเสนอเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบรอบ1 100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาและพระกรณียกิจในการส่งเสริมการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกในการเสนอชื่อโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจัดการประชุมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กันยายนมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานและมีมติมอบหมายให้จัดทำเอกสารประกอบการนี้รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรได้เรียบเรียงเอกสารวิชาการฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและประกอบกับผลงานการเป็นบรรณาธิการหนังสือดั่งทองชมพูนุชพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโอกาสนี้ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอประทานพระดำริเห็นชอบเอกสารทางวิชาการเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดจนใช้เอกสารพัฒนาสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่23กันยายนและมีพระบัญชาให้เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบเพิ่มเติมต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันทุนวัฒนธรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเสริมสร้างพลังความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรมโดยเสนอให้เร่งยกระดับบทบาทจากการจัดกิจกรรมสู่การเป็นกลไกเชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ภูมิปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ชุมชนกับเอกชนตลอดจนเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและตลาดโดยรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ควบคู่กับการต่อยอดภูมิปัญญาให้ร่วมสมัยด้วยเทคโนโลยีและสื่อใหม่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินชุมชนผู้ประกอบการและเยาวชนได้แสดงศักยภาพรวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดค้นหาและถ่ายทอดเรื่องราวอันโดดเด่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะการทำให้วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นำไปสร้างสรรค์ดนตรีภาพยนตร์คอนเทนต์สินค้าและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพและอนาคตให้วัฒนธรรมอยู่ในชีวิตและสร้างโอกาสให้คนไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดมิตรภาพสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี2556และเป็นครั้งแรกภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568การเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตและต่อยอดมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมผลักดันการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จะแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งจะเปิดโอกาสให้ไทยและติมอร์เลสเตทำงานร่วมกันอย่างใ

0: ภูมิว่าขณะนี้เที่ยวบินกลับมาให้บริการตามปกติแล้วโดยไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าคาร์โก้สามารถระบายได้แล้วกว่า90%ขณะที่สัมภาระของผู้โดยสารกลุ่มแวะเปลี่ยนเครื่องหรือทรานซิตได้รับการจัดส่งสู่ปลายทางครบถ้วนแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับกระเป๋าสัมภาระทั่วไปเหลือตกค้างประมาณ400ใบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งประสานเจ้าของและมีอีก200ใบที่รอการเดินทางมารับคืนอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมสายการบินไทยและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยังคงปฏิบัติงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูมต่อไปเพื่อเร่งระบายสัมภาระที่หลงเหลือให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากรมการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.สมาคมโรงแรมไทยและสมาคมภัตตาคารไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่ใช้แล้วซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fly to Fly ที่เชื่อมโยงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารกับภาคพลังงานและการบินโดยนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับภาคการบินช่วยให้การจัดการทรัพยากรเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวตั้งแต่ที่พักและอาหารไปจนถึงพลังงานและการเดินทางคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวอาหารบริการพลังงานและการบินเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ
2: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้แหล่งเพาะปลูกผักสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบขณะที่การขนส่งใช้เวลานานขึ้นทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงและราคาบางรายการปรับสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการปริมาณผักโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญอาทิตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสี่เมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและทำให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจจากการติดตามราคาขายส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงอาทิกะหล่ำปีเขียวจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทและต้นหอมจาก150บาทเหลือ130บาทขณะที่ใบแมงลักยังมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นจากผลกระทบด้านผลผลิตสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้กรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมโดยร่วมกับผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกค้าส่งจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นวัตถุดิบเจเครื่องปรุงเจลดสูงสุดกว่า50%เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันครูโลกย้ำความทุ่มเทของครูเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
3: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส รงสารเนื่องในวันครูโลกซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเพื่อขอบคุณในความทุ่มเทและส่งกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ดูแลนักเรียนช่วยให้เด็กค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองระบุว่าการเป็นครูในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเทคโนโลยีภาระงานข้อจำกัดด้านทรัพยากรความแตกต่างของผู้เรียนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่ความตั้งใจและความ

0: ใส่ใจของครูยังเป็นพลังงานสำคัญในการประคับประคองการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนให้ครูมีเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อให้มีเวลาและพลังในการดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มที่จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 20:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของญี่ปุ่นพร้อมให้คำมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงระหว่าง2ประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นจะยังคงยืนยันจุดยืนของตนเองอย่างหนักแน่นความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการพบหารือกับนายทาเคชิอิวายะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจำเป็นต้องปกติอีกครั้งท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่ยังคงย่ำแย่ลงนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกาะไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ซึ่งทำให้ทางการจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคแห่งหนึ่งในแคว้นอีคุสซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นอีคุสอย่างใกล้ชิดโดยเรียกร้องให้ทางการรัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดและโปร่งใสทั้งนี้กาโรคปอดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียยูซิเนียเพสติสซึ่งมักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและหมัดที่อาศัยอยู่กับสัตว์เหล่านี้โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่ากาโรคเป็นโรคที่ติดเชื้อที่แพร่ได้ง่ายและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศเริ่มการสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงตามกำลังการผลิตที่มีอยู่พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นหลังฤดูมรสุมสิ้นสุดลงและเมียนมากำลังเข้าสู่ฤดูแล้งประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโยที่รุนแรงกำลังทำให้อุณหภูมิทั่วประเทศสูงขึ้นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมายังระบุว่าหากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเกินกำลังการผลิตอาจทำให้โรงไฟฟ้าหยุดทำงานกระทันหันหรือทำให้ระบบสายส่งไฟฟ้าหลักขัดข้องจนเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศจึงต้องสลับไฟเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Lotte Championship ที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สโตรกนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในอาชีพและเป็นแชมป์รายการที่4ของเธอในฤดูกาลนี้อีกด้วยกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปณวิชหวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพ พร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกันเวิลด์ชูตกรีซที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ที่เกมนี้เหลือ10คน2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี12แต้มเต็มรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมไวกิ้งมี3แต้มรั้งบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเดนมาร์กบุกชนะเวลส์1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนทีมมังกรแดงมี3แต้มรั้งรองบ๊วยทางด้านกลุ่ม A2 เนเธอร์แลนด์ยังฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี8คะแนนจาก4นัดขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนเซอร์เบียแพ้รวดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบ๊วยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกรีซเสมอเยอรมนี0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้กรีซมี8คะแนนจาก4นัดเช่นเดียวกันรั้งรองจากฝูงส่วนทัพอินซีเล็กมี5แต้มรั้งอันดับ3สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลูคัสอาฮีฮาโดแบ็คขวาชาวสเปนมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้หลังนักเตะหมดสัญญากับสโมสรเรอัลโอเบียโดอดีตต้นสังกัดในลีกรองของประเทศสเปนโดยอาฮีฮาโดจะสวมเสื้อหมายเลข17ให้กับทัพปราสาทสายฟ้าในฤดูกาลนี้แต่สามารถลงเล่นได้ในฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลระดับภูมิภาคเท่านั้นเนื่องจากเลยเวลาลงทะเบียนผู้เล่นเล็กแรกของไทยลีกมาแล้วภูริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
5: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตรูสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์เ
1: บิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อปว่า
1: เนาะซง
4: ปูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออิโลอาสะและไกเปวิทปาตอง่าคือญิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเสมานะคะโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือออติออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผักคือกาวิลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สเคาะ0เคาะฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อเคาะฮีง่าสเคาะโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

ไรกาอบูดาเจ้าโอคอลงาฮือลาฮุยาเตกาลิลิทาฮะยูลาวิโยชริคือนอฮือกากาเชเวออคอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชริคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบูเมวิโยติญิลิเลมุลอกอวิโอยาติชตินาลิตาและซากูมุลอกอติชินาลิและมุเพวิโอยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอรายการอบูดาเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิวโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สเตไลพองาฮือลาฮุคอต่อไปเชวิโยปุตตาเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงานฮือลาหุยาติพาต้อสาฟือดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอคอ0 0สอโทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือลาหุยาติยาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอลุออกคือปือตาและออเลมือทักขไกติแกพอนาแล้วลาหูปูลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

0: obo da javiyo ya pu hate po thoka da javiyo ya chati ya kholo le nga hu rai ka obo da ja ko vi kholo te po ko ga mi la le yo chopa u pa lo che ta vi yo vi yo ni ra hu ya te pha tha ti ge o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pu te ga le le tha ta u yo ya vi yo kholo la se cha le rai ka obo da ja kholo ha yu la vi yo mam
1: le ya ni vi yo ya le chote so kholo ka su pu te in pe vi yoยานี่แหละติชะฮาปาออโตบาฮาปาขอโลยานี่ออฮาปาสงานี่ยานี่แหละฟะแพวิโยและจะขอทอกานี่ฮีนี่ชะขอขอข
0: อฮาวิโอวิโอเนี่ยราหุยาคาพ่อเชพ่อโลเชตาเวคาคิเพเชเลတရားလေးလေးကကြာမဲ့တော့မဲ့ဇမဲ့ကမဲ့လေဟာလေဒေါ်စာချေော်လီနာဟာဘေော်ဗျော်ညေရာဟုယတိဖာအိုတေဟာလေးလေးဗျော်ယာဟိနာရီခွဲတာလဲကောနာရီထခခိုင်တေဟာလေးလေးငါဟူရာဟုခောရိုက်ကောဘုဒ္ဓကြာအီအမ်တီဟီအိုဟာစတိခကီရိုဟတ်စ်ဗီတီယူရေဒီယိုဖော်လာဟုခောတော့ကဲချေဗီယောပတလဲညဖော်တေဖော် Facebook Fan Page စဝတ်ထောချຽງໃໝ່ AM 1476ဖော်ကလိုက်ติดต่อไปเทวิโยข้าพ่อสาพ่อเจ้าโกอุพ่อพ่อนาและในหือราหุชจิตาติแกออกาปิดักไปเทวิโยแม่และอย่าเพิ่งหาวิโยเย้าโครทอกะยูเวลาตาเวมีพ่อวิซาตาอบูจอวิโยอโลติผาติเลกะยิมาซาตุลิคอยติผักะยูเวลาตาวิโย
1: จุ๋ยจอปากรมอุจุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แหละออโลซาตาติผาปิกาลาตาวิแลนี่คือไทมิงกอโคโลกายะนี้ฮาปาสงันตาและฮาปาสฮีนี้ติชฮาปานี่ฮิงาฮาขอชกขอวิอยาชอคโลงาคือไทมุหมียวนาติตอพ่อโลแลออเจ้ายาติคือติยาปิปาไกเวติผาแพไกตุโยเจติกาติติแลมูฮอมูยิลูลาเกตุโยเจเตกาติติมุยิกาลามาจาเกตุโยเจแมและนิเวติยาทางาคือแทมุเหมียวนาติตอพอมูฮอมุยิชะติดีลุลาเปือโกภาคอีสานพอกอลุยและไทมิงเกอก็จะติตอลุยและกุฐิพอคังแกกอฮือตุโยเจแล้วก็ไทมิงเกอฮอติตอพอกาจะติซอคอลมุยิจอมาหิจิแมเรียกให้กวนิเวติยาทางาคือไทมิงเกอคอโลกาจะขอเวออย่าแลมุยิขอยาปือลาพอเชลเจเลมูยิขอยาเปื้อโกอามากโลยตุเลมูกะวิออยาเลคะเตแลมูยิชะติปื้อเปื้อขอนอลอกโลแลเลแฮปามิงกือพ่อเวมูกะมูฮอกอมาเอติผะมือลุลาแลงาคือแทมเหมียวนาติตอเลภาคอีสานพ่อลุลาติโยเจยาคาออลอมกะเสมามาลุลาหิทามูยิดุยดุยติลาเลมูยิลาดือไกตุโยเจแม่เลชกาจุยจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแตะนี่แล้วปีลาไกตาวิสาตาติพายมยากนิเวติยาธาเรียงอ่ะคือไทยมิงกืออนาติตอพ่อกาลิยะนี้ฮาปัสงันตาเลสนี้ก็หาปานี่ฮิงาหาขอจะก็ขอวิอ๋อยาเฉาะคอโลแลมุยจอวะฮิโลแม่ติฮาวิอ๋อขอเชเปเซตาเลสเชเปเซคังไกเจยันเหยาะวิอ๋อเนี่ยละหุยาเชเกอเตียวคอโลขาพ่อขาพ่อมุยลาเชเลมุยลาวลายันเหยาะวิอ๋อเนี่ยละหุยาติผาเชเกอเตียวคอโลงาโดเวเลไลกาไลเตียวคอโลยันมุยลาเชตุโยจีให้พ่อกาลิยาเซทาโนหุยคิลิใหม่พ่ออ๋ออันนี้ปานอพาโดลิบฟึกาลาเวนะมูต่อต่อจ้าเจเลยอย่างนี้กามูยีลาตูเวก็ถิกูให้เชี่ยวจีแม่เลมูนอมามูยีลาตูก็ถิกูให้เชี่ยวเจแล้วก็อย่างนี้ฮับปัสงานหยอคอลโลแหละมูฮอมูยีโรตีลาเกตูเวอตีแหละจังหวะกังแพเพ็ดเลสุโขทัยชนิดจังหวะเราคอลโลมูฮอมูยีโรตีลาเกตูโยเจแม่มูยีกะลามาจาเกตูโยเจเลมูยีลามาจาละกว่างาคือกากูให้กากูฟาตาเจ้าเวลาจะละฮะแผ่ตอลาเวเลกือโลฮัลโลแผ่อีกะทูมีปะมีกือยอดเจลาเวชะได้ผ่ากากูให้กากูฟาแล้วซาตาติผ่าคาแดกาพอหะยูวิโยแม่แล้วก็ยันยังไงคือแท้มเหมียวนาติตอพ่อกาญาณิเวชอลีมุยจอมาลอติฮาเวียขอเชเปเซญาณิงาฮึแทมเหมียวนาติตอพ่อโลเบฮุตาวิโลจิแม ติฮาเวียคอเชเปอร์เซลคอโรเชียเวเลจี้ใหม่จี้ให้ลำพูลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัยพ่อค่ะไก่เจ้จะได้คือเล่แม่ช่วยพ่อกับมุยลาเชลจี้แม่เล่งาฮือลาหุยเย่าเจ้าเจเวฟือลาเววิปะเป้ากับมุยลาเชลเจ้เล่อย่างนี้ไล่พ่อมุยลาเชลหรอแม่แทนมุยอนาติต่อพ่ออย่างนี้มุยติฮาเวียขอเชเปอร์เซ่แต่กาตาวิเจ้งาฮือจี้ใหม่วิไข่ไก่เล่ว่าก็เล่มุชาเล่ดะจ้าเรียนมุชาสุดจ้าเรียนมโนมากะน้อยแก่แต่ละมุยลาตุวิโอหัวฮามาโมลิงอ่ะคือจิไม่วิโอคอโลอยากเข้าวิโอเนี่ยละหุยติพักยอขอกลอกคู่พ่อไล่กะไล่ติละกว่ากอยเลียสกัสเมจ่าเชกะเชซาจ่าเจเลียมุยลาวิโอคอโลเลียฮอชฮอมวิโอซาติพักเคลาวิจิแมเฮกว่าเลียหุยตาพ่อวิชอวิปาเสบะก็แลลาพึแลนาเชวิโยหุยตาพ่อมุยกามาลาลิคอกานาซาจ่าสลามอบูจ่าเจอบูจ่าเลียงะฮือลาหุยะออกาปิลาเชเวลิโบตาลาเผเวเมลิชอปาวปาวลูวิโอลอซาตาติพักอยู่เวลาแล้วติแกกะดะเจดะไปจกาวิโยเรียกให้กว่าเซมุกุพ่อกามุเยลาจาแม่เจเรียกอย่างนี้เซมุกุพ่อกามุเยลาจาลอเรียกติกาเลติกาเพชเวมาชุดะเวน่าเรียกติกต่อป้อเวลาหุยากเกลไขไกเลมุเยลาละอย่างนี้อย่างนี้มุเยลาจาเจวิปป้อติกต่อพ่อเรียกแม่ไอพ่อกามุเยลาวิเจเรียงอ่ะคือแทงเหมียวนาติต่อพ่อจี้ให้จี้ใหม่ลังพูลังปลาพายาวนั่นเรียแพร่ขไก่มุยจอรอติฮาเวียขอเชเปอร์เซขไก่เจเปิดตาเรียภาคอีสานพ่อไก่ยะเหนียวมุยติฮาเวียขอเชเปอร์เซแต่กาตาวิเจถ้ามีกอก็จะติต่อขอเชเปอร์เซมุยต่อพ่อขอเชเปอร์เซเรียถ้ามีกอก็จะติต่อขอเชเปอร์เซมุยต่อพ่อขอเชเปอร์เซถ้ามีกอก็ติต่อพ่อขอเชเปอร์ออเชเปอร์เซตาและขอเชเปอร์เซคาไกและกุฏิพ่อกะขอเชเปอร์เซคาไกแตกาตาวิเจเรียนยูเวติยาธาหาปัสกอนตาและติชเซนิติชาปาวิอยาไทมิโกก็จะติต่อมุญิโตพ่อและกุฏิและไทมิโกฮอติต่อพ่อติปอมุยิขอละมันจะกิตุยอคาจอวิจิแมเรียอย่างนี้ห้วยถุยพ่อกะเรียมุยิลาจาเจแม่เต้อแม่อาเมฮัททามุยลาจาเจแม่แม่แต่อเลแม่แอพ่อกะเลลาเชวิเจเลอบูจาเลบ้านแม่ตาช้างอำเภอแม่สวยพ่อเลจาวาจิให้พ่อกะมุยลาเชวิเจแม่อบูจาเลอจะเจวิสัตตาฟือลาเวเซมุกูพ่อกะมุยลาจาแม่ซื้อพ่อกะมุยลาจาแม่เจยานีแม่แต่พ่อมุชาเกาะโชแม่สาเมาเจเลจิไม่วิกะมุชาสุจาเลยานีอบูจาเลงาฮือลาฮุยาโชเป้าป้าโลอจะเจวิสัตตาติภาฟือลาเชวิกะเอกวอนยิเวติยาทางาฮือไทมิงกอคอโลกาเลจะขอเป้าแลมุยิกอยาปือลาพ่อเชวิจิแม่เรียกอะไรนะเชฟเจเรียกเมจ่าให้เนี่ยเลยสมมติใครเราแม่เรียกนะเมจ่าก็เรียกจะการจู่จะปากกรมจุดนิยมวิทยาพ่อโยคือปีกาลาตาวิสัตตาติภาเทวิโยฮาวิอวิอเนี่ยละหุยติภาผู้ว่าราชการจังหวัดจีใหม่สัตตาปีกาลาเวเรียกอะคือจังหวัดจีใหม่ออกโคโรชริจเจแหลอีกะอือจีกึกอติเตภาคาปุยฮุวิเจให้ผู้ขอหือลูฮาลูเตโกอิกาปุชเลเวลาวินาเรียกให้โกลอกาฮาเก้ากึตุเวอิกาอือจีโกอิกาลีกึวิชเรผาเจียเหแมเรียชเรจอคอลโลออลอโกเลงาคือไทมิงกอคอลโลชเรคือวิออยาแลมุยีกาลาโกลาจาเตโกเลให้ผู้ขอกาหือลูฮาลูเตเลอิกาปุชเวลาวิแมเรียกอจาเรียขอโกลอกูพอกมุยีลาปึจาลอกมาเรียเอกวอกูให้แหละฝาตาก็เวลาแม่เรียกอ่ะคือจังหวัดที่มาอยู่คอลโลตี้ชื่ออำเภอเจอำเภอแม่แต้อำเภอเพร้าวอำเภอดอยสะเก็ดเรียกอำเภอแม่แจ่มแม่ริมอำเภอจีเดาอำเภอสะเมิงดอยเต่าสันทรายกัลยาณิวัฒนาเรียกอติชได้เผาคอลโลเรียกหาปัสสะขอนิติชาปาคาไกมุยีลาจาวิถากูแห่แหละฝาตาเจเรียกชะกาอยู่เวลาแล้วเรียกวิญญาณละหุยติภาถาง่าหุ่มเมียวคอลโลแพกไอเชวิออเจ้าย่ามุชามุยีพ่อเจ้าดาวิสาตาอรติภัยอยู่เวลาแล้วง่าคือราหุยติภัตถะโทมาราเชวิโยแม่หาวิอวิอเนี่ยราหุยติภัตมุยีขอย่าเฉาะคอลโลแลอานานาบืออบฟมาไล่เจอง่าคือชอยากเกี่ยวแป้งกาลาเวกมาเฮกว่าง่าคือ เล่กักกูเฮกักกูฟาตาโจเวเล่หมอก็คือเซละเซอโคโลออสูโตเบเวอานาติผัดเทวิตยาธางาฮือออตุโคโลนาวิออฮิติผัดจะเคตอลาวิจิแมเลคาเดนาแมเล่หมอก็คือเซละเซอโคโลออสูโตเบเวอานาเชเลเชื้อไวรัสติหมู่เพวิโยเลมาเวมุยิคอย่านอนนอแน่แน่กือออติออโคโลออเจอย่าโคโลเพไงวิโยเลื้อเลกายายดูเออาสางาขอห่อวิติหมู่เกลแผงไงวิเจเรียกมอก็คือเซลาเซลคอลอสูตโตเบเวอันนาชริพาแลมาเวจ้าดะดอดะเวนูรือชัวเวจื้อรืออากาซาเวเบาเวเบรือเตผากาทอคือเอกันจ้าดะดอดะเวลอกกาอันนาชริพาแลจ้าถ้าจ้าแป้นดะเวไวจาวิเจและเรียกมอก็คือเซลาเซลคอลอสูตโตเบเวอันนาชริพาแลอโลออฟมาเรียกอะคือยายออตุคโลเป็นกาลาเวทยาธาออโลติสแลนาวิออฮิจะจามาปอตอลาฮิเจมาเวเลเลอานาอฟมาชอยออตุคโลเป็นลูลาเวทยาธาเซนตาเลขอนยขอนอไทยและนาวิออฮิติผาตอลาวิเจเฮโกมอก็คือเซลาเซออคโลสูตอเบเวอานาเพเวทยาธาฮอนาชนาไกเวจิแมเล่เขาก็เหมาะก็นาวิจื้อแหดอมากาเวเขาจะก็เล่เหมาะก็ขอฮาแต่สิเล่คือต่อไปละต่อไปออสูผู้เล่ต่อวิจิออรถทะเลเล่นี่นี่แหละแต่และผู้เล่แต่เดวิอามิชเวเขาเล่โอเคกันวิจิแม่เล่เขาก็จะมากาดอมากาวิทยาธาโอการยูเวเล่ย้ายด้วยติพาเขาก็อันนั้นเชล่ะมาเอาวิยกขยนในปื้วิอันนั้นเจมาเพจจาวิลกุนะเรียกก็อ๋อล้อนิเสเนาะคอลุแลเรฮอนาชนาเวติภาถะนาเลเคตัวปูนาชพลาสติภาคเดตอแล้วเรฮอนาชนาจาลากอิกะพาติเลกัสบาปิเวเลฮอฮอนาชนาเวติภาเคลากาตัวปูและเลก็ตุจวิฮอมอคคือเซลาเซอคลอสุตอเบเวอนาชเลอายุขยนในปุ๋ยกุกาเลียได้ผ่าผ่าลูกนาจ้าลูกเซลล์ลอวิอันนากะเพื่อที่ลูกมาวิอันเนี่ยละหุยติผ่าใครตีเลียก็โกอันเอาผู้มาเชื้อไวรัสเลียชอยาอุ่นหนอเนอคอโลรวยและเลาะนาวิจะเกิดแผลละโกคือเซละเซเลียคือว่าละว่าออกันยูเวเจซาหัวจะพอกะหุยก็ซาเชเวเลียออกสตาตายายามังกะเลียออกชุบุอีกะทุเลออเลมุลูกนิมาสกามาตีลูกกะเซลาวิเจเลยกขยอนในปุ๋ยอนาคกะเลชอยาชอโอกาซาอนาถตอดาตุเวติกาเลติกามาชุดาวิทปาโตเลก็ตุจอลอแมเลเขกวาอนาจะได้พาแลหาซาวิโกโกนาวิคาโซกะหาซาวิเจฮอนาชนาลากโกพาลาสกาตอปีเวนะเลออตุกาติสปีเวลิกะเลเขกวาจาวิดอวิลโกแฮดอซาวิอภิมาเพวิโอโลโกยมกอลอวิทปาโตเลี้ยวสู้ตัววิถีปัตตจามังกาดอมังกากูอะไรกูได้ผ่าทกหักกูปีวิโยเรียกกูอันนั้นจะได้ผ่าแล้วฟาวิแลดักเกตูคาเดกาติปีวิเจคือคนนั้นชื่อว่าสิติผ่ากะจูฟาจูโจวิเจแม่ลิชเบอร์ลีมอกอละมอกอคือเซลาเซลโคลสู้ต่อเบวิอันนั้นนะเรียกกูชะกะอยู่เวลาแล้วงาหือวิอันเนี่ยละหุยติผ่าท่าเรียกยังงาหือมุยคือยาปุระพ่อเจ้ายาปีปาวิทปาโตย้ายด้วยติผ่าท่าเรียกคาเดนิฮาซาปีมอกอคือเซลาเซลโคลสู้ต่อเบวิอันนั้นจะได้ผ่าแล้วเพวิทยาธานาจาเลตุขาจาวิติอนาเพวิโยเลจักกะอยู่เวลาเลงะหุราหุยาติกาเลเลเลมุยิคือออยาเฉาะคโลกูแฮกูฟาเชปุตุอโปสติปิลาวิโยแมก็จาเลกาเลียววิอันยาราหุยาติพาตีมีเตจ้าปะกวยตีมีกาเตจ้าเลมาเตจ้ากวยมากาจ้าเลขาโกยกาเมกูขอกากะนะคือเวนะเขโกติภัยกะถูวิกะมานะคือกะอยากให้กะถูวิเลยเขาก็อีกคัสลาวิเมื่อคัสลาวิก็ตัวจะวิฟัดจานาจิเมอวิอันยาลาหุยติพาวฟัดจานาเจฟัดจานาฉันได้ผ่าเพวิทยาทางอ่ะคือข้างอ่ะคือนัชมาวุดอจวิเจเลี้ยวเราก็ฟัดจานาชอต่อมาให้จ้าจิเมเลี้ยววิอันยาลาหุยติพาวฟัดจานาเพวิทยาทางอ่ะคือตัวนาวิออฮิติผาคาเคเพตโตลาเลโกโกเลอิกาเมกุคอมุยิกือเตื่อวิกะถูวิออโคโลกานะคือปือขอเนาะเรียงะคือออตุนาวิออฮิจะเคติผาเพลาวิลโกนาชะติผาตาวุดอเลมอสลากุแกเกแลคาเดจาเตนี้เรียคาเคเลโกโกนะ เอกะนาชินาเววิกะนาชินาเวโอโกนาเวอกูออจอปอคาแกนาวิเจลีกะเมกูขอไม่กะอีกะถูกูขอกะนากูปอขอนอญีญีตาเลเซชญอขอโลนาวิออฮิเตผาจะเคตอลาวิเจแมเลฟาจานาเปกะวิลาวิลอโกฮอนาชินากะนาชินาโอโกนาวิจะเคไกวิเจเคกูออลีอาฟาจานะเพวิชคือเปดุสนาวิจเคกวิจิแมววิอญะละหุยะติภาวแมสกะเนี่ยกวิจิติภาโกผิผิย่อย่อกะเกเวอากะลูเวจเคกวิจิแมยะโกเลงะหุนาเลอหิติภาจเคแพตอลาวิลอโกโนคะโนหุนาชะตาวุดอหิเจมอกแกวเกละคะเดจะเตจิแมเลอลอกวอนัชติยายาเลอะนะมะหอวิกะจอเวไมกะงะหุมาชเวลาก็เลี้ยหามาเตนี่หามาเตหมอเวลาก็น่าชื่อดอหอเลี้ยนายเจ้ากรรมที่คือน่าชื่อดอมาหออันหนามาหอเลี้ยที่ปอก่อนหน้าจะเลี้ยมาสุดเจ้ากรรมในหัวตุกะกัสลาจิเมลีจะเราไปต่อวิ่งเนี่ยละหุยติพะเลี้ยจะได้เจาะคอโลนาวิ่งหิติพะจะเคยต่อลาวิลากุน่าชื่อเหยาะกันแหละค่ะเดี๋ยวจะเตะนี่แม่แต่ก็เลี้ยเลี้ยวิ่งนี้ละหุยติพะถ้าอ๋อรอสัปดาห์ติพะอยู่เวลาแล้วจะเคยชิลาวิโยแม่และอย่าเพิ่งฮะติปอทกาชิลากะลาตุวิอ๋อรอสัปดาห์ติพะจะเคยไม่จะได้โยแม่ลุลาเลกากาพนาเลอโอกาปิลาเชเวติกาเลเลกาอบูจาแมติกาเลเลซเมกาแมเชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจา

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตะหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13กับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังหน้าหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยมาชโยรายงาน
1: ปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์เร่งขนของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาสำนักการประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และตำบลศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวแล้วส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทางการจึงขอให้ประชาชนเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายหากสถานการณ์น้ำเพิ่มระดับหรือไหลเข้าพื้นที่ชุมชนรวมทั้งขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่3กระทรวงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงตามความต้องการโดยสนับสนุนบุคลากรและรถโรงครัว
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นนายสุชาติกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทำงานร่วมกันเพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และรับทราบปัญหาในพื้นที่จริงเพื่อนำข้อมูลไปประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานทางด้านการช่วยเหลือประชาชนการดูแลความปลอดภัยและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเยี่ยมศูนย์พักพิงบริเวณวัดหัวไทรตำบลหัวไทรอำเภอบางคล้าจึงสอบถามความเป็นอยู่ความต้องการของประชาชนและผู้ประสบภัยโดยตรงเพื่อนำข้อมูลและความต้องการของประชาชนไปประสานการช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายังดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนือเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอกอีเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนอว่าจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกเนยอยบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลูก

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อาเยือเงียบเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอดกันเออดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าเน่กะมองขะกะกะอีกูญาเออร์อีนิโอโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังอ้ายี่เนียวนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองาซูมีสีโกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งาสีเวและงายี่เนียวมาเจอกันยา
4: โกเซชายมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็
6: โอ้พูดอะจ้า
7: โอ้พูดโชเฟอร์
6: เบิร์ดซุ้มค่ะ
7: ป๊อกว่า
6: เนาะจง
7: โอ้ดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
1: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
2: ที่วิจารวิโอพอลโล
3: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
4: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
5: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

Rồi yên nhớ các bài chạy chữ hợp dung chữ gà con nì yà gò yì ngà lè chàng thà ngà yên nhớ con nì nà hà bió đù lò yên nhớ gà nè tà nà chà gà chì lè lè hùm thà gà lè bà nè đà lạ mà yên nhớ à bè bè hùm nà lò yên nhớ hù yê hù chà phù lạ ư gà gò ngà yên nhớ gà phò nè đù lạ nà con nì gà nè lò yên nhớ mì nà nè à nà ư nè Anong si ikka ni lo yen yu uye pula isang ni jang a si la buta nga yen yu che si bala hum lo yen yu tu mi neti ga na ko ni a yen yi ko ni u le uye ye se eme le u so pone ye u le ga pa jang a si yen yu ma chiri ni lo yen yu tu mi ne aga iye ga la ko ni u chi chi na ko ni yu mu pa u pe ya pula buka pula le hum ta ne lo yen yu ti ga na itu pula dan le pa ya na ko ni miyo gu tu la ta po le ba ta ta ne mơ cho từ mà dễ sợ nè ai nhang loi như từ các bà ơi, giờ chế na miêu cái từ con này chú con này thì gà na con này đằng lan này biểu cả này cụ thể phụ là chứ phát đằng lan này phát biểu cả này, nãy thằng bà con này loi như chú sudo cho bà này ngay nhá cho bà này con này loi như phải yên lòng lên na con này các bà ơi, suy chứ con này loi như giờ chế na khai giảng cái từ, giờ phô hết phô này từ đời miêu khai giảng cái từ đằng từ đời miêu thì gà na thì gà na con đi khê hà lấy ra mi loi nhiều tự lấy phu ở nhà na con đi khê hà thì biếng như vậy nhá bẹt lá lấy mà chơi mà chơi nhá chơi mà chơi nhá tôi con đi là tao phu chú này cũng luôn mà yêu khai này rồi mà yêu khai này giá gì phu là con đi hát chữ tại giá cao hơn giá chơi này loi nhiều khê hà có bẹt lá lấy tôi con đi là tham ba con đi chụp bà lấy ít chú con đi lấy suje ở nam lừa phu là sa bao phu là cũng luôn ngon ngon lấy anh này khê hà phu là cũng luôn la jene le nga yenya tigana koni la taba ma le le koni la taba koni tigana choba tigana le yo ma ji ga choba na ga choba na ga le ko lo bi tha mi ro yin yo abe be ga ne ma ja ga na koni he po ma i re to koni chu phu la ge bi je le yo phona pu je tha ne ro yin yo ye ye la u ye le pha ye da le nge ma bi da byan la le yo phona ko lo le je da nga yen yo ga ji anh ơi nè sĩ cái này phát gia cơ nghe sĩ vậy nha na phát bị phát na còn đi phát ế đây là mai vậy nhau cái nó cứ gia cơ nghe để lo vậy nhau na các bà ơi yêu mà yêu già nắm thuốc lại hơi lo vậy nhau yêu anh này lo làm các bà chú bị đằng từ na còn đi application thằng la lấy bút thằng mới lo vậy nhau cái na gang cái lo hiểu các bà liền anh này khổ lo cái đi mà gì yêu ha ít chú phụ là khổ lo đằng này lại ก็ไปถ้านะคนนี้ลงทะเบียนแล้วบูทาแต่งอายเยอะทุกมิเนอร์ก็ไปน้ำท่วมดูนะลอยเยอะคุเทโจก็เงือละก็ไปอยู่นะน้ำท่วมดูนะคนนี้แอปพลิเคชันทันแล้วก็ไปเลยเนี่ยลงทะเบียนแล้วอยากเรียนอายเยอะนะรัฐบาลคนนี้อายมาก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็คุมาชุบามาแล้วบูทางอายเยอะทุกมิเนอร์นักการพเนอร์มาเจอหน้าคนนี้เจอหน้าดูเนอร์โคโลบิเจอเนอร์เนี่ยลอยเยอะแล้วก็คงไม่แล้วก็รู้ลงทะเบียนแล้วยังไงอย่างนี้นาทีเดือนนะคนนี้ลูกก็โกลอยอย่างนี้ลูกก็น้ำท่วมแล้วเนี่ยลอยอย่างนี้พอดีป้ายทะเบียนเธอกับโยงอ่ะเจ๊เลยป้ายทะเบียนมันยังอ่ะเจ๊เลยกับป้ายทะเบียนเจ๊แล้วเลยไอจุดตรงเลยนะไอจุดเนี่ยบื้อบื้อเบี้ยวจีเนี่ยก็รู้นะช้ำลุกและคุ้งอ่ะอย่างนี้ตรงนี้นะช้ำลุกและคุ้งนะคนนี้คือหน้าคนนี้ทันดูชาแล้วไงอย่างนี้ป้ายทะเบียนเธอบุยนะคนนี้แล้วขนส่งอันไหนเลยยังไม่เจออย่างเงี้ยขนส่งกูรู้อันไหนเลยเนี่ยขนส่งพอเจอจันไหนเลยเนี่ยลอยเงี้ยที่มาตัวเจสัมมูก็ไปเล่มตัวจีนมาลงนี่ยะมาย้ำก่อนนี่มายุนี่ก็เกินยังไม่เจออย่างเงี้ยอันไหนเลยเนี่ยลอยเงี้ยเฮก่อนนี่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศแล้วนะก่อนนี่จะว่าอย่างกันนะก็ทุจริตเลยลอยเงี้ยเฮก็ทุจริตเลยหากทุจริตไทยเลยก็ไปน้ำท่วมว่าหากทุจริตเลยกูรู้เลยเนี่ยอันไหนยังไงอย่างเงี้ยหากจำว่ามาเลี้ยคนนี้เราอยู่หันจุดดูกับจุดดูเนี่ยก็รู้บิวขาหน้าลอยอยู่ก็ไปอันนั้นสมเช็คตัวเช็คตีสีบาลังก์นี่ลอยอยู่ก็รู้อันไหนเรื่องง่ายอยู่ก็รู้อันไหนเรื่องลอยอยู่อาบ้าผู้หลักก็รู้รู้ผู้หลักก็รู้ทศฐานะก็มือเจงอะไรเนี่ยรู้ไปบิวขามาอย่างแล้วอยู่หารู้แล้วอยู่หายุ่งผู้หลักผู้ทศนะก็มาบูทาคนนี้และติการนายโม่คนนี้และไอ้หลังเนี่ยมาอย่างอยู่อยู่หาหลักฐานผู้หลักยุ่งผู้หลักก็รู้ทศฐานะคนนี้ยกมือและอยู่หา
อ่ะชนะหาละไงนอกทุจริตละไงกูรู้ทอดทานเนี่ยอาบ้าผู้หลานยานาคนนี้วิดีโอผู้หลานยานาคนนี้ทอยมือละไงอย่างเงี้ยชนะหาละไงกับอาโจมาบาริที่หุ่มโจมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยงั้นแปลกับน้ำท่วมละไงหึงเงินท่วมแม่และกูรู้เอลังดานาคนนี้อยู่ห่างกันมากันนี่ละไงอย่างเงี้ยหัวหน้าคนนี้ไปทะเบียนเลยอย่างเงี้ยไปทะเบียนเลยเอเนดาเอเนดาเนมาอย่างเงี้ยติกานาที่มาขากรณีอ่ะก็ทุกคนเนี่ยจีก็คุ้มเทก็จ่ออยู่กันนะจ่อมีเนี่ยน้ำท่วมไว้นะที่มาขายจีอยู่กันนะจ่อมีติดเดินนะคนนี้คุ้มยามโมติดเดินนะมายามโมเลยมายามโมนะคนนี้มือเจงานเนี่ยอย่างนี้ตัวเนี่ยยามโมเดินนะโอ้ซ้ายเลยอยู่มือผ้าหลักฐานพวกเราอยู่อื่นทันเนี่ยคุ้มจันทร์ที่จูกาอย่าเอ็นเลงาอย่างนี้เหงาเนี่ยตานะโดยเฉพาะที่บุ้มเลยพอดันเนี่ยมาอย่างนี้โดยเฉพาะบุ้มนะคนนี้เลยนึกกาหูจันทร์เนี่ยคุ้มฝาถามาจีรถเถอไทพเนนะคนนี้ฝาลาผ่านสายลมนะไงอย่างเงี้ยนึกาเฮจะได้บอลหรือบอบบีเนบีเกอมาเจอหัวจุกกะกาจุกกะลอยอย่างเงี้ยที่โคโรนาดามาอย่างเงี้ย

0: 라야니 도차가 빠차 지흡음지 아후 번에 차다 도차매야 뇨느가 요한네가 헤디 콜로마야 종아줘 잘레네 보표 보표 바 요하가야가 조가 비크마레 팔라와이 갑사일롬레 부타가 예뇨 예니 코네나 벼두로 예뇨 에간에 타나자가 지레렘타가레 파네다마 예뇨 뉴 가고니 난 투엄레 메 난 투어가 고데레 훔타네 레에네 다마예 뉴 디포나 고니 가던 추 레 이주파 담 변레 타드나 가던 추로 예 뉴 우슈레 타로 아지지 풀라로 타비엔레 풀라 에나로 예 뉴 아디마 우묘 풀라 들어 예 뉴 비제레 조이레 비제레 네 요하 무제 무나 요하 무라 포나 유에 자레 나로 예 뉴 아발레 토타제 이냐 발로 abe be huna ko ni abe be nga jo ja le le yo ha bi je nga gu tu bi le gu tu bi je yi la hu lo a ji cho ya le ku lo ba to tha ne lo ye nyu e chu ne da cho ku lo hu ji ku lo yo ha hu ji ja ma ma pha yu nya nga le ku lo to tha je ye nya na u ji a ji ji pu la ke sa pha pu la na lo ye nyu ke sa pha pu la a ji ji pu la ke sa pha pha pu la na lo ye nyu fu li che ko nge le Umyo yohane sani pheji kong le ma yunyane ina lo enyo hoje le phula jana ko ni ko pa le ja de le ji tho abu bu tha le le khwa ye nya hoje le tho tha le nga ko lo furniture phula ji ko lo tho tha le cho yu ma yunyana le lo enyo na yo ha ji le ti tu abu bu tha le nga ye nya le nga khong sia hai le lo enyo go pao biu kha na mya ji nga ge ji ji nga le yo ha pe che na ko ne hu ji ma pha som nya nga le ku lu pe che ji ye nya na hu ji som nya nga le ku lu pe che ji ye nya ti po na na ta ba cho ba le nge yo ha ku lu bi ho le lo ye nyu na yo ha kha som tham kwam sa a le kho pu la bu thu le lo ye nyu bai se thu yu tha le nga ye nya a mya ni le tham kwam sa hu le um yo thu ba je de me ba le ba se je na ba se yu tha le ku lo nga ye nyu na nyu nyu pa kan phu la ja na lo ye nyu pa kan ja tha na ko ni pa kan ku lo thu ne le nga ye nya pa kan le yo ha ma bi je mi na na lo yo ha ku lo a ji ji phu la ti pa na pa kan ja tha na pa kan e hu ji ji cho ba le ku lo a tha mi lo ye nyu hu na ko ni yo ha ja tha na mu le ma ja tha de na ko ni bijem huna kulo thothana yo munga le enga yenyu huna ko ni nam thuam ne lo yenyu I chupa da bena ne sa ne umyo pura bije I de le nga yenyu huna ko ni adi ma mi cha chi le ga de ko ni jame myo ja ji ko ni yo ga na lo hum ta mi lo yenyu adi ma ko ni san ya yang a yenya tipo na na ga ma ja ni ho ji lo etana kha ma ja ko ni myo ja ra yang a je yenya gamyo jala ji ban chi ma pu tha ga lo e thana kha ko pa a cho nam mobile banking la khung lo yin yo e thana kha ne na ga la he to lo ha ga ko ja thana myo jala yo kho nga le me lo yin yo ko ba chi ma pu tha de e thana kha le ma ja tha de he de myo la yang a je yin ya ti po na ko lo tho la na lo yin yo ti po na chom mo ko chom mo de ko nge le na na ga pu la yo ka ma ni ga de le ko lo mi cha chi ko lo jo me le ma si nya de lo yin yo kolo simu de thone ya ya nya jinga ne simu pula lo te pona na ga pula ma yum de lo inyo thone lo inyo mi chai ta ji ni a de ko jo le it ne pula lo inyo na ga pula ga ma ni a de ko jo le ga mi ne te mi ne mi cha chi la nga ma si nya mi lo inyo te pona thol la na ko ni ja mi myo la nga je ye nya ja mi myo la ne u he ji ja le ko lo ne la nga je adi ma ko lo thol la na yo ma ti ji su la ma le lin su la ma le ga pa thu le nga je ye nya ko lo thu le na ko ni he wa ji ma si nya mi lo ni ti jo ma ba ho mi ga ko lo bi myo ja la pha le nga ye nya na ko lo thu na ni a su ma le gu ne ja na ti lo pe ne lo ni pa tho pa tho pa nge nga ye nya no da na kha i le no si da yo mu pa no cho ba ma he le no no no cho ba ma le yo ma ne cha na thi ne lo ja na yo ma no cho ba ma le nge lo yin yo pa si da thu du i le ne nga je yin ya kha no da no no jo ga la ne cho ba la me le lo yin yo na he wa ji ma si nya ne tha na kha o ji e thi pu la ne ku lo thu i me je ga pa ya mo na phi pu la phi lo a da ma pu la lo yin yo yo ha ya pu la ku lo sa la nga le e lo yin yo na thu i na ko ni 那边推那个呢，将来推个把脚弹的咯，没啥气，这个把脚弹的咯，因为是那个呢，个把烧那有哪里样啊？人家那是个把葫芦推了啊，用铁嘛，出半年那个呢，又是那个呢，修山呢，打那边干样啊？人家对面呢，何家姐也莫那咯，因为个把木塔罗红鹅嘞，把他那卡坡呢。เขาผู้ลาไปดูของเงอแล้วอภิธิพีผู้ลาก็รู้สิได้เบื่อไงนอทนแม่ย่าเจ็บเบื่อเลยนะไงแม่เอ็นยันนี่เราแม่เอ็ปเนี่ยงับบูงับบูแล้วก็รู้ไงไงจนไงลอยอยู่น่าอยู่หาบูเนี่ยจันทร์ที่ถึงในชาวบ้านเนี่ยอยู่หาบูเนี่ยบิทโถเนี่ยบิทโถกุหลาบไงจ้าน้องาสิได้มาซาเล่แล้วงาติจิมาซาเล่แล้วก็รู้ยังไงไงลอยอยู่ก็ป้าจะไม่มีอดีตนะคนนี้ไม่ใช่ชีไม่ลอยอยู่อยู่หาบูรู้แต่ซาคนนี้ก็รู้รับผิดทันเนี่ยเงี้ยนั่งง่ายเนี่ยเธอไม่แน่ก็คนนี้สานี่ยังง่ายเนี่ยเธอไม่แน่ก็กระทุ่นแล้วเนี่ยสุดาบุระโอเลเซ่เลยสุดาบุระโคดูเลเซ่เลยนบูบ้าอาชนเนอคุโรจังทางอาเจเลยอาชนเนไม่ใช่ชินเนบิมย้อนเนนบูชอบไปเหรอเลยคุโรเงี้ยลอยอยู่มาอยากจังง่ายเนี่ยชกอะไรอดีมาคนนี้อะไรอยากกัดนะคนนี้มากัดเนี่ยคุโรคุโรยามัวเดลเลยอยากจังง่ายเนี่ยน่าจะกัดเจก็ไปเลยมุทาน่าคนนี้อดีมาแก่ทุลอยเนี่ยจุลุยายจุมาเลยพายดานเนี่ยมาเนี่ยแกก็ของอายเนี่ยอดีมาตั้งตาจอดึกของเออมือจอดึกของเออเลยแกก็มันอายย้อนยายอยู่ง่ายเนี่ยอดีมาอยู่พระเจ้าหน้าเลยมันเงี้ยนี่จะโตเลยก็ทางแกผมยังบิดเทเลงายเนี่ยอดีมาเลยสับพอดูผมลอยเนี่ยอดีมาถึงเงี้ยเนี่ยคุรุอุญญ์เจ้าเนี่ยเงี้ยเนี่ยคุจะหน้าคนนี้มีจ่าพระลูกละก็ยังกูง่ายเนี่ยที่พ่อหน้าอยู่ฮะเลยมาบิดเทเลงเงี้ยเนี่ยอยู่ฮะอยู่ก็อยู่อีเนี่ยอุลิงเงี้ยลอยเนี่ยแกถือเลยเบลล่าเงี้ยลอยเงี้ยดิมาอายุรู้ยังจังอ่ะเลิกได้เนี่ยมาเงี้ยอ่ะเบบมนะอยู่หาจีจะต่อเลยก็ผมยังบิดเทงอ่ะเงี้ยสาดูดูจามลอยเงี้ยทางแก้ผมจะต่อเลยอ่ะเบบมนะก็ยังบิดเทงอ่ะเงี้ยยิ่งทิมนะคนนี้นัดตาเธอพอนเจจีเจี่ยเงี้ยนัดตาเธอแล้วโอเธอพอนเจจีเนี่ยสาก็ไปเฮียบีดงอ่ะเงี้ยน่าซุ่มทิมนะคนนี้อ่ะดิมาเธอติดจีมายาพองอ่ะเงี้ยก็ไปพัลลุงก็มายาพองเลยมองหุ่นเข้าเลยดิมามีใจสุดใจไม่ลอยเงี้ยเฮียมายาจังอ่ะไม่โควิดผู้ลายมายาจังอ่ะเนี่ยอดีมาเฮมีจ่าแล้วก็มีก็สายก็ไปจะจะมีมีจ่าชมมีจ่าเฮมาตื่นเลยปิดอะไรยังไงอย่างเงี้ยน่าเออมึงทิมน่ากว่านี้อดีมาเฮจูเนี่ยมายาแชร์อย่างเงี้ยทางแกเฮมีจ่ารู้ละกะและมีจ่าเฮรู้ละเออน่าอดีมาเธอก็ไปฐานดับเพลและไม่รออย่างเงี้ยว่าโชว์ก็อยู่นี่นี่เลยเฉยทำไม่รอเฮนี่จะเพลอย่างเงี้ยน่าเฮมันยังอ่ะถูเลยน่าอยู่ฮะอ่ะบือของเงือพัดเจของเงือแล้วจะโตเลยจูเดอไอเนี่ยรออย่างเงี้ยว่าที่มันจะโตเลยทางแกมีอะไรบิดเทเฮ้ยบิเทน่ะมีจะรู้รู้ใจเฮ้ยจะตอนแรกมีขาแม่เฮ้ยคุรุอย่าจ้าลอยอยู่น่ะอันที่มาที่จิมคุรุจ้ามันนี่มาดูนะคนนี้ที่จิมจะเนี่ยถูแล้วคุรุดูจะน่าลอยอยู่ดังกาโคมาอย่าถอยอย่างเงี้ยนักถอยมันจืดตีวัวแล้วอย่าถอยอย่างเงี้ยตีวัวกำน่ะมีจะคุรุรู้แล้วก็ชอบาจิงอะไรอย่างเงี้ยน่าใจถิ่มนะคนนี้พอคนนี้งั้นก็เจน่ะชอบาเนี่ยแม่จิวบัติฮิโกพอน่าลอยอยู่เฮ้ยนะคนนี้ตีสี่เย่เออแล้วไงยังเนี่ยพอจีรอยเงี้ยน่าอยากหาจีผู้จุน่าคนนี้ชอบเลี้ยดีเลยอยากกูแม่ยังเนี่ยอยากหาผู้จุน่ากับอันแก่รู้ล่างอ่ะตีเลยเออก็จงอ่ะเลยเออพอหลวงจุน่าก็พอหลวงเลยเออพอรู้แล้วไงรอยเงี้ยพอรู้ก็เอ็นเนี่ยผู้ช่วยก็เอ็นเนี่ยเออหัวดูเนี่ยอยู่จ้าลีเนี่ยรอยเงี้ยเข้ามาเออแก่หัวยาบีบีเทเลยยังเนี่ยหัวน่าคนนี้แกก็กงอายเนี่ยทำไมเนี่ยก็หนูจังคนนี้มาอย่างเงี้ยเนี่ยที่มาหนูจังอย่างนั้นลอยหนูอ่ะเป็นเนี่ยบิดเทน่ะว่าทางแกผมจะไม่บิดเทนลอยหนูคุณบิดเทนนะผมนะคนนี้จะต่อเลยแล้วเงี้ยชามแม่เนี่ยกูไปบิดเทนเนี่ยกูไปจังสาวจะให้ผมดูจีน่ามีจะให้มีเนี่ยให้กูมีก้าวหัวที่มาให้กูไปตาแก่หมูก็หมูอาศัยใช้เลยบิดเทก็แม่เย็นยามึงอาทิตย์เดือนนั้นก็ไปตาแก่หมูบิดเทน่ะบัดทางแก่หมูมาบิดเทนี่ไงล่ะถึงไม่เนี่ยหุ่นยืดเจ้าหน้าบัดทางแก่อยู่ไม่บิดเทอเยอะหาตาได้บินมีเอี้ยก็ไปสาวไอ้ยาแบบบินยาอย่างนี้ร้อยเย็นอยู่ก็ไปบิดเทน่ะบัดตาแก่หมูยาบิดเทย์เย็นยาคือหน้าคนนี้ตาแก่เลยทางแก่เลยยุ่งตึงอ่ะเย็นอยู่ตั้งตาคนนี้ทางแก่ยุ่งเย่ยาจัดด้านอะไรแม่เย็นอยู่ร้อยเย็นอยู่ยุ่งจุดละหน้าคนนี้ไอ้ยามคนนี้จีกลางไอ้เนี่ยกัดไป ฮัจเจล่าหือนะขยเช่าและแหล่มแหน่มาเย็นอยู่งากว่านี้อยู่ว้าวน่ารอยเย็นอยู่ที่โคโลโหลานในเชล่ากันที่โคโลจดานในลาดน่าอยู่ว้าน่ากลางหือมาเย็นอยู่งากว่านี้อยู่ว้าน่านี่อุจิโกยูมือแล้วอยู่ก็อยู่มือแล้วไอ้นี่อยู่กายก็อยู่ละเมียนั่นสนะก็นี่เยลานะกูละก็นี่อาจารย์ที่ก็ร้อยพระธรรมพุทธจุลมาอย่างนี้อันนี้จีราหัวหน้าวัยมาดูธรรมะ
1: กาจโจก็เนี่ยกาลิเมธมาชาดว่าอย่างนั้นมันมึงจะเล่นท่านาหรอไงอยากจะก็มีกาลิเนี่ยจีอย่างนั้นเถอะที่กาจโจเล่นงานนั้นเถอะที่กาอยากจะมีเทศบาลกาลิเนี่ยมันเนี่ยรู้มุขภาพน่าหาเลยไงอ้อมไม่เนาะอย่าอย่าอุเนียนะไปมาแล้วไรเมียนี่มาสักสักอะไรอย่างนี้ดูด้วยฮัมบายเชลีบอก

0: 나은이지 여보 마디 후도메 펠리사도 마호 링아이레 나하마드드오토야 마볼리아위 나은이지 여보리아마 โยอาลอมังมิโจไพหังเออุยโยยาลาอูนอเจไกมังเอเดอีอูคาเออายาลอนอลอไวมังเออามายาเชเลบอลายาซาอู Ya mua cheo de ni je bola nombo ama oi sale la o me bi o yu me jo lo mang mi jo phang e ni cha jo le tiga tiga iga ha yo lo mang mi cho phang e ya sa le o yo bo yo ya yu o i je bo la no bo le a ma ya sa le ba lo do pe de mang de Amaya cheba ya yo ayu Nale awe kaya o Nige no bo ama o sasa miya oe o mai Mane bo lale ya bo Mamiya li ya oe Mane bola yambo, mamia gane noi. Honu pia ya doce je, mo u mia ui. Yohame nule mebo, mi cha mo nya ui. Nije bola nombo amai. Honu pia ya tiga je le angu. Menua le, chega, che don me di. Monsieur Polo, chega, che boya, meno, osa, sa, mia. Ma buche, pie, menu, gunga. Yo ha fia ya doche, je, yi, joga lo, ui. Yo ha menu, lo. Me bo cha e bi jo mo nya no ni je no bo a ma de bo lai yo ha cha ya do che ma ju wa nge lo kha nyo se la cho ya ja te a ui ma le bo la ya yo wa ga o de Ni cho cho e yo te na e Ni ma cho le be mi yo bu ho ga lo Ama ya che ba ya yo ya sa u o sa mia i ma o a we Ya ja we ya ti o de o sa mia we me so ya yo ti bo u Yo lo mang e mi jo phang e Mi ya ya sa le ma lo do pe be ma nga do ni ju ya bo ma o yi onu wa lu no je ma ga le di yo ya yi Huka ole aya no lo magale osamia we yo ya no jelo e 妹妹送呀啦好哎麻烦啊喂。有卡二嘞哎呀那老外啊好哎。妹妹啊从我哎卡斯妈巴里勒女呀喏我撒撒哎咪呀啊妈呀切博啊呀哟呀撒乌哎。就要老那街路哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎这么样穿我哎卡斯邦哎啊能要面看哪嘛都啊来女人呢十家女说啊呢要要啦我那姐嘛该里哎喂很多的跑出事哎就多哦上里面来女人呢
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังพื้นที่14จังหวัดภาคใต้พร้อมสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมง
7: นายอนสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบทั้งการดูแลศูนย์พักพิงกลุ่มเปราะบางระบบสาธารณูปโภคและแจกจ่ายสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงปรับเพิ่มรายละเอียดวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อแจ้งเตือนภัยโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลสั่งการให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงให้จังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัดที่ขาดแคลนและบุคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์พักพิงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหล ให้พื้นที่14จังหวัดภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าโดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยเร่งอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยรวมทั้งยังได้กำชับให้เร่งสร้างการรับรู้กับประชาชนผ่านทุกช่องทางสื่อสารสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วรวมถึงทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดและเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าประปาถนนและสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีสั่งระงับกิจการโรงงานต้นต่อการรั่วไหลทันที
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันสดที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบต้นต่อการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทกรีนเอ็นไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนเพื่อการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นต่อโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนรวมถึงให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปอติพลสัทธพงศ์มารายงาน
2: กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนางเอริคาวานามิเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นที่ระบุว่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันนับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นสถิติฝนตกยาวนานที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2429ทำให้กรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบเผชิญน้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นกรุงโตเกียวมีปริมาณฝนสะสม 696.5 มิลลิเมตรซึ่งมากกว่าระดับปกติถึง3เท่าทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้ชั้นบรรยากาศมีความชื้นมากขึ้นจนเพิ่มโอกาสในการเกิดฝนตกหนักประกอบกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลกในปีนี้ทำให้บางพื้นที่เผชิญฝนตกหนักขณะเดียวกันบางพื้นที่ประสบภัยแล้งด้วยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่อลัว
6: ยอชายอต้องมือลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซะตะผัดดกผัดชิหล่อซะบา
8: ที่วิจอบหยอกพะโล
9: อาเชื่อที่เลี้ยเลี้ยงโง
4: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
11: มังมังเลวเอาเก่งเรา
12: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายเลข053-276-068และ092-246-8579
13: มึงมายกมือมายกมือมา

มือซุงค่ะมือซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงใต้ตั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะทบกันตีนเอาตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กีแล้วเฮิร์สค่ะฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์องตีห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะอยู่ดี49เส้นตั้งประชาสัมพันธ์เอิ่งจังการเวงเก้งใหม่50100โฮมโจมฮับตอนพี่น้องเฮาเขากูก็กูเจ้าคืออันเลยเจอส่งถ่อมในภาษาความใต้เฮาค่ะจมตั้งขาวยิ่งหมูขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินตีในค่ะเมื่อได้ถึงมาในวันจันทร์ที่5เหลือนทน12เหงปลาย26ปีใต้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จาก1เหง3ปากปลาย88คู่เป็นมาเหลือน10ล่องเก่าคำในวันเมื่อในเสเป็นอ้อยก็อ้อยเสซ่อมกันอำเพิงอำนั้นก็เดี๋ยวออกว่าสากันเย่าในนั่นค่ะพี่น้องเขาหางเฮี้ยนเดี๋ยวเมื่อออกว่าออกสากันดีแล้วกล้วยไก่ยำพองแต่เหลือพี่น้องเขาจะเจออันเป็นพี่น้องเฮี้ยงการยันเมืองหลัวเลยต่อวัดต่อไว้หลัวเลยต่อวัดไว้ความเหตุการณ์เสียมจะในหางเฮี้ยนเงินต้องให้ตัวตั้งเสียตกครับคืนกว่าให้เย่าตัวอ่อนตั้งวันที่11เหลือนทน12 2เฮงไปสาหกในหนังหือปอดได้อยู่ต่อเลยกว่าแทง1ปีจังไหนค่ะก็มาฝากตัวถึงพี่น้องเฮาเขาต้องทำคันเข้ามาเกี่ยวกับไปลองวัดไวอันเมอจองปืนเดปาเฮ็ดห่าในในข้าวตั้งเหลือในอีเตลิงินข่าวหลีก้อยการที่เป็นวันไหลในก็ไปมาปืนเผาบันพี่น้องเขาแต่เหลียวก็เหลือหางเฮียนไว้เงินนั่นน่ะเนาะตอนดัดดีเฮ็ดวัดเฮ็ดไวกันจังไหนค่ะมาดิโตห่ารายงานตัวก็10วัน5มาดิเฮ็ดหลายลองหลายอันตอนดัดพี่น้องแห่งการเนี่ยเมืองหลูกก็จัดป้ายอยู่ลีห้าจำซึ่งหนังในค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเนี่ยก็คัดเจอเอามาฝากตอนจุดถึงว่าไม่พี่น้องเขาในตอนการเขาขาดที่ในอ้ออ่อนดังในเดี๋ยวอ่อนเอาพี่น้องเขามาถ่อมด้วยข่าวเงาลองฟิงฟาราสีในวันที่ห้าต่อถึงวันที่7เหลือนทน10กันในกวนค่ะในโจกาวันที่5วันที่6วันที่7ในตั้งปอดของจึงไทยฝนล้มตีจังพัดเป่าลงมาเนี่ยค่ะล้มตีเฮาเฮียงฝนที่ตกนำมังปืนตีย้อนไปว่ามันเด็กเข้าสู่เนอวายฝนเย่าเด็กเขามาในข้าวกัดจังนั้นค่ะพี่น้องเขาลงตั้งจังไหนสิไหนนั่นค่ะติดจังให้ได้หลายๆปืนตีค่ะในวันที่หาในเตตุ้มเตอตั้งไหลฝนติดตกน้ำตั้งไหลพองหลาในค่ะพี่น้องเขาค่ะมาถ่อมจำกันในค่ะในวันที่หาในฝนติดตกน้ำตีตั้งเจดวนเก้งใหม่เก้งไฮลำปูนลำปางเมืองพะเยาน่านและเจดวนเมืองแพร่ค่ะอีปารังอุตรดิษฐ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบุญค่ะอ๋อพอเปลี่ยนในวันที่6เดือนธันวาคม10ในซ้ำเตเปลี่ยนตั้งเจตวันเมฆองซอนค่ะพะอยู่ตั้งเมฆองซอนกันพ้องเมฆองซอนเจตวันเกี้ยงใหม่ก็ยากเหมือนกันเกี้ยงไฮลำปุนลำปางพะเยาน่านแพร่มาแทงเหมือนกันในวันที่7ซ้ำเนี่ยค่ะตั้งเจตวันเมฆองซอนเกี้ยงใหม่ลำปุนเมืองตากและกำแพงเพชรค่ะติดตกน้ำก็ย้อนให้พ่อแม่พี่น้องเขาให้ฟังกันไว้ลองเป็นพี่กึ่งกลางในข่าวฝนล้มพัดเป่าแห้งฝนติดตกน้ำบางพื้นที่ประวัติตกน้ำหนาอาล่าเนี่ยก็น้ำน้ำน่องน้ำขังน้ำห้วยน้ำห้องจังไหลเขามาทมน่องจำเพื่อนจำเย่ไหลลองตั้งใจในก่อนหลุดเลยฟังกันไว้ในนั่นค่ะเยอะก็เงื่องเวอย่าไปก่อนอยู่ที่ในเกกลางปังกูจังมีผ้าผ่าผ้าล้างในนั่นค่ะเนาะเยอะก็กูจังต้นไม้ล้มกุนติ่งจำเซนตาใส่ตั้งจำจะได้มือว่าตั้งกว่ามึงหอดเขาจำเจนในก็เฮ็ดเธอต้วนไม้ล่มกุ่นจอมเซนตาใส่ตั้งเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมาหังแห่นขึงปองให้สั่งกว่าเยี่ยมว่าในผลล่มๆเหมือนกันค่ะเนาะพี่น้องเขาก็รู้ล้อมได้ถึงป้ายอยู่ลีและชอมด้วยเขาเงาให้คิดตั้นกันอยู่จ่าสิก็จะเป็นลองตั้งอันลีตอนตาปอไม่ปีปีน้องๆเขาเขาจึงหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะพอเดี๋ยวมาตุ้ยเทียงในเขาตั้งปีในเนี่ยค่ะในผู้ลงเรียนภายฟิงฟ้าราศีเขานั่นเปิ้นก็ออกลึกปันฟ้างล้ำคัดไว้ว่าย้อนเปอว่าพรย้อนฟิงฟ้าแหลกลายเป็นบินผลนั่นน่ะเปิ้นก็ติห้องว่าเอลนินโยนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะเอลนินโยอันว่านั่นเซเนอลกกำผาลงในก็แห้งไม้ตั้งไม้นั่นก็ติไม้แห้งเตอมาหรือเซเก่าแท่งนี่ค่ะนี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะต่อ

พอถึงปีเต็มมาปุ่นเดียวค่ะพี่น้องเฮาเขาก๊อบนั้นแหละมันก็ติใหม่เป็นปอกเป็นแล้วผลก็ติตกมากวนเมืองในหลุมฟ้าปัดปืนเตะจ้างลู่ตายย้อนเพฟิงฟ้าเลือดห่อนไม่หลงในนะคะโหก้นหมอก 450,000 ก่อนะคะออย้อนเปว่าฟิงฟ้ามันเลือดใหม่ในเซแลอันเตตุ้มเตอร์กําซื้อหาเฮียงแต่ก็ติเป็นเมืองอินโดนีเซียค่ะพี่น้องเฮาเขาเมืองเอลนิอันเป็นลมเอลนินโยนั่นค่ะเนาะอันเดตุ้มเตอร์นําเลยสิเปิ้นก็ได้เป็นเมืองอินโดนีเซียนะคะย่อก็อินเดียในไนจีเรียนะคะโฮมตั้งจึงเมืองลุงฟ้าตั้งหมดโหนับก้นอันลู่เสียงตายกว่าจังที่ตื่นหรือนํามาอันล้ําขัดนั่นก็จังเป็นอะไรอยู่ในค่ะออกย้อนบ่ว่าเพศสภาวะฟิงฟ้าฮ้อนใหม่แลย้อนว่าฟิงฟ้าเอลนิโยในเสวันเมืองหนึ่งและวันเมืองหนึ่งเตอําฮบพ่นย้อนเหมือนกันบางทีก็จะเป็นฟิงฟ้าเลี้ยงผลอําตกผ้าเลือดเตียงเตียงจังนั้นค่ะเพศเพราะว่าอันที่ล่มเลี้ยงลงก็ติมีฝนก็ติตกอํามันไฟก็ติไม่ถึงปากถึงไม่ถึงเคอน้ําติเฮียงและเพน้ําท่วมจังได๋ย้อนนั้นและโหนับก้นตายจังที่ตื้อมาน้ําแทงก็ใครป้องว่าบางติฝนติตกน้ําบางติติเลือดติไม่ไฟไม่ปาดถึงหรือไม่ไม่จังได๋ค่ะมันติอําเหมือนกันพรตุ้มย้อนมานั่นจึงเมืองนึงและจึงเมืองนึงในนั่นค่ะย้อนว่าฟิงฟ้าเอลนิโยในเสตั้งใหม่เฮียงใหม่เตฮ้อนใหม่เฮียงกวยสิอําก้าเตตุ้มเตอป้าหมักเข้าเตาน้ําอันผูกเลี้ยงใส่เจอเจ็มก้นเจ็มซัดอยู่เจ้านั่นค่ะย้อนนั้นและโหนับก้นบ่ค่าแสนเตจังฮบชบเพอึบยักจุ้มผายตั้งกินตั้งย่ําลุงฟ้า WFP เขานั่นก็ไล่ปั่นฟางป้าจึงหนังไหนจอมฟิงฟ้าเอลนิโยในนี่ค่ะเกิดขึ้นในปี1เหง8ปากไป77ต่อถึง1เหง8ปากไป78ปนมานั่นก็มีก้นอึบยักเขานำตั้งกินเซลูตาย50ล้านตีเป็นก้นตั้งเมืองอินเดียเนี่ยค่ะบราซิลและเมืองเขตกัมปานัมเนี่ยค่ะออบีน้องเฮาเขาค่ะลองตั้งเจอในก็เฮาขาก็เตะเลยฮบทบเพสภาวะให้เจ้าหลงอันอํายามทบมาสิปอกหนังฟิงฟ้าไม่แห้งตุ้มเตอถึงต่อไปอยู่หลีของกินย่ําอํากลุ่มทนน้ําแห้งล้มเลี้ยงลงและน้ําทมเจอในย้อนพรย้อนมันเตะปอเตะตึกอ่อนกันขุดเอาโคป่วยแต่ลิ้นเจ้าตื้อถัดอันปันแห้งเฮ็ดให้หลุมฟ้าใหม่ในถึงฟิงฟ้าเอลนิโยในก็เตแกลิดอําก้าเตให้แห้งขึ้นมาหลายเที่ยงลูกก่อนก็นั้นแหละเป็นเพอค่ะล่ะว่าเตย่าลองฟิงฟ้าล่ะสิก็เป็นก้นมนุษย์สาเฮาเขาในเย้าในนั่นค่ะก็นั้นแหละลองตั้งซะในก็ข่าวเงาฝนฝนร่มๆอันเปิ้นล่ําคาดว่าย้อนฟิงฟ้าเอลนิโยในเสเตจังตุ้มเตอป้าเมืองห่มตุ้มเมืองมานอยู่ในนั้นค่ะย้อนเพื่อสั่งน้ำนองน้ำห้องน้ำพายเตี้ยแห้งเตี้ยจังเป็นรองเข่งตาต่อการผูกซ้อมภายหนึ่งก็ย้อนตั้งใหม่ขึ้นแห้งแลหมักเข้าเตาน้ำก็เตี้ยแห้งหิวลิ้นในป่าเถินก็เตี้ยแห้งไฟก็เตี้ยไม่ป่าเถินก็เตี้ยน้ำเตื้อขึ้นมาเที่ยงจังไหนค่ะย้อนนั้นเท่าค่ะหรือเลยหางเฮียนกันไว้ลองเก็บน้ำไว้ใจมือพองข้าวแห้งแล้งนะคะย้อนก็ขึงปองให้สั่งไว้ท่าในนั่นค่ะเนาะหนังหือพอดีอําฮบทุบเพิบตุ่มย้อนนําตื้อหรือเสในนี่ค่ะนี่ก็คัดเจอเอามาฝากตวนจู้ถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาให้แรงยินถ่อมซ้ํากันในวันมื้อในจังหนังในค่ะอ้ออ่อนกันเนื้อหรือใจถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันก่อนค่ะส่งขึ้นมาอุโอจ้ํากันเที่ยงกํานึงค่ะนะเพียงความหูในเป็นเพียงความนางเก่งคําห้องไว้โหเจอเฮา5อันเป็นสายสายมายําห้องไว้นี่ค่ะเนาะเฮาขามาสืบยินถ่อมซ้ํากันก่อนค่ะพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะ

โฮเจอเฮาฮาเนี่ยค่ะหนึ่งเพลงกว่ามาฝากตอนทุกถึงพี่น้องเฮาเขา Google Google ค่ะในเดียวค่ะพี่น้องเขาเป็นลองฟิงปึงสภาวะก้นเฮาขาดทั้งหมดทั้งเสียงเนี่ยค่ะอ่ำจะวัดดีถูกใจภายในทั้งหมดทั้งเสียงอ่ำจะวัดดีเดลีอยู่ทั้งหมดทั้งเสียงเนี่ยค่ะย้อนเปื้อสังลาเนี่ยค่ะย้อนเปื้อสังลาย้อนเปื้อว่าก้นเฮาก้อนหนึ่งและก้อนหนึ่งในตั้งสงเกียกอ่ำเหมือนกันเนี่ยนั่นค่ะมังก้อก็ได้สงเกียกใครลัดใครจ่าใครอุบจ้ำเปิ้นเลยว่าหนังคือเปิ้นเพราะเดลีลัดต่อเฮานั้นใครคัดลมใครลัดกว่าจะไหนค่ะหน่อยก้อยกาอย่าลืมค่ะว่าป้อว่าเฮาเปิ้นเฮาเกียกเปิ้นก็ดีอ่ำเกียกก็จ้างเป็นไรอยู่จังไหนเนาะพี่น้องเขาค่ะยินจมขอบใจถึงพี่น้องเขาต้องตักกันเขามาตั้งเมษายนเจดอนเก่งให้ฝนตกตั้งวันไหนเอาคาปีรูหล่อมได้ถึงป้ายอยู่ลีกูจังมีน้ำทมน้ำสายไหลลงมาเออทมจอมวันเกาะอย่างอ่ะไม่ลุงขนเขาอ่ะเกาะจ้างเนี่ยค่ะเวียงพังคำเออหลายตีหลายตั้งจังไหนค่ะเนาะหรือเลยฟังกันไว้จอมเนี่ยนั่นค่ะตุ้ยตุนน้ำตีไหลมาจอมเนี่ยนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะเย้าก็ตั้งเมืองฟางตั้งผลตั้งร่มเย้าเนี่ยค่ะเอาค่ะยินจมตีป่องข่าวมาถึงกันเนี่ยค่ะอันดำรองหรือเสือเปิ้นก่อนหนึ่งหรือเลยตุ้ยว่าไฟหรือเลยหางเฮียนไว้ไฟถัดไฟสายนั่นค่ะเนาะเย้าก็คุกของเครื่องใจแบตเตอรี่สำรองเนี่ยค่ะคุกของอันดีหรือเลยหางเฮียนไว้หนึ่งหินน้ำบ่เต็มทุ่มเอาเก็บไว้ตีหลีตีงามเก็บไว้ให้มันหลีให้มันลดผลลดน้ำจำเจ้าในค่ะก็มาฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังในจอมเนี่ยนั่นค่ะมาด้วยตั้งพี่น้องเขาด้วยดังเฮิร์นซอมอําหันตักอีหังมาค่ะพี่น้องเขาตุ้ยหลายๆตุ้ยหลายๆอําเป็นตักอีหังมาเนี่ยค่ะก็เป็นทั้งค่ะก็คัดเจออยู่ในค่ะเนาะพี่น้องเขาคัดเจอตอนตาดีมาครบทบจอมป่อแม่พี่ๆน้องๆเขาซึ่งหนังไหนเหี่ยวค่ะพี่น้องเขาค่ะมีเทียงในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาที่ต้องทำกันเข้ามาว่ากะวัดกะไวก็กะแห้งหน้าปีในนี่ค่ะอยู่ที่ว่าพี่น้องเฮาเขานั่นเพราะว่านายจ้างเพิ่นยืนย้อนปันผ่านดัง e-work permit ในนั่นซึ่งภายกลุ่มการจัดหางานเนี่ยมันก็ที่มีเป็นคักเป็นตัวมันในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลงตั้งจะได้สั่งว่าเฮาค่ะกว่าเลยกว่าเลยจะแถมให้เป็นนายหน้านายจ้างเฮาคึงป้องให้สั่งกว่ามันก็ที่มีกะกายหยับมันนั่นค่ะเนาะอยู่ที่อันที่เฮาขาดตําเจอว่าที่เลยเป็นจังหือจังจังไหนค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็มาฝากตัวถึงพี่น้องเขาจอมมังก็ถามว่าเบอร์ที่เฮ็ดแทงเบอร์ไรล่ะซิดิคาร์บอลาดเย้าว่าหางเฮียนเงินตองไว้ให้ตัวตันเนี่ยนั่นค่ะอ่ำหึงอ่ำนั่นเบิร์นก็ติเฮ็ดปันอยู่แต่เลยเบิร์นเดินต่อปันวัดไว้จากซื้ออันกวนอันเก่าๆนั่นก่อนเนี่ยนั่นค่ะเย้าก็เพราะว่าเฮียเดียวไรก็มันเหลียวหันเนี่ยมันก็ไปใจค่ะเฮียเดียวอันปีกายปีอ่อนมันยังไรยังไปเต็มทนกูร้องในก็ที่ได้จ่ายอันต่างอันทำไปไรทำบ่หลุดได้จ่ายกาต่อวัดต่อไว้เที่ยงหลุดก็จัดไปอยู่ลีแห้งมันจะเป็นคักเป็นตัวให้ในคือใหญ่กว่าให้ในติ๊กเขาก็หลุดเลยถ่อมได้ข่าวเงาเลยเฮ็ดอันที่เขาขายหยุ่มยำตั้มเจอนั่นตีเตอร์เข็มลีเลยเซย์เปิ้ลในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะธรรมะแทงว่าวัดไวลุอ่อนอันเป็นไมจีไมจีอันว่านั่นค่ะแล้วตีจังเขาจ่องเฮ็ดรับจึงนั้นจึงไหนนะคะอยู่ดีว่าตั้งเจตวันนั่นเยาก็ผู้กวนเจตวันนั่นต้องเป็นคึงปองให้สร้างตกลงปันซึ่งหือเยาก็ตีดังห้องเฮียนในนั่นค่ะปลุอ่อนอยู่ในห้องเฮียนแต่ก็เปิ้นดึนออกปันไม้จีย้อนเปิ้นสั่งละประวัติตอบลีกมา5บ่อํามีไว้กับตัวหมายหังนั่นแหละมันติอยากเปิ้นก็ออกปันไม้จีบ่ออกห้องเฮียนเยาก็เต็มไหลก้วยกาว่าสังเจอว่ามีไม้จีเสียเอาแลจื้อซ้ําตึกมีไว้อยู่ในห้องเฮียนด่วนได้หายหายหลายกว่าค่ายกว่าดังที่ต่างๆอยู่ในซึ่งปืนซ้ำกูก้นมาต่างเตียนสิปืนก็อ่อนกันกดเจ็ดกดท่าตุ้ยนี่นั่นค่ะจะเจออันถูกเลยละคึงบอกให้สร้างปันถ่ายปันวัดไวไม้จีลูกอ่อนนั่นนี่ก็ปืนก็ดีคัดเจอสิไอ้ลูกอ่อนนั่นกว่ายืนยันตัวเจ้าเก่าเป็นตัวว่ามีโตเต้มีไว้อยู่ชื่อป้อปอนป้อเป็นแม่จำเจ้าไหนค่ะมังก็กับป้อแม่มีวัดไวทั้งมันก็ตีมีลงหลายขัดตัวอยู่ที่ว่าเจ้านาทีปืนตีกดเจ็ดกดท่าตุ้ยว่าวัดไวเขาคันจ่องมันไปเตรียมทนจอมหนังปักปืนอันปืนตั้มวางไว้นั่นหือเขาสำรวจซึ่งหือหล่าเนี่ยก็หลุดเลยต้องถามเปิ้นค่ะเที่ยงลองนึงเหตุการณ์เดียวอําเลยเงินกามากาเฮียงถามว่าเตเฮ็ดซึ่งหือ1บ่เฮาขาดเฮ็ดกะรับการต่างที่ต่างๆติเลยมีลิกินแกนกันค่ะว่าเฮาขามารับเหตุการณ์จอมก่อนในนายจังก่อนในปันเฮาไล่ขนายเฮารับเมาขนานขนายมีลิกินแกนกันเก็บไว้ค่ะเยาะก็ถ่ายไว้วัดไว้เขาในนั้นค่ะบริษัทเขาจําซึ่งหนังไหนค่ะเนาะบ่เหย่ามาไหนก็ลักฐานกูอันเฮาขาดเดี๋ยวเลยเก็บไว้มังก่อนในหับเมากะเลยลองตั้งข้อความก็ตีอยู่เขาก็มันไม้ยังเขาก็มันเผื่อว่าเปิ้นหลัวปันเงินต้องกามากะเฮียงเฮามาในหาก็มันกะเตกะตึงลาตีเลยล่ะกะตึงลาตีไผรู้รวมได้ถึงพี่น้องแห่งการอันเปิ้นห้องว่าสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานตั้งเจตวันอันพี่น้องเขาอยู่ที่สารกลางเจตวันนั่นว่าไปนั่งเก้งใหม่ก็กว่าที่สารกลางเจตวันเก้งใหม่ที่มีอยู่จันตั้งไตนั่นนี่ค่ะเปิ้นก็ติมีจอยแถมปันหลัวเลยเอาลักฐานนายจ้างลองเงินลองเอียงเจมส์ในกะจอมในนั่นค่ะเนาะมังก็ว่าเฮาค่ะมีเปิ้นจังจ้อยว่าในนั่นก็คือว่า1เฮาเข้าไว้เมามังหยุ่มยำเจอเปิ้นแหนเพียวเปิ้นอําเลยมีวัดไว้ปันเฮาติอยู่เขาก็ฮู้ก็กะป้อมฮู้ติอยู่เขาห้อมกับเหตุการณ์ปันเขาติแล้วเฮาก็รู้เลยฮู้ว่าตินั้นเป็นติไหลเงาหักศักดิ์ศรีทั้งหมดทั้งสิ่งที่ไหลห่างแห้งกว่าจังไหนค่ะจงไกลไหลมาในค่ะเนาะนี่ก็ย้อนฝากไว้ปันพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาครูก็ครูก้นให้ไหลยินถ่อมจังไหนส
ซึ่งหลังในแทงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะชมด้วยแทงเพ่งความหวานหูถูกใจกันแทงก่อนในคานอพี่น้องเขาจ่องขึ้นมาอุโอจ้อมกันแทงกำนึงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเป็นอุ้ยก้อยเสียจ้อมกันอยู่ไหลไปไหลในก็ให้มีรังกระจุนเย็นใจกันกูก็กูเกินค่ะนะในได้เป็นเพ่งความอันเลยจือว่าเพ่งความเหมาเนี่ยค่ะพี่น้องเขาเหมาอันว่าในมันได้สื่อถึงว่าเหมาอีสังพองลาเหมาเศร้าเน่าค่ะเหมาอีหังมาถ่อมจ้อมกันค่ะนะหาก่อนหาไปหันเหมาอันเป็นนั่งเข็มค้ำห้องไว้ค่ะนะจะเป็นเหมาอีสังละลายถ่อมจ้อมกันค่ะ

อ๋อค่ะบ่แม่บีบีน้องๆเขาค่ะในวันมื้อนี้ก็มีหลายร่องหลายอันในนั้นค่ะก็มาใจค่ะเฮ็ดอันนั้นเจอค่ะเฮ็ดอันไหนนี่ค่ะน่าสิยังงงว่าเป็นอัดถุยๆลงเปื้อนเนาะค่ะนะพี่น้องเขานะก็มันว่าวัดไว้ค่ะในที่เฮ็ดถือก็ผู้ค่ะกะแบกค่าคําที่เฮ็ดซึ่งหือว่าเนาะแล้วก็มาให้ลาดกว่าให้เปิ้นเฮ็ดซื้อคันมันอีกนึงนี่ค่ะว่าลาดอกากให้ลาดค่ะลองกะเฮ็ดซึกอันว่านั้นกำนําในอันมาอยู่เซาทางทางเมืองจึงไทยในค่ะถามค่ะรู้ว่าจ่องในปลายซึกให้มาอืมเนาะจังนั้นแหละก็นั้นแหละอําตาลโบถามค่ะถามมากํานํากําเอภัยกะเฮ็ดซึกะเฮ็ดซึเฮาเลยลองตั้งว่าซึก1ปีเนาะซึก5ปีซึกร้อนซึกร้อนน่ะอยู่หึงอีนึงมันก็จะเจริญกับเป็นซึกนั้นเพราะว่ามีอานามีเลยตื้อตั้งกว่าในก็ติมักมีลีเป็นตั้งนําเตยอค่ะอืมมังเจอกะเฮ็ดในก็มีเลยตื้อตั้งอมอนอีหังนี่ก็ตกกินคันเจอค่ะถูเหลืองตูมในเมียนหาผมหันค่ะพี่น้องเขาเฮียงเลยค่ะว่าซึ่งนั่นล่ะในคาวาเต้ค่ะนะพี่น้องเขาก็นั่นแหละให้ค่ากับโจกับเฮ็ดซื้อกว่าอันว่านั่นในจึงเหมือนค่าเหมือนค่าในเปลี่ยนอีสังสีอันๆค่ะเนาะที่เตียมมันไผ่ลุ่มพ่องต่างเตี้ยนไผ่การซื้อการซื้อเขานั่นไผ่ผู้มีผลพรตัดที่ส่วนห้วยกวนหวานกวนเมืองกว่าเฮ็ดนั่นมันมีค่ะอ๋อค่าได้เป็นผู้ลัดข่าวค่ะก็นั่นแหละพวกเขาค่ากว่าป่วนเปลี่ยนนาฏิการงานเปิ้นนั่นไหนมันเตอําลีค่ะเนาะกอมนั้นภายไหลภายนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาแค่นอมอป่องเจอปันค่ะเฮาสิกำในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะให้ค่ะอ่อนพี่น้องเขากว่าเฮ็ดต่างรองต่างอันนี่ก็ค่ะกอมจังอ่อนกว่านะคะย้อนผู้ว่าเฮาค่ะเป็นผู้เอาข่าวผู้ลัดข่าวมาหมอกลัดถึงพี่น้องเขาอันไรลีก็เอาค่ะอันไรหมอก็แปดในนั่นค่ะก็กะให้ค่ะเป็นกูลองต้นดาพี่น้องเจอคือเฮาเขานั่นนี่ก็มังลองมันติยับนั่นขนาดนี้ก็นั่นแหละก็มาปุ่นดีว่ามาหิมนาการเก่าให้หังในอีนางนั่นในสิดีเก่าพ่อมีปุ่นพ่อนตอนตัดดีกว่าส่วนห้วยให้เขามาเย่าในเนาะทุกวันทุกวันเพิ่มมาเพราะว่าลูกใจไปมาเอาลูกยิงมาเฮ็ดการเนาะเฮ็ดเพราะลูกยิงมาเอาปอมามันเอาเมมาเจมเช่นไหนมันติมีค่ะถามมาให้หังเลยคาราจึงไหนแหละข้าหูหลีห้าให้หังปีนางหูหลีห้าในเซอก็บอกว่าอูค้าในเป็นซึกค่ะพี่น้องเขาขาลัดซื้อเลยเต็มปากเต็มกำกำเร็วกอบนั้นก็ใครหมอกลัดถึงพี่น้องเขาจะเจออันว่าให้ขากับส้นห้วยนะคะขากับใครลัดค่ะนะเพราะเปิ่นกว่ามันก็หยาบย่อก็กวนอันที่เต็มเจอกับสืบมาดีคาสีใบย้อนใหม่ฟุ้นกับสืบตอนแต่ได้เหตุการณ์หับการเจอคือพ่องในก็มีตั้งนำตั้งหลายเหมือนกันย้อนนั่นแหละอันค่าเหตุการณ์อยู่ในมังปอกมามังลองมังอันในอําตาดลัดจังลัดในพี่น้องเขาเขาเลยตั้งหมดตั้งเสียงค่ะเนาะย้อนนั้นก็ข้าก็เข้าใจอยู่เข้าใจกินกว่าเลยลองตั้งอันมันหลีอันถูกเมียนั่นติดตื้อเข้มหลีหรือสีเปิ่นย่อในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่เป็นเส้นหนังในค่ะเนาะก็ไม่พี่น้องเขาถามว่าข้าวขาเลยหันใครเอาลูกอ่อนเปิ่นมาเก็บเลี้ยงตีเลยเฮ็ดซึ่งหือหลานี่ค่ะการตีเฮาค่ะที่เอาลูกอ่อนเปิ้นอันติ่มจะลูกเฮาแน่เอามาเลี้ยงอํานั้นเปิ้นห้องว่าบุตรบุญธรรมในนั้นค่ะลูกเก็บนั่นน่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเฮาติเลยกับสืบตีไหลล่ะเฮาติเลยกับสืบกว่าที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพมจ.ค่ะในเจตัวนั้นเนาะค่ะอยู่นั่นพี่น้องเขาค่ะหลุดเลยกว่าที่นั่นเนาะย่อก็ห้ามติเลยให้หือหลาติเลยกว่าแท่งเลยค่ะหลุดเลยกับสืบกว่าที่ศูนย์อํานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมองตีตีในเหมือนกันมันก็จะมีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเนี่ยค่ะนี่ค่ะตีในตีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเฮียงเลยตีเลยกว่าที่นั่นเปิ้นก็ติมาทัดถามต้องถามมาค่ะว่าเฮามีเงินเหลือว่ากะหือเฮาทําให้หังเลยเฮาใครเอาลูกอ่อนก็ในมาเล่งซึ่งหือในนั่นน่ะเนาะให้มันถูกแม่นเนาะก็บ่เฮาขาดถูกแม่นเนาะกดจัดกดทัดด้วยยาวเฮามีลองปื้นว่าป้ายเจอเฮาค่ะอําลีค่ะเป็นก้นหยองก้นมาห้าจําได้เปิ้นก็ติเอาปันเฮาเฮยก็ให้ลูกอ่อนนั่นนี่ลงเซ็นสายหมายว่าจดทะเบียนนี่ค่ะหนังสืออนุมัติจดทะเบียนนี่นั่นค่ะเนาะที่อําเภอนี่ค่ะเฮาก็ติได้รับลูกอ่อนนั้นมาเป็นลูกอ่อนในรองตั้งอันเฮาค่ะรู้รวมถึงกันนั่นในนั่นค่ะเนาะมันติมีขั้นตอนมันจังไหนค่ะอ้อก็ในก็ติเลยว่าเป็นรองอีหลูนั่นค่ะเนาะเลยค่ะเอามาเล่งจําได้ก็มีมาอยู่ตาเสค่ะนี่ก็เอามาฝากตอนจดถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาแทงรองนึงนี่ค่ะเมื่อในค่ะพี่น้องเขาอย่าลืมติดตามในตอนการสีสันชาติพันธุ์ในนั่นค่ะเป็นในตอนการเจ้าเคยมาอุบโอจอมกันกูวันๆค่ะข่าวย้ำหนึ่งมองต่อถึงสามมองกูวันค่ะองดีสวทเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิร์ตซ์จอมกันเดี๋ยวในเมื่อในเดี๋ยวเป็นวันหมู่ขาวนุ่นภาษาความใต้เลยตั้งพี่น้องอาขาที่โฮมจัดรายการจอมกันก็จะว่าแลกเปลี่ยนตั้งหู้เลยตั้งกินตั้งย่ำฟิงไงฟิงทุ่งจอมกันข่าวย้ำหนึ่งมองไว้วันต่อถึงสามมองค่ะพบทบจอมกันเลยดีในอย่าลืมติดตามกันไว้จอมในปีหมู่ขาวนุ่นก็ติดมาไลฟ์แต่งกำหนึ่งสองจมมองกำเหลียวค่ะติให้อุบลองอีสังกำนำก็ติแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับไปลองตั้งกินตั้งย่ำฟิงไงฟิงทุ่งเผื่อมันหนังหือปีน้องเขาต่างตีต่างตั้งพอดีเลยครับผู้จอมกันกว่านั่นในขาในก็
เอามาตัวใดมาฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาให้กดไลค์กดแชร์ติดตามปันกันจอมในนั้นค่ะตั้งเพจสวทเก่งใหม่ AM 1476 kHz และห้องไหวเสียง AM 1476 kHz ตีในนั้นค่ะพี่น้องเขาฝากตัวจนถึงกันซึ่งหนังไหนคะเนาะอ๋อค่ะถอมได้แทงหนึ่งเพ่งความค่ะมาฝากตัวจนถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาให้เลยยินถอมจอมกันเที่ยงนะคะเพ่งความมันหูถูกเจอเนี่ยค่ะอยู่ที่ไรก็ขับถอมจอมกันที่ในไรเนี่ยค่ะเนาะเพ่งความหัวในตีเป็นเพ่งความอันใดซื้อว่าจงเงินชาสุดท้องค่ะ

จ้าเงินซาเนี่ยนั่นค่ะเอาเงินเอาการเลยทำเรียกโคเจอตั้งหักนะคะกำปั้นน้ำเนี่ยก็เพิ่มอัมมี่เผยเคยตุกขะอัมมี่เผยเคยหยับคันเจอค่ะย้อนเลยลองซึ่งนั้นเสร็จเลยจังแกเลยฮะเนี่ยค่ะง่ายๆแค่เลยโผล่หมักมีสเทปใครเลยมีสเทนั่นน่ะเนาะกุ้ยกะอันใครเลยใครเปลี่ยนนั่นตีเลยเรียกมาลุยอีสังพองละมันก็อําจะว่าจะเป็นจู่เงากันอําจะเลยเป็นว่าก็หักนั่นมันได้เรียกเป็นต่างรองต่างอันเที่ยงกําสองกําสามอ่ะจําจะไหนค่ะเนาะก็มีมาเนี่ยหยับคันเจอแล้วก็พีดโมกันนะคะต่างในสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์ก็ว่าเมื่อว่าเก่าจําจะไหนหันอยู่คือๆค่ะครบนั้นแลเฮ็ดรวยเจอหักเฮ็ดรวยรองตั้งที่มันถูกแม่นอําพิษศีลพิษธรรมนั่นติตื้อเข้มหรือสิเปิ้นได้ค่ะนะพี่น้องเขามันก็ไปละเที่ยงรู้ก่อนว่าเออเฮาเอาผู้เขาต้องเอามีเขาก่อนจะเออมันก็ติเป็นว่าจังนั้นทีเปลี่ยนข้อความรัดถอมรัดง่ายถอมหยาบไว้หนังเก่าค่ะนะย้อนนั้นแหละหนังหือบ่ดีให้เธอหนอเตียนคือเฮาค่ะตาดีเป็นคุณลุงกว่าวันตาเมื่อหน้าเฮาสําเตเลยสั่งสอนปอนปันซึ่งหือล่ะก็เป็นพ่อเป็นแม่ก็ลํารองตาดีรู้รวมได้ถึงในสั่งสอนปอนปันลูกเฮาหลานเฮาให้ขึ้นมาลีให้เขาเลยเห็นลีกมีป้ายปัญญาลีนี่นั่นค่ะให้เขาเลยขึ้นเห็นสูงๆนี่ค่ะมันก็ว่าเฮาดําลูกขึ้นเห็นสูงๆอํามีเงินส่งปันน่ะบ่เฮาค่ะอําเลยขึ้นเฮียนเหย่าในการอันที่เขาหู้ป่องการที่อันเขาขาดถูกเรื่อยๆคืนป่องให้สร้างนั้นมันเตะหยาบเพราะว่าที่เกิดเหตุการณ์ที่เลยเป็นก็ว่าสุดจันดิกอีสังมาล่ะหยาบก็ไม่อําเลยเหตุการณ์นี้อําเลยเห็นลิขาเออเจ้านั้นมาหลงใจก็นั้นแหละได้เหตุอีสังก็มันอําง่ายย่อก็มันก็อําหยาบสังเซอว่าเขาขามีลองตั้งเฮ็ดเดียวให้มันถูกแม่นถูกตั้งมาในเหมือนมีการเฮียนเฮ้นะคะสุดจันดิกมาเฮ้โยก็มีไปปืนหูตั้งหันลีเนี่ยค่ะหมอหูในการตรงมงกวนจำจะไหนมันก็อยู่ง่ายลมเจอค่ะอ๋อความนั้นเลยเฮาขาก็รู้เลยปืดตาหันเลี้ยงแหละเฮ็ดให้ตัวเจ้าก็มีน้ำกัดเสียอันอันค่ะมีน้ำกัดเสียอันอันอําจับหรือว่าเป็นหมอกูอันอันนี้เฮาก็หมออันนี้เฮาก็หมออันนี้เฮาก็หมออําจับหรือว่าเฮารู้เลยวนว่าตัวเจ้าเก่าที่เฮ็ดอีสังแล้วน้ำกัดตั้งแขนตัวเจ้าเก่ามีอีสังหมอกแคกไม่แคกหมอกเลยก็เฮ็ดกว่าเฮ็ดให้มันลีลีเอามาเปลี่ยนไปหลากหลายแคกไม่แคกหมอกหลายๆแคกไม่หลายๆแกโอ้หนังหือเพิ่นเพิ่นได้เฮ็ดเกี๊ยกๆนั่นเขามู้นมันได้กินมันปี้ว่าคือวันนําอันนี้เอาหมักไม่มักคงมักแคกให้ก็เฮ็ดเป็นตัดที่ย้อนสู่วันเกิดปันบ่อ้ามันก็ไหลเปลี่ยนไปเล็กไรกว่าซึ่งนั้นค่ะพี่น้องของเขามันก็เพราะว่ามีพื้นหูตั้งหันน้ำมีลองกันภาษาและอังกฤษอีกจับปันนี่ก็เออจะเปิดสอนเออตั้งออนไลน์เกาหลีตั้งอันในเกาหลีเอามาสอนปันก็เป็นพื้นหูตั้งหันแทงอันหนึ่งที่เขาค่ะหมอแจกแพร่ปันกวนตั้งน้ำตั้งไลน์นี่นั่นค่ะอ่ำน้ำก็เก๋นั่นค่ะนะเนาะก็เป็นแทงเจอกันในค่ะอ้อพี่โมเขาโน้นจะเปิดแทงเพียงความหนึ่งหูค่ะนะ

ว่าจีพะมจีจีเมฮังค่ะในตั้งนำตั้งหลายก็มีเนาะต่อจีเมฮังค่ะใจสายเลี้ยงน้ำพิษผู้ห้องไว้มาเปิดปันพี่น้องเขาอันย้อนกันเข้ามาให้ได้ยินถ่อมซ่อมกันค่ะอ้อสุขดีผัดยันกันค่ะฝากไว้ปันพี่น้องเขาว่าพ่อเขาค่ะเฮือไงถุยเจอในมันอ่ำสุดอ่ะถุยเจอเหมือนจังเคยถุยแทงให้นี่เนาะยังก็หมอกละถึงว่าปอดเท่าขานั่นเดจังมีเพในนั่นค่ะเป็นเพอันเดรลงไว้นะคะป้อเขาคาเฮง่ายนะคะอย่าไปวุ่นว่าเขาคานอนเอนาเนี่ยค่ะเนาะก็กำเลยออกเลียนแห้งใจค่ะเนาะก็ว่าลองตั้งเจอในนั่นค่ะปอดเท่าในมันติมีลองสีอันๆมีในนั่นค่ะเนาะเดจังเฮ็ดให้เขาคาคืออุ่นเลยง่ายถุยเจอก่อนบริไอ้หกอักหักถุยเจอก่อนมีเสียงบุบบัดบัดลงไปให้ไหนอ่ะพี่น้องเขาเออจังไหนนั่นค่ะเนาะก็นั่นแหละก็ลูกตีว่าปัญหาแรกเป็นถัดออกซิเจนเฮาคานั่นถุยเจอเฮาคาในภายตั้งถุยเจอเฮาคาในมันปิกตันไว้ในค่ะเนาะโยก็จะเจออันหลุดเลี้ยนยาหลุดเลี้ยนยาไฟฟ้าหลุดพอดจําจะในใกล้ๆเป็นในค่ะลองตั้งเตหลุดย้อมมันนั่นในค่ะเนาะหนังคือบ่เตรียมเป็นตุ้มเตอถึงตั้งเป็นปอดตั้งเป็นอย่างจังใดก็เหลือเล่นนอนรับอิ่มๆเต็มๆออกเล่นแห้งเงื่องแวอย่าไปหลุดเลี้ยนยาอย่าไปหลุดเลี้ยนยาไฟฟ้าในค่ะโยก็หบกดจัดได้อยู่รีโตเจ้าเก่าและก็ฮบทุบหมอยาให้ยดยาคันๆเพ้อๆค่ะพี่น้องเขาค่ะก็ฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังในค่ะอ้อผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเยี่ยวค่ะอันใดลีก็เอาอันใดเมาก็แปดค่ะหน้าเขาขาจังขึ้นมาฮบมาทุบจำกันกับมา1มองต่อถึง3มองในตอนการสีสันชาติพันธุ์ในนั่นค่ะก็ดีลัดความเมืองความไทยนั่นน่ะเนาะก็ยกะตีมีป้าดังแลกเปลี่ยนลองฟิงไงฟิงทุ่งจ้อมกันเทียงนะคะเป็นพี่น้องเจ้าเคยอุบกันในเสียงมันดิ่มปีค่ะหน้าลาไว้ก่อนนะพี่น้องเขาค่ะพี่น้องอาขาเนี่ยค่ะเนาะเมื่อในดังพี่น้องไต้ตีเลยจัดรายการโฮมกันในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็มาหมอกละถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังในค่ะผ่าดันเมื่อดังเพลงความนกหวินหลัดพิษนกหมิ้นวายปอกในนั่นค่ะเพลงความหูในนั่งหมอกมีเลี้ยงห้องไว้เสียผัดยันพี่น้องเขาเมื่อก่อนจังขึ้นทบกันเทียงค่ะมันค่ะเหมือนสุนค่ะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับประเทศไทยขยับขึ้นสู่อันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางระดับโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณหลักจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ประเทศไทยขยับขึ้นอันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวของหน่วยงานระดับโลกจากการผลักดันการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตร
6: นายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวหรือ TTDI ประจำปี2026จากสภาเศรษฐกิจโลกขยับขึ้นสู่อันดับที่38จาก110ประเทศทั่วโลกจากอันดับเดิม47โดยเฉพาะด้านความยั่งยืนของอุปสงค์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในอันดับ20ของโลกซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวสอดรับกับแนวทางของโครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030ที่มุ่งยกระดับระบบนิเวศการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากลโดยกรมการท่องเที่ยวได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อน2กลไกสำคัญได้แก่พัฒนาตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel เพื่อเป็นเครื่องหมายรองรับมาตรฐานความยั่งยืนตามเกณฑ์สากลหรือ GSTC และการปั้นบุคลากรเพื่อเป็นที่เรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนซึ่งความสำเร็จจากการขยับอันดับบนเวที TTDI ถือเป็นเครื่องสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปรับทิศทางสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบและสามารถยืนหยัดแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมใช้เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาน
7: ายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของคลองโดยจุดแรกบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตอำเภอเมืองติดตามระดับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำจึงสั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม2เครื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจะช่วยลดปริมาณน้ำสะสมและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิต 8-9 อำเภอธัญบุรีได้ติดตามสถานการณ์ การน้ำและการบริหารจัดการน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยเจ้าหน้าที่ได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพน้ำในแต่ละช่วงทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงระดับน้ำในพื้นที่ความสามารถในการระบายน้ำและผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
8: จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการดำเนินการกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงปลายฤดูฝนโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานโดยที่ประชุมรับทราบการพยากรณ์และประเมินสถานการณ์น้ำพร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและทรัพยากรให้พร้อมรับสถานการณ์นายรัฐศาสตร์ย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะปภ.และชลประทานให้ประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำการประเมินความเสี่ยงและการแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นเอกภาพพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีแนวโน้มเกิดภัยให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนทันทีธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือไทยควรคำนึงอย่างย่อนะคะเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะขับร้องบันทึกเสียงโดยเด็กชายถาวรเยาวขันธ์และเด็กหญิงภูนศรีแดงทองดีซึ่งชนะประกวดการขับร้องนะคะ

เราได้ฟังเพลงไทยควรคำนึงอย่างย่อโดยเด็กชายถาวรยมคันและเด็กหญิงภูนศรีแดงทองดีจบไปแล้วค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแสดงเมื่อปี2497ชื่อเพลงอธิษฐานคุณภาวังในธรรมขับร้องค่ะ

นั่นคือเพลงอธิษฐานคุณภาหวังในธรรมขับร้องจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ต่อได้เพลงคิดถึงพี่บ้างคุณฤทธิ์อารีขับร้องเมื่อปี2498คุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะคะและต่อได้เสียงของคุณเพียงพิษสิริวิไลค่ะคิดถึงและคิดถึงผลงานของว.วัชยา

สองเพลงคือคิดถึงและคิดถึงและอีกเพลงหนึ่งคิดถึงพี่บ้างจบไปแล้วค่ะชุดต่อไปจะเป็นสามเพลงนะคะหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์เพลงขวัญใจพี่ผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะต่อได้ขวัญใจคนจนคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและเพลงที่สามขวัญใจนักเรียนโดยคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติครูพยงบุก

หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสวรีภกพันธ์3ศิลปินแห่งชาติขับร้องจบไปแล้วคราวนี้ฟังครูล้วนควันธรรมค่ะใจเป็นห่วงต่อได้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติใจเตือนใจผลงานของวราวรเวทและคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติใจฟ้าใจดิน

สามเพลงที่จบไปนั้นคือเพลงใจฟ้าใจดินก่อนหน้านั้นใจเตือนใจและใจเป็นห่วงเราจะต่อด้วยเสียงของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติเพลงช่อทิพย์รวงทองผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะต่อด้วยคุณดงรักโรจนพันธ์ช่อดอกรักผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินนะคะและเพลงที่3ช่อมาลีหรือชื่อเดิมก็คือมาลีเอ๋ยผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์คืนวันนี้ฟังเพลงช่อมาลีจากการขับร้องของ Royal Sprite

มาถึงช่วงสุดท้ายของเพื่อนฝันวันนี้แล้วนะคะคุณเอมอ่อนวิเศษสุดค่ะเพลงกล่อมอารมณ์ผลงานของวงดุริยางค์กองทัพเรือและคุณธานินทร์อินทรเทพกล่อมนิทราคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอรัมภีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเพลงนี้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงใช้ชื่อว่าโลกหลับเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 93.25 MHz สถานีได้ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงขณะนี้ต้องขอยุติการส่งกระจายเสียงรายการต่างๆของทางสถานีด้วยเวลาเพียงเท่านี้ท่านจะสามารถติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราจะสื่อสารฝาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้โบชอปเปอร์
1: เบอร์ซุนค่า
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北移总盟末期都杀跟

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
5: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เฉยไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เฉยไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่รอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ยาจงอีจงนาจึกตีนังจังสวัสดีจนนวันอังคารนูติเจ้าลูกเก่าลินดูหยงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานูนัวกุนยังจั่วลิงเกนังเก่าจื้อเต้าจากกังนูนัวยอญูโฮปิกี้ยอนยังจั่วลิงเกนังเก่าเจ้าเต้าจากกังปิกี้ยอจูหยงนัวยอนยังจั่วนังหยงมานดักนัวกุมเปาญาเซ็งหังจงซาจอกังจนดูสู่ต้องจั่วฮาลูมงดักลูเซ็งเชงใหม่ต้วนจื้ออีจ่องนาจื้อกึตีนังจังสวดเลอวันได้นัวจะอยู่ถอยอีจ่องนาจื้อกึตีนังจังสวดเลอกึงกังลูใช้ฮางกังลูนงยอจู่หูเพจ Facebook มาถอกวดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีหลิงอีแชร์ปู้จู่เพจสวทอ AM อีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอ้อจ่องดาวจู่สวดเลอกึปังเชิงกังสู่ต้องจั่วฮาลูมงดอกลูเสียงเชิงใหม่อ้อเอตังกินหนัวเจกูกูหวังฮาจาชาฮาตาสวดเลยยลุนรูกูย่อโอพงยืเถ่าปีมงจูจัวเถ่าเศร้าวันได้หนัวเจกูตัวมัวอีร่างลูจ้ากูย่อรัวเสิงเฮอร่างลูจ้ากูลุ่มไปฮาตาปุ่นชัวอีใช้กี่ลุ่นเน่งเจ้าลูจอจัวไปสวดเลยเต่านงกง

วลูต่อกังเตาจงนัวเนิ่มอย่างที่อี้ยอยัวจุเตาเดาจดลัวอวนได้คือยัวเจอจะคงคือจื้อซงจื้อหยัวจะมองปอเชยอ๋อมาหยัวจู่ต้านดาวเถาคือจื้อต้าตูลู่วางลู่เจ๋ยหลอดซื้อหยัวจื้อต้าจัวลู่วางลู่เจ๋ยฮะอ่านต้านเต๋อพลูฮาตาเนื้อจัวเต๋อจดเลี้ยงย่างเหนื่อยย่างช้าเลี้ยงย่างเอจะคงเนื้อปวดจัวเลี้ยงย่างต้านเต๋อพลูจะกดตังอ๋ออย่างที่อ๋อยอยัวจู่ต้าต้านเต๋อพลูจดเลขรุ่นหลอดซื้อหยัวซีเรียลนัมเบอร์เต๋อจดเครื่องใช้ไฟฟ้า5จอเฟอร์นิเจอร์5จอของคือม่วงเกยอันใดคืออยู่อยู่มั่วปอเจยอมาอยู่สุดเตาระบุยอดสัวเตาจอรายการ5สื่อวัวจอหลักฐานเตายงหยิโนเนออย่างที่เป้ยย่ออยู่สุดเตาทำจอรายการเหาะเราสยอมมั่วจอของคือนือปวดจ้วมมดชาวเชียร์หนอมดชาวหัตตานือปวดจ้วมเบาเล็กตือ5อย่างของเตานือมดชาวอย่างคือปวดจ้วมเราเอมั่วแยกฮะอ๋อหัตตาอย่างตือคือหัดเจ๋งสื่อเตาเราสยอมสื่อจื้อเตาให้อย่างตือคืออยู่สุดเต้าเจ้ามงคูเอเลมังสือเต้าห้านัวเนอห้าอยู่จุดเต้ามดชาวเจียตัวทรงจกดตังอ๋อเออยู่จุดเขาจอใบเสร็จจอใบเสร็จค่าใช้จ่ายเนอเราสุยออย่างคงคือนิ้วปวดจั่วเออยู่เจ้ามงคูตังเหล่ามาอยู่จุดเต้าเขาจอใบเสร็จยาช่วยอย่างห้าสุเลยจอไงคือย่อจอค่าซ่อมห้าจองไงคือหลาหลัวตัวตูลู่วังลู่เจ๋ยหอยฮัตตาก็จุดเตาตูอี้แรงมาก็หลาหลัวตัวตูลู่วังลู่เจ๋ยเบาตื้อฮัตจงเกย์คือหลาหลัวตัวเท่าจะคงคือจุดจงจะมองปอเจ๋ยเต้นเตาอ๋อมาอยู่จุดเตาเช้าเต้นหนัวจ้าตัวจงเข่าเต้นใบเสร็จหนัวจ้าตัวจงฮะอย่างที่จื้อยออยู่จุดเตาเช็คประกันวันได้คืออยู่จ้าจื้อช้ามัวปอเจ๋ยเนอะจะคงคือย้อนจู่หูรู้วังรู้เจ๋ยหออยู่จุดเตาเช็คประกันหาตาก็ปัวมัวประกันสวนเหล่ายอหาตามัวประกันสวนหนัวเจ๋ยสุเลยรู้เจ๋ยหอรู้เจ๋ยฮะจะคงคือม่วงเกยหอยอหาตาจอประกันนึกชัวมัวเป็นสื่อคืออยู่จอมองจัวประกันปัวปังจวกคู่เตาเชจอปัวเลยเงื่อนไขปัวกางจัวขอคือเล่นย่างเอจอของปวดจัวหนูฮานะมาอยู่จุดเตามุงชวนจัวตัวทรงฮะชื่อเซ็งช่างเปล่ายอวันได้คือยัวมงจัวลู่เจ๋ยลอสยอยัวมงตูลู่วังลู่เจ๋ยมายัวจุดเตาดาวเตาพลูเขาจอหลักฐานหนัวชดช่วยอย่างจานเออไอสดเลยยุ่นจงเจ้าอ๋อยอฮาตาเมลังตือคือชาวเล่ยยังยอดจัวเฮงหนัวฮานอหล่อสดเลยยัวจุดเตายุ่นจงเจ้าเอดาวเตาพลูจ้าชดช่วยอย่างฮาเขาเตหลักฐานเตจะชดช่วยอย่างไอสเลจือยอฮาตาจอหนูจื้อลอสยอจอประกันหอบปุ้มมั่วกี่ปังจั่วตัวซูยูโลนอเจยูสะเลยมั่วหลักฐานมงทอกี่ปังจั่วดอกจอหนูจื้อปัวเนอแต่นูนัวกูกูจั่วมั่วร่างลูกเป้าหนัวจะลูทางคาจั่วไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวไอจวนจื้อหนัวเจกูยัวจะกังลูกจออีร่างกี่ลอเจจั่วไปสวดเล่าเตาหนงกงกี่ลอเจวากี่จวนจื้อฮะมาย้อจวนดอกร่างหนัวยอกูยัวว่าอีร่างสัวปังเสงกือย่อหือเสงเล่าร่างสัวปังเสงหันตาปวนย่อต่อชาเหล่าย่อลูจอจัวสัวเหล่าเต่านงกองกี้เราใจอ้วกี้เออีปลาโนเจกุเลยมังจอกังลูมัวอีช้างสุสือย่อลูทางคาจัวไปสวดเหล่าเต่าเป้าจวนจื้อ

ส่วนสนัวเจกุยมัวอีจังสุสึกคือฮาจูจอดเลยช่างเสือในหลุนย่างส่วนต่อลูกเสงลำพูนจอดหลุดถังคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้ามาจอดหนูจื้ออ่ากุยยอดจอดตุ้นชาสูสูหอบปลาอ่ากุยยอดส่วนต่อลูกสวทลำพูนหอบปกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตานู้ยอดส่วนนางมอนู้ติจื้อลูกเก่าลินดูเถ่าลู่ชื่อเห่าเก่าช่างแตงไปเจ้านาทีมากู้มวดเล่สังสือเนอเนอเต่าตองกังมงย่างจวนเต่าจ่อไปเสงกือยอดจวนเต่าลู่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮงเต่าลู่เสงลำพูนมาอวดจวนมั่วกีปวดจวนยอดจวนไปลู่รออวกียอดยอดจวนเต่าลู่รอบ้านห้วยละบ้านใหม่พัฒนาฮาลู่รอบ้านใหม่สีบุญเรืองหนอมาอยอดจวนทั้งได้เจปุ่นซื้อหาตามั่วจอดเล่สังสือเตากางมองย่างจัวเต่าไปลู่จอหนัวใช้ใช้เห็นเลยหนอเอ็มมั่วเต้จีเข้าจีนตรงฮาเต้ตรงกืออีหนวดลู่จอฮาหนัวฮากูเตามั่วจอปุ่นหัวจอหังอาหอดจอดจออังกือมอมอนได้เนอะมามั่วจอหังอากูเตามองย่างจัวเต่าเตเรจอเลวางเตเจฮามาอัวจัวจุกี้หอดจุกี้เส้นทางคมนาคมเนื้อกู้เต่ามั่วจอจีเขาจินตรงหนวลูตังเหรอฮะอัวจัวจอจนตรงคือลู่ลู่หอกู้เต่าเก่าลอสยอมั่วกี้ปวดจวนยอดจวนเต่าเต้ไปเสงเตวางเตเจฮาหนวมาอัวจัวจอไปเสงกู้เต่าใจกี่ปวดส่วนตามเต่าเก่าเอจ้อหนูจื้อกู้เต่ากางมงใช้หัวจอไปเสงย้อจัวนางมอนหลักห้ามาจอหนูจื้อกู้เต่ากางมงปังจวบเบื้องต้นหลักหนอเจกู้ยออีขอคือจู่ตีภัยธรรมชาติลูเอเจ้าเจ้าใช้ก็เลยฮะเนอมาอ๋อนูนัวนางลูลูเฮงเกสวดเล่าอยู่เต่าเจ๋งฟังอยู่ตัวแข็งตัวจงฮะชื่อเซิงยอจอหนักจึกกึดนึงจังกึยอเซยจนดักเต้นทุเล่มาอยู่เตาอยู่สื่อห้าเจ๋งฟังอยู่ตัวแข็งตัวจงเนาะวิหาตาอนุนัวจอหนุจื้อปัวหาตาโยมัวนั่งลูยอจัวดาวดาวขอเชาหูเต้ชาวไทยยอจัวชดชัวลู่เสงยอยอจัวชดชัวลู่เสงหนอยอจัวนุติจื้อจูนุติยางลู่เก่าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวมานุนัวกุยอยอจัวนุติเจ้าลู่เก่าลินดูมาสวดเล่าหาเจ๋งยัวเตาเจ๋งฟังจังเตยอยู่มัวเตยเล่ย่างเล่ยช่างสือหลอสุยอต่อพอเป็นพาวอวิหาตานางลูลูเฮงมาอยู่อวดจัวมัวเตยเล่นางดำดาวเฮงฮ่าอยู่อวดจัวจอดอังหนึ่งจื้อชัวจัวขอหอกมาอยู่อวดจัวมัวเตยเล่ย่างเล่ยช่างสือดำดาวขอเชิญกันมาสวดเล่าอยู่เตาเจงฟังอยู่ตัวแข็งตัวจงฮะเนอเจกูกูจัวมัวจังสุสือนัวเจ้าลูถังคาจัวเป้อีจงหนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจื้อหนัวใจหยัวลูมัวจ่อฟัวจวดไล่นางถังจัวสวดเล่าเต่าเป้าจวนจื้อมาเจ้าหนูจื้อคือใช้หัวฟัวจวดไล่นางเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตาน้องนัวอยู่มัวนางคือยังเล่นเต่าช่างเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้เฝ่งดาวยอนางยวนลูยอดจวนเต่าลู่เสงแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงไฮลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกฮะพิจิตรเอนุนัวเจสดเราอยู่เต่าเจ๋งฟังจังเตยอยู่มั่วนางลูกลูกลูกฮะอยู่มั่วจัวลูกลูกจูจัวอยู่มั่วเหล่าปงยอดจัวเก่งขอเชาฮะโนมาสดเราอยู่เต่าเจ๋งฟังตัวจงอ๋อเจ้าฟัวจัวจานูนัวยอนยอกคือยังเล่นดาวเน่งเก่าอีจูเน่งเก่าเปล่าองศาเซลเซียสฟัวจัวกูยอกคือยังเล่นดาว
ปเจ้าออจูไปเจ้าจื้อองศาเซลเซียสอยู่มั่วจวนเจ้ากือเย็นเล่นเต่าเก่าจูหนึ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื้อจวนนู้ติดจื้อจูนู้ติดช่างอยู่มั่วนางกือเย็นเล่นเต่าเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าเฟ่งบัวเนื้อจวนพังเก่าเต้เฟ่งดาวยออยู่มวนนั่งลุกลุกฮะอยู่มวนเลยป้องยอดจัวเก่งขอเช่าหนอหัวนู้ติยางจูนู้ติจั่วเจจดเล่นนั่งในหัวจอกังเจ้าจอมาอยู่มวนนั่งลูกยอดจวนเดาช่างนู้ป้องคือยอดจวนเดาพังเก่าเต้หนัวนอมาสวดเล่าหัดเจ๋งยัวเตาเจ๋งฟังตัวจงเนื้อวิยอดจวนนู้ติหยิจูนู้ติจั่วหอมาเล่นนั่งหัวเจ้าจอตั้งซื่อยอดจวนนู้ติเก่าจูนู้ติเก่าอีมานางอยู่จอกังดาวจอตัวก็ยิงเล่นเต่าเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฟ่งปัวมาอยู่บนนางลุลุลุยอดจัวกันขอเช่าห้ามาอ้อนุนัวสวดเล่าอยู่เต่าใช้หัวอยู่ทุกแข้งตัวรองฮะเนอเตกูกู้จัวมัวจังสุสือเราสุยอดเจ้าฟัวจวดเล่นนางเจ้าลูทางจัวสวดเล่าเต่าเปล่าเลยหนัวซื้อเองยอดจวนเต่าสุต้องจวนดังหนัวนางมอเถ่าคือเท่าลู่สื่อเหอเก่าจื้อเต็งจู่เก่าเจ้าเต็งกูมั่วอีปลัวนางลู่ลู่ลู่เก่าเลยฮะอ๋อเออวัวจวนมอหนัวเจ้าฟัวจัวกูจงจงเก่าเลยฮะยอดจวนดอกไม่เต้ใช่จอนี่ฟัวจัวจงเลยจังเลยสองดอกตัวกล่องกี้รอใจเต้าจวนเต่าสู่ต้องจวนดอกหนัวรอชิยอนเต่าสู่ต้องตัวกล่องกี้รอใจเต้าจวนเต่าตุ่มเบอร์สู่ต้องศูนย์จื้อเป๋ออ๋อยังเจ้าศูนย์ศูนย์ยังเต่าอ๋อเอจวนจื้อหนัวเจ้ากูยัวจากกังลู่จออีช่างกี่รอเสร็จก็ยอดถอตัวเต่าอีทุพองอยู่ฮะมายอดจวนเต่าร่างหนัวกูยอดถอต้นเต่าอีตูจื้อเจ๋กูยอดจวนเต่าลูกเสียงแจ้งใหม่มาก็กูเต่าเต่าสุต้องตัวฮาตาสังนงบลงชงจังซัวพักเสงคือฮัตตาช่างเจ้าชงน้อยเจกุมบังเตาบลงชงจังซัวพังเสงหนัวเหล่าเจกุยมัวบลงชงจังซัวพังเสงฮัตตาช่างเจ้าชงเจ้าลู่จออวกอนลาทูฮะจอจัวไปสวดเหล่าตามจูก็นงกงกี้รอใจอวกี้

0: เจ้าตัวหยัวปังดาวมองลู่ล้านเหมาฟัวเจ้าตัวฉ่างหาตัวหยัวจงชอปังดาวมองจวนเดอลู่ช้างปัวสนามบ้านสามตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระลู่เสียงปากจัวนุติเจ้าจูนุติจัวลู่เก่าอี้ปิ่นดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวย่อจัวนุติเจ้าลู่เก่าอี้ปิ่นดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วคณะปังเย้งตัวหูซัวปังเสงหาจ้อนชัยหลัวมีดแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงซื้อตือเสงเก๋จัวสวดเหล่าไซนุติช่างลู่เก่าอี้ปิ่นดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วใหม่ลีตัวหูซัวปังแสงหายยัวมั่วเก๋ซื้อตื่นหนังจงชอแฟชั่นโชว์จัวสวดเหล่าไซนุตียี่ลู่เก่าอี้ปิ่นดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วชัยว่างรงแชมป์เปล่าสมัยตัวหูซัวปังแสงหายอยู่มั่วจอนหนาเจ๋ซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นจัวสวดเหล่าไซหนูตีจั่วลูกเก่าอี้ตีนดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วอยู่มั่วตู้หลีมัวตัวหูซัวปังแสงหายอยู่มั่วจอนหนาเจ๋ซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าไซสวดเหล่ายูนจงตัวกงเนอะ
1: ยูช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้กึยอดส่วนเต่าช้างเผือกต่างชื่อนัวเต่าย้ายมงยอดส่วนเต่าจู้กีปอกกังลู่เจงเต่าโรงเรียนปริ้นจู้กีรัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอีปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยอดชื่อปูกังกีเต่าจัวเหยียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางรองรับฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
2: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: กรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อรองรับปริมาณฝนระลอกใหม
8: ่นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากฝนที่ตกหนักกระจายในหลายพื้นที่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เตรียมแผนรองรับฝนที่จะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่8ถึง11ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อควบคุมและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่ยังมีน้ำจากแม่น้ำสแกกลางและน้ำหลากไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องจึงยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งตามศักยภาพของคลองและสอดคล้องกับปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนตกเพิ่มและลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกมีพื้นที่ประสบอุทกภัย7จังหวัดได้แก่นครนายกฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองและจันทบุรีได้ใช้อ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพแต่ระยะนี้ยังมีฝนตกกระจายส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยอยู่ในระดับสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและต้องใช้เวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
9: กรมการปกครองมีหนังสือสั่งการกำชับจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและข้อถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วันจึงเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงสนันชิดาสั่งทองรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
10: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกร่วมกับตำรวจนครบาลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและ BMA เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือรถยนต์ที่เครื่องยนต์ขัดข้องหรือติดค้างบนท้องถนนโดยการรับการสนับสนุนรถยกและรถสไลด์6คันจากแฟลตเอ็กเพรสตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถช่วยยกรถและเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางการจราจรไปแล้วรวม153คันช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนซึ่งกรมการขนส่งทางบกยังได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยขอใช้พื้นที่สถานี ICD ลาดกระบังเป็นจุดจอดพักรถที่ประสบภัยเพื่อรอการตรวจประเมินสภาพและประสานเครือข่ายเข้าซ่อมแซมเพื่อให้รถของประชาชนกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนาะ
4: สมเด็จพระเจ้าล
5: ู
4: ก
5: ธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เราถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
9: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่เฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

写画不来画画阿姆萨阿我李叔录制的话做不来我阿我李叔我把个过我们家斯坦尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจ้ายี่เวลายี่เหงยียี่จีโง่บัญญาหน้าที่ยี่ควันยี่หน้าเนื้อซึในแหน่ชมมุควันยี่จีโม่เมื่อคือเจ้าลีมุควันยี่

阿弟也是好干的没喝，那他妈比嘛个阿弟他妈真等于什么我不喝，什么呀的啊，跟我读你有问题呀个，对没得不顾你说啊，要喝真的不老喝，对你没个啊，你没搞不欢你喝，吃哈些伢子个也顾你多呀，出吃顾客个，他妈个呀的啊，没喝东西不顾你说啊，等于说真的不老喝个。เอาแต่เมื่อบ่เฮอหลายพื้นที่ก็คือเมืองฮาติเลียคือเรียกบังกาเทลีเนี่ยควันเยอะเสียเนี่ยสะของงานนี่มีกับพวกควันอย่างกะอาทิบังก็ไม่ยาวสะของงานอาบ่เฮออาซามุฝาตะบังกาอาทิยังกว่าบ่ทะยาหน่วยงานยิเพดิชะเฮอติตาละงาปีควาอะหรือตัวพื้นที่อะหรือตัวเมืองฮาคือเรียกอัจจาจะกุกุมนาอัลชิดิซะกิละเฮอสติริประกาศแจ้งเตือนอย่างงาเมียยิ่งก็ไม่ได้ว่าอาวจูอาบัจจสุงาอาวาจิลุคุยเคยจะสุริลุงาเพราะว่าเมื่อฮาเลมาเฮนิสนี่เฮาสังเฮียงว่าญี่ปุ่นเสียไปเลยบ่คืออัญญาเมียละบ่คืออัญญาเจมาเฮกินางาที่เดียววจูอาบัควานิสัสสิยะลามาดงอ่ะที่เฮาลับชิกวายามังาจักกุจับบาฮกวาลับลุยลามาดงอ่ะสิจิบิยามาที่ลิกินางาอันบ่ครับฮักคือดูซุอัมบาลีตัวเยเฮออัมบาเฮแต่ที่ดีกะกุญิงกะเชงาซามุงาอวโลชิสุติลุงาเมื่อฮันเลี้ยงบ้านเฮงานจะกวาดบ้านเฮติกาตัวเฮวจูบ้านเฮงานวุ่นลุ่ยเฮอัตเนียจากมุงการมายาเจนต์ฟลัดนี่มีความพูดกันเฮที่สิ่งยาสังเกตมาเฮเมื่อฮันเคลียร์อันที่เฮมีฮิโรฮันเยอะมากงาวุ่นชิฟลัดเป็นยังงาปีกว่าวัวคือดอมบ้านเฮวุ่นลุ่ยเซงงามีฮิโรฮันเยอะบ้านลุ่ยเซมนะบางว่าจะกวาดอีกเขื่อนหนาเฮจะมีหินเจมาเฮแต่หนาเฮหลุดหัวชิ่งปีกว่าโนหลุดพันหนาบางว่าย่าเนี่ยมาเฮงานเที่ยวกว่าสุดจิตเตียเธอก็ถันจะเงาะที่ยังกว่าย่าอีป้ายหนึ่งกว่าเฮอพัทยาถันหนาไม่ใช่ไงอาชีพพุทธบัจจาเป็นความเหมือนฮะเลี่ยมเหมือนอาชีพเฮมีฮิโรฮะก็พัดเยอะไปเฮอใจอีป้ายก็มาเฮบื้อแล้วไปเฮอาวุลแล้วเฮบื้อตีละหน้าเงาะจ้าสุดจิตเตียพันหนาไปเฮจ้าสุดจีละก้าโคลงว่าสุดจีบไปเฮอาวุลอย่างนั้นมาเฮย่าเฮในฝรั่งอ่ะมาเฮซัมมัชกันมาเฮที่นี่มีความพูดกันยังไงสหสิ่งยังสังเกตมาเหรอเหมือนฮาร์ดเดลี่มีเหรอฮาร์ดเยอะบ้างอ่ะอาทิตย์ยังไงที่มาแต่เช้าโอ้เป็นยังเหรอที่ถิ่นมาแจ้งเตือนยังไงธรรมญาสนักงานตำรวจเหรอไงธรรมแจ้งเตือนฝรั่งเมื่อสัปดาห์เอาแทบเหนียวไปเหรอไงหลายพื้นที่คือเหมือนฮาร์ดีก็ยังไปเหรออาจจะเยอะบ้างไงน้ำท่วมมาเหรอจวงงานอาทิตย์บ้างผมไม่ได้อาจจะเยอะจิตเจ้าว่าไรยังไงทุกอย่างกลุ่มมิชาชีไงเราชมมาข้าสุดบ่เหอะอาวลาไรยังถวายได้สามเตยยามังไงยิ่งเสด็จความได้ยิ่งมาซาเจียบ่เหินจะชิงไงอาชีพบุรุษบ่เหอะย่าเยี่ยมยังเหอะวายาฟิตบุญเชียงไงติดต่อมแบงอ่ะยิ่งไลน์ไอจีเหอะย่าที่ได้โฆษณาเยี่ยมบ่เหอะไงมันจะเหอะย่าหน่วยงานราชการแบงยังไงมันก็จะเหอะหน่วยงานกรมธรรม์แบงยังเหอะมาเหอะที่ยี่ลีธรรมาถึงยังเหอะอามีรถทะเบียนเงาะอิสลามบุบชิงไงมันยังเฮยาถือน้ำท่วมยิสุดะอัจจะยิสุดะที่ชิจิสุดะยาฟุบัติที่ยิจวาเป็นยังไงมันเฮยลิงสุฟละเงาะมันก็ใช้กุยาฟิบัวที่โฆษณาเนี่ยมันคือมันไงอาทิตย์เป็นยังชาวบ้านปีขวานาที่ชิฟามันยังเฮอามาเฮถ่ายยินดีนี่คือมาเสบไปเฮที่ถ่ายยิบชิงไงมันเฮกลุ่มมิชาชียาที่เรียกว่ากือลาชิงไงในนั้นฟุบัติยิจวาเป็นยังไงติดถึงบางโง่บรรยากาศไงนั่นน่ะทูฟลายนี่มังกรชีนั่นน่ะกว่ายี่ครอบความสุฟลายนี่คือถ้ายี่มะเขือไม่ใช่แฉะทะเลรถบีไม่ใช่ไงมะเขืออ่ะคือโดดยังเป็นยังไงนุพัดนุพัดเพียงของบรรยากาศผู้บอกบอกว่าเป็นยังไงว่ากันทีเดียวแบบละงาบะเขือซ้ำมงอ่ะติดถึงบางโง่บรรยากาศนั่นน่ะกว่ายืนยันสิทธิ์ไงมังกรชีคือยืนยันผ่านเธอแอปโอ้ยยี่ยี่หลายคนยังคือทีเดียวยี่เจ้ามาจวงอ่ะมาคือซามชงามาสาเห็นยี่ไปที่ยากลุ่มมิชาชิงไงที่ช่วงสถานการณ์ก็น้ำท่วมคือน้ำท่วมไงอาจจะเจอสักหลายล้านที่คือลำมาคือยางชงามาคือถ่ายเยซามงาที่ถึงบางโง่ไม่ยังคือในทุกฟลายยังไงว่าเลขบัญชีเดียที่ยังคือหนูข้อมูลส่วนตัวคือส่งฟลายไงที่ยังโนรหัสผ่านงอที่ยังกว่ารหัสOTP มาคือส่งฟลอร์ไปยังไงฟุบัติเดียวอ้วไปยังไงชาวความแก่มาคือมาคือซามงงปีขว้าวชาวเธอสถานการณ์ว่าน้ำท่วมเชื้อเจ้าไปยังไงมาคือแต่จางยิ่งอ่ะโนชื่อเจ้าความยิ่งโนเธอคืออยู่เจ้าความยิ่งเลยมาดูจางยิ่งที่ไทยยิ่งอ่ะทำมาคือสุดท้ายไปเลยโนแต่ความชื่อเจ้ามาคือไงแต่ความชื่อแต่ความยิ่งมาเศร้ามาคือเกลียดเชื่อไงทำมาคือสามตัวอย่างมั้งอ่ะอาทิตย์ไปยังคือยากคือแจ้งเตือนพลังงานมาสามารถคือหลายพื้นที่คือเธอยากกลุ่ม
มีใช้ชีวิตช่วยเวลาที่รีกือหลามาคือเมียงามาคือจำมือช่วยมาคือคือเมียงามาคือถึงมาแจ้งตัวเชียงอาทิตย์แบบนี้เชียงามาคือเดชเชิญนั่นแหละคือเมื่อกว่าที่ว่าชิฟัวกันมาคืออาวุชิคอยากว่าวันนี้อาฟุบุกว่าคือแต่ชิฟัวเบ้ว่าคือเดฟลังแต่คนนั้นยังเชียงงา

Tinyin at the mate shahu, did a ma be mung at the Sutta Jin Shanga. It mung ya the tum rub say bung at a ma, chain to flang up. I will tell Massa, I will tell me about her, like Pinti her, Aja Jushing about her, Aja Jukanya about her devil, I lamp person, I will tell pork car, bear carring her, tell her, quam seeing her.จะสิจะมาเบียมาเฮือเบียโลชิงเงอาทิบะงูเบียเฮือกว่าวอีลามปุสบะเงาฟุมจุบะเฮืออาวฟุบะตะควาชิดะละเงาเฮืออีลามลุทุยมาเฮือจวะอาทิบะงูเบียเงาอามาเฮือติญะจามุมาชิงเงาอาชิบุรุษที่เบียเฮืออาวเทจะสิจะมาวุซงเบียเงาโนฟุบะว่าวเบียเฮืออามาสัตย์กู้เงินออนไลน์เฮือยุปอหึมยะงาอาทิตย์แบบไม่อยากเหยียบข้อนุ่มแบบซับเบอร์นุ่นยี่ถั่วผักกุ้งไม่อยากเหยียบมาเหยกลุ่มมิชาชีอาวุธเหยียบถั่วกึ่งลามาเหยียบยาชิงแง่อาทิตย์แบบที่ช่วยสถานการณ์ไงน้ำท่วมเหยียบอาจจะช่วยได้กันยากไงเท่าวัวเอาพ่อค้าแม่ค้าเลยมั้งไงเอาจะซื้อวุ้นเหมือนกันจะซื้อวุ้นสูเลยมั้งไงที่เอาบางทีเหยียบข้อนุ่มฟุบายยืดจ้าฟุบายยืดช้าไม่เหยียบไงนั่นเลยใช่เดือดร้อนยากเหยียบว่าบักกูยังมังเงือกระบบออนไลน์ก็ยังมังเงือกขึ้นยาจามุจวงอ่ะมีอายุไปเหอกลุ่มมิชาชีพไงในนักฟุตบาลนัวมีสมัยไปที่เชลีก็สมาชิกสาวฟุตบอลอ้วนเป็นยังไงอาทิตย์แบบงงเป็นยังเหอในรายยี่มาฟุตบาลมันก็เถอะในรายยี่เอกสารสุดยอดยังไงเอกสารสุดฟ้าเลยเป็นยังอาทิตย์แบบไม่เคยยี่ค่าดำเนินการไงว่ายี่ชาติเฟรดก็อาวุธฟุตบอลโอเจชิงไงวางแง่แบ่งก็ติดตัวแบ่งอ่ะผิวความนุ้ยแสนสมโอยิ้มหมูสุดพังว่าเบอร์ฟุตบอลโอเจมันจวงไงอาทิตย์ยันได้วายีข้อมูลส่วนตัวเดียบ้างไงอาจจะมาเกือรงก็มาเกือรงว่าที่เฮเล่บาปชาชนก็มีอาชีพไม่ยินดีชิงไงที่ถึงบางงูเป็นยังเฮยาวุธวายีใบสัญญาไงยึดถ่วงมาเนี่ยเฮมาชัดเจนไงตัวแบบตัวช้างไงอาทิตย์เบอร์วัวฟุตบอลนี่ใช่เบอร์วัวจะมาวิ่งยังชิงไงทำเหินสามโมงอ่ะอาทิตย์แรกเหินเทมัสาหลายพื้นที่เงาท่านแม่เหินจอภาคกลางกับภาคอีสานภาคใต้เหินไงอันจะจะมันจะปีข้าวเฉพาะจะสุดจะไม่ยังเหินไงมาเหินอาทิตย์เงาสามโมงอ่ะเที่ยวนับทุ่ยสุดเหมือนกันกับเที่ยวมาที่ลุงงานปีข้าวนัวลิชฟุตบอลบรรจุบ่เหินอยู่ชาบ่เหินไงฟุตบอลที่ระบบอะไรข้อยี่พักกู้ยี่บ่เหินอาทิตย์เงาสามโมงปีข้าวนัวพักกู้บ่เหินที่ถึงกับตัวบ่เหินดอกเบี้ยเหินคือเกวียนไงดอกเบี้ยงูเป็นอย่างนี้ฉีมาเฮือถึงกระทบบ้านนุ้ยยิ่งยิ่งมีสร้างที่ดีเหลือว่าเฉยไงภาพบางเกือบบ้านเฮือถือปิดควันนุ้ยล้างเปิดได้บ้านเฮือนะในวันนี้ล้างยิ่งได้ที่ฝูล้างมังกรที่เล่กับเอกกับที่เล่ขู่ยิ่งบ้านเฮือตัวเฉยไงฟัวภาพบางเกือบงูเป็นอย่างเฮือไงในนั้นที่เล่แยกกิเลสเป็นยังไงเอาว่าที่เล่ขู่ยิ่งบ้านเฮือจวางไงเอ็ดมาเหอกุหลาบกับที่เลี้ยงกันยาแจ้งเตยยังไงผิวข้านุ่งฟุบบ้ากู้ยังเหอแต่บัวธนาคารเฉียกู้ยังเหอข้างงานทำเหอถึงมาแจ้งเตยช่างงามที่มาแต่เช้าโง่เป็นยังเหอไงช่วงของงานมาทำเป็นเดือนเทอมาซาอววันที่หนึ่งว่ายังไงนี่มีกระเป๋าว่าอย่างที่สหัสสวรรค์ยังสังเกตมาบอกว่ากดยิงยางสิทธิ์โครงการไงไทยช่วยทำมาเหอหมอยิบเหอไงมียียิงพร้อมยิบเหอถือสวรรค์ยี่พันใจยงบ้างเหงาเอาใช้สิทธิ์มาเยี่ยมนางอ่ะอาจจะบ้างเหงาในเมกะปุ๊กควายยี่สิบห้าซึ่งวันยังไงเท่าไหร่พันเกณฑ์ยี่สิบงานที่เอวที่ยี่สิบมาวอสบ้างเหงาโนก็ทียิงยาสิทธิ์ดีอยู่ว่างอ่ะพามายี่บ้างเหงาโนสเกย์อยู่มันนางอ่ะทำมาเหงาทำไม่ได้อาทิตย์ยังเหงามาสามบ้างเหงากลุ่มมิชาชีบ้างเหงาเอาละที่เชื่อว่านี้ส่งพลังมาเยี่ยมจวงอ่ะบ้างเหงาจำงานในราชายิงยาสีเจ้าที่ลีเจ้าไม่ไงติดกันตัวติดกันตัวบ้านเฮนได้ฟุบบ่าวอู้ฟลังอ่ะบ้านเฮงวายแค่ก็ติดอู้ฟลังอ่ะติดทั้งบ้านได้ฟุบหนีตัวอู้ฟลังมาจุดชิงไงกันยังไม่ได้ฟุบบ่าวยี่ล่าตัวว่าอู้เจ้ามาเฮจะชิวจวงอ่ะชกงานมาเฮียเทคนิคการดูกลุ่มไม่ใช่ชิมมาเฮที่เด็กกลางพมยังอ่ะบ้านเฮชกงานมาเฮก็สามารถจวงงานมาใส่เห็นยี่บ้านเฮกลุ่มไม่ใช่ชิมเฮจะชิวค่อยๆจัดส่วนเฮียงอ่ะแต่มาแต่เช้าโง่ไม่ใช่เฮตีถิ่มมาอ่ะทำไมเขากลัวเราโฉบเราขึ้นยังในปีมากประกาศยังไงเที่ยวจันทร์แหละถูกสุดๆอ่ะเที่ยวเยาวชนเถิงอ่ะอภิสัมภารยากลุ่มมิชชั่นบอกว่าเที่ยวนั่นเรียนนั่นสาระเหงว่าบัญชีปืนจะมาเหือที่ชีวิตจอดงอ่ะทำไมเขากลัวเราขึ้นยังประกาศยังไงบัญชีปืนจะมาเถิงไหมทำไมเอบัญชีปืนจะมาก็เพื่อไงมาเหือยาบัญชีมาไม่ใช่ไงเป็นความได้ฟุบ่าหัวเฮียแบงหัวทิศตัวแบงหิตตัวแบงเกิดยังบัญชีเปิดเป็นยังไงที่เอาหุ่ยมีค่อยเปิดยังมั่งอ่ะ
为什么会装啊？每年买条我呀，人员同时说的嘞，意见嘛，做新的熊啊。啊，这边也我啊，慢慢预算啊，啊，我初步和那个对应啊，为什么和人家和购买那个窗啊，比划我就啊，他家人啊，把去不，我们找我们和什么和啊，一托人和后边和啥苦表情啊，这些父母哭咱们和你喜欢人和啥现实哭啥啊，啊，把和咱们啊，啊，么啥不和就喜欢人娃这里意见嘛和娘啊，怎么和跟人家比嘛讲啊。อธิบายงบเป็นยังไงอวชหัวระปีมามาคืออัตเลียจวงงงาอธิบายคืออวรายการลิสงตัววาที่ตัวความมูลความงาในแนวที่พวกงบเป็นยังคือโฉมควานีเจโมดวงาเมื่อคือเจ้างบเป็นยังคือลีโมควานีหวามวัตถิดวงาอันเนี้ยก็เราไม่คือหนีโมควานีสามวัตถิดวงจางาอธิบายคืออามาสาชื่อฮากับปุ่ยมังเป็นยังคือไงลีโมควานีหัวโมทะเลดวงงงกันมาทำมาทะเลปีมากที่สตาร์จินชาวชกลังอาอธิบายว่าจุดแพ้วชกทะเลแต่ปีมากประกาศยังอาอธิบายงบยังอาวชกท่าวิทยุท่านนายจ่าโซที่ทลายสวัสดีสุดคือคือบ่มงงาวชกว่าคือจะชื่อดราม่าผู้จะชื่อข้อความยาวจริงนั่นจะเป็นการทดสอบจริงที่นี่การที่นี่ว่าคือด้วยคือกันอะไรกว่าจะคือไปเปลี่ยนข้อความนี้กูจริงอาจจะเหมือนเอามาสั่งงบเงินกันเอาทั้งหมดหลายพื้นที่คือเหมือนฮะคือที่ลีจ้างานก็คือเอามาลิตัวเยอะไงเอามาคนเดียวปานดูแลสุขภาพยังไงโลชั่นไม่เหรอทุ่งชิ้นงานอะไรก็มันจะใช้ก็ยุคตุนยังไงจะกูถึงก็ต้องงบเหมือนฮะคือพันเลี้ยงงบเงินกันจะกูเนี่ยเชียจะกูมาค่ะจะกูจุดแรงอ่ะเอาโลชิ้นมือสั่งลงงบเงินคืออันตรายยามีเชียงก็จะสุดยอดไปเหรอสุดยอดอะไรที่จะเกิดขึ้นอ่ะเอาโหที่เราไปช่วยมาเหรอมีอ่างอ่ะแต่ก็รบกวนปากกามาชาร์ลบากาตัวเองก็สุราโลชามาเหอฟุบากามีอ่างยังอ่ะอาทิบะเหงาอามาคือด้วยโลชาเหงาเหออาแต่จำมันยังเชื่องามหัลิตจำมันยังเหออาวุชิมิสเลยเหอมาข้างอ่ะจงกูจุลยังอ่ะทำมาปีมาตรีอาแต่เจนเตยช่างอ่ะอาทิบะยังอ่ะที่ติดความมุ่งหลักความอ่ะข้อความสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี
1: ้ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังฐานไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึกทีมชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้น